0: ดำเข้มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากโปเต้ปาปิก้าคอนเน่โปปาคอน everyday กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ธัญพืชพริกไทยเครื่องเทศจากธรรมชาติคัดสรรด้วยความชำนาญในบรรจุภัณฑ์สะอาดจนถึงครัวคุณปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โค้ดทะเบียนรถเลขสวยจากกปท.รายได้ช่วยเหลือผู้พิการและสร้างความปลอดภัยบนถนนคลิกทะเบียนรถ.com
1: มาสิเธอ
2: สวัสดีครับน้องปี3
1: ใครอ่ะเนาะ
2: ใช่วันนี้น้องปี3มาทำอะไรที่นี่คะ
1: แต่งตัวเหมือนนิสิตนักศึกษาใช่ไหมฮะ
2: ใช่ค่ะหรือเป็นพี่ปี4ดีคะ
1: เก่งใจปี4ละกัน
2: พี่ปี4
1: นี่เก่งใจแล้วนะ
2: เก่งใจแล้วอยู่ปี4
1: ปทก็ได้
2: ค่ะพี่ปี4อยู่คณะอะไรคะ
1: ลำตัดอะไรดี
2: โอ้ยไม่ได้อยู่ลำตัดนะคะเดี๋ยว
1: พี่
2: ปี4คนนี้เขาเป็นลีดคณะลีดมหาลัยนะคะ
1: ตื่นมาปุ๊บมีเงินโอนเข้าบัญชีแบบ
2: ช็อกเลยดิ
1: เฮ้ยค่าอะไรอ่ะแต่ดีจังเลยมีเงินโอนเข้าดีกว่าไง
2: ดีกว่าโอนออกนะ
1: ใช่แต่แบบมันตัวเลขไม่ค่อยคุ้นนะเพราะมันน้อยมาก
2: ไม่เข้าใจ
1: ก็เลยไปเช็คดูปรากฏว่าเป็นเงินเดือน
2: เงินเดือน
1: แล้วก็นึกขึ้นใจว่าอ๋อเดือนที่แล้วลา เดือนที่แล้วไม่มาทำงานเลยเลยไม่มีเงินเดือนเลยอ่ะ
2: อ๋อเพราะปกติเขายังออนไลน์มาไง
1: เออ
2: เดือนที่แล้วเธอไม่ได้ออนเลย
1: ตกใจเลยอ่ะ
2: ถ้ามันเข้ามาเท่านี้เธอนึกว่าไฝเนาะมีจุ๊บนึงอะ
1: คิดว่าโบเดี๋ยวฝากกรอกน้ำด้วยกลับบ้าน
2: ไปให้สุดแล้วหยุดที่
1: ใช้วิธีกรอกน้ำ
2: ขอติดไม้ติดมือสักนิดนึงอะไรเงี้ยนะ
1: ใช่เดี๋ยวเอาทุกอย่างมาชาร์จไฟที่นี่หมดเลย
2: อันเราว่าอันนั้น
1: ล้อเล่น
2: อันนั้นดูจะหนัก
1: ไปแย่ละ
2: อันนั้นหนักไปนิดนึงแต่ไม่ได้ผิดแต่ก็ไม่ได้ถูกมากอะไรเงี้ยคือไม่ได้ผิดก็ไม่ได้ถูกซะทีเดียวนะคะ7 โมงเช้าตอนนี้กับอีกกี่นาทีคะคุณอันคะ
1: 4 นาทีค่ะ
2: 4 นาทีนะคะตามหลักโหราศาสตร์โอ้โห
1: อะไรโหราศาสตร์อะไร
2: หมายเวลาเขาจะทำอะไรบางทีเขาดูเลิกยามไงตามหลักโหราศาสตร์แล้วเวลาตอนนี้7:04 อะไรอย่างเงี้ยแบบโหตายละ
1: นะอ่ะก็หลายเรื่องตามๆกันมาเรื่อยๆนะฮะก็มันมีคำอธิบายตามๆกันมาในหลายๆเรื่องนะครับอย่างเช่น
2: คุณเอาเรื่องอะไรก่อน
1: ผมเอาไอ้ภัยพิบัติที่มันถล่มลงมาที่เนปาลทิเบตที่เราเห็น
2: นะคะก็เมื่อวานมันก็จะมีคลิปที่เป็นตัวอย่างให้ดูกันว่าสิ่งที่เกิดขึ้นน่าจะเป็น1, 2, 3, และ 4แบบนี้ใช่ไหมคะ
1: ใช่ว่าแบบมันเกิดอะไรขึ้นมันในที่สุดก็เป็นเหมือนที่เราเล่าไปนั่นแหละฮะคือไม่ได้แปลว่าเราเก่งนะฮะแต่หมายความว่าเราก็ไปฟังเขามาว่ามันน่าจะเป็นยังไงในที่สุดมันก็ออกมาเป็นแบบนั้นที่เขาเรียกกันว่า GLOF จะเรียกว่า GLOF ไหม
2: ถ้าอ่านรวบอ่านรวบจะเป็นอย่างนั้นแต่ถ้าเป็นตามตัวหนังสือมันจะเป็น GLOF นะคะ
1: ค
2: ซึ่งมันเป็นปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นทางธรรมชาติเป็นในลักษณะไหนนะคะคุณอันคะ
1: คือจริงๆถ้าแปลมันออกมาปุ๊บมันจบเลยนะฮะว่ามันแปลว่าอะไรมันมาจากคำว่า glacial ไม่ใช่ glacier นะ glacial lake outburst flood จบมันคือแค่นั้น
2: ซึ่งก็ชัดเจน
1: มันก็คือเอาง่ายๆคือเลคที่เกิดจากglacier ที่อยู่กลางภูเขามันเอาเบิร์สออกมาคือมันระเบิดออกมาเลคมันระเบิดแล้วมันก็เลยเกิดฟลัดนี่ฮะตรงตัวซึ่งเกิดจากอะไรล่ะรวมตัวอันแรกเลยก็คือเกิดจากโลกร้อนน้ำแข็งละลายหรือว่าภูเขาน้ำแข็งถล่ม ice rock หรือ avalanche ที่มันถล่มลงมาพอมันถล่มตุ้มลงมาปุ๊บอย่างแรกเลยคือมันเกิดคลื่นเกิดแรงกระทบเกิดน้ำมาแบบจำนวนมหาศาลหรือมันเกิดแรงกระเพื่อมอย่างใหญ่โตมากไอ้เล็กที่มันค่อยๆแบบมีกำแพงของมันอยู่แล้วซึ่งอาจจะเป็นกำแพงหินกำแพงดินหรือว่าเป็นกำแพง
2: ซึ่ง
1: เกลเชอร์ของตัวมันเองอยู
2: ่คือตัวเป็นโคลนของตัวเขาที่เกาะขึ้นมาตามอายุถูกไหมคะ
1: มันก็เลยถล่มพุ่งออกมา
2: เพราะว่าเขาเปรียบเทียบว่ามันไม่แข็งแรงเท่าเขื่อนที่มนุษย์สร้างด้วยปูนด้วยอะไรถูกไหม
1: ใช่
2: อ
1: ัน
2: นี้มันเป็นเหมือนกับขึ้นมาชั่วขณะแต่อยู่ได้ดีค่ะ
1: ถ้าให้เรียงลำดับกันนะครับก็คือ หินน้ำแข็งร่วงจากหน้าผา ดิ่งเร็วพอๆกับรถแข่งเลยนะเขาบอกแบบนั้น พุ่งชนทะเลสาบ เกิด คลื่นยักษ์กระฉอกเหมือนสึนามิในอ่างน้ำ พังกำแพงธรรมชาติเขื่อนดินแตกมวลน้ำทะลักล้นกลายเป็นคลื่นโคลนยักษ์กวาดทับเมือง
2: ซึ่งน่าจะทำให้ภาพที่คุณผู้ฟังหลายคนได้เห็นนะคะแวบแรกที่มันลงมาเราจะรู้สึกเหมือนมีฟองเหมือนมีน้ำที่แบบแรงถูกปะแต่ทำไมตัดหน้ากล้องบางตัวภาพบางภาพที่จับได้จะเหมือนหินเหมือนเศษดินใช่ไหมพี่อันเป็นสีดำสีแบบสีดิน
1: อ
2: ่ะเขาบอกว่ามันไม่ใช่น้ำอย่างเดียว มันคือผลพวงของบนนั้นน่ะที่กวาดทุกอย่างลงมา
1: คือถ้าใครไปดูเกลเชอร์อย่างล่าสุดที่อ่านไป
2: ที่คุณแคนาดาหรื
1: ออ
2: ลาสก้า
1: เอออลาสก้าทุกที่ที่มีเกลเชอร์จะมีเศษหินหมดเลยเศษหินเล็กๆๆๆๆเพราะว่าตอนมันดึงหินลงมาหมดเพราะมันอยู่กับหินจนมันเป็นส่วนหนึ่งของหินแหละตอนที่มันไหลถล่มลงมาที่เขาเรียกว่าแบบว่าทานเกลเชอร์เงี้ยก็คือมัน
2: ก็เหมือนลำธารที่แบบก้นลำธารที่เราเห็นใช่ไหมมันก็จะมี
1: มันลากหินลงมาเพราะตัวมันแข็งเป็นหินเลยนะครับผมก็นั่นแหละในที่สุดนะตอนนี้ยอดของความเสียหายไม่ได้เอาไปตัวเลขในเชิงมูลค่านะฮะแต่ผู้เสียหายทะลุ 1,300 คนในตอนนี
2: ้
1: และผู้เสียชีวิตคอนเฟิร์มอยู่170แต่ยังสูญหายต่อเนี่ยเพราะผมว่ามีความเสี่ยงที่จะทะลุไปเป็นหลักพันแต
2: ่
1: พูดตรงๆนะเห็นความเสียหายผมก็คิดว่าหลักพัน
2: มันเยอะแน่ๆนะคะเพราะว่าบางภาพที่เราเห็นคือมันไม่สามารถหนีอะไรทันได้เลยนะคะเขาบอกว่ามีผู้ติดอยู่ท่ามกลางดินโคลนและเศษซากปรักหักพังของบ้านเมืองซึ่งกองทัพเนปาลเนี่ยส่งทหารลงพื้นที่แล้วกว่า 2,000 นายนะคะในขณะที่ตำรวจเนปาล นะคะเปิดเผยยอดผู้เสียชีวิตอย่างที่คุณอั๋นบอกนะคะว่าสูญหายในราวๆ800กว่าคนใช่ไหมซึ่งตัวเลขเนี่ยเขาบอกว่าเป็นชาวต่างชาติไม่ต่ำกว่า260นะคะ
1: แต่ว่ายังไม่มีคนไทยนะฮะ
2: ตามข่าวยังไม่มีคนไทยทางเกาหลีใต้มีเกาหลีใต้เองก็จะต้องส่งคนไปช่วยคนของตัวเอง
1: ครับซึ่งตอนนี้จะเดินทางอะไรยังไงผมว่าเราต้องมีสติถึงพร้อมตลอดเวลาเลย
2: ถูกเพราะว่าก็ไม่แน่ใจว่ามันจะเกิดขึ้นอีกทีหรือเปล่าถูกไหมฮะเพราะเขาบอกว่าการเข้าไปฝั่งทิเบต ที่จะช่วยทางฝั่งทิเบตก็ไม่ง่ายเพราะตัวทิเบตเองบางคนอาจจะบอกว่าเคยติดตามสารคดีหรือบางคนไปเที่ยวภูมิประเทศเขาก็ไม่ได้ง่าย
1: แต่คุณเคยเห็นภาพของนักท่องเที่ยวที่ไปเที่ยวตรงบริเวณนี้ไหมผมไม่รู้จักที่ตรงนี้เลยนะ
2: เขาบอกว่าคนไปเยอะ
1: เออแล้วเขาถ่ายให้ดูในวันที่มันปกติ
2: สวยนี
1: ่เราจะไม่สามารถจินตนาการได้เลยว่าอยู่ดีมันจะมีสิ่งนี้มันนึกไปไม่ถึงอ่ะเข้าใจป่ะว่ามันจะมาขนาดนี้มันนึกไม่ถึงเลยมันเหมือนถ้าเทียบนะในความรู้สึกของอันก็คือเหมือนเรายืนอยู่ในสวิตเซอร์แลนด์
2: อ
1: ะอารมณ์ประมาณนั้น
2: นะแล้วเขาบอกไกลลาดที่เขาบอกอ่ะ
1: ใช่ใช่เขาบอกคนที่จะไปที่เมืองนี้ก็คือจะไปปีนเขาไกลลาดกันปีนเขาไกลลาดเสร็จก็มาแวะที่นี่หรือแวะที่นี่เสร็จแล้วไปปีนเขาไกลลาดอะไรเงี้ยแต่คือบางครั้งเราบอกว่ามีสตินะแต่อย่างนี้ผมไม่รู้ผมตั้งสติไงเหมือนกันนะ
2: บางทีก็เขาบอกว่าให้หนีแนวดิ่ง
1: มันนึกไม่ออกว่ามัน
2: ก็มีสติเท่าที่จะจัดการตัวเองได้
1: แต่เป็นอันว่าเวลาเดินทาง ผมว่าเราควรอ่านป้ายกันเยอะๆหน่อยมันจะมีป้ายอย่างเช่นแบบจุดรวมพล1จุดรวมพล2และจุดรวมพลเสร็จปุ๊บมันจะมีอีกนะว่ากรณีเกิดสึนามิให้วิ่งไปทางไหนอะไรมันจะมีป้ายซึ่งบางครั้งนะผมเคยคิดว่าติดป้ายเลยตรงนี้วะนึกใจอย่างนี้เลยอ่ะ
2: ค่ะ
1: แต่พอเห็นเหตุการณ์นี้รู้สึกว่าอ๋อ
2: เขาคงคำนวณไปแล้วว่าวิ่งไปตรงไหนจะเป็นจุดที่ปลอดภัยถ้าเราจะบอกว่าเมื่อกี้ที่คุณอ่านบอกใช่ไหมว่าบางทีเราเห็นว่ามันสวยๆจนเรานึกภาพไม่ออกอ้อมว่าไม่ต่างอะไรกับเวลาเราไปทะเลอ่ะเราจะรู้สึกสวยน้ำใสจนนึกภาพไม่ออกว่ากลับกันในวันที่คลื่นมันสูงกลับมาเป็นไม่รู้กี่เมตรอ่ะเราก็จะนึกภาพไม่ออกนะคือธรรมชาติเราเทคแต่ด้านที่แบบสวยไงแต่ด้านที่เขาปกป้องตัวเขาเองหรือจัดการอะไรบางอย่างมันก็คงมีนะคะเพราะฉะนั้นสำหรับใครที่ติดตามเรื่องของธรรมชาติที่เกิดขึ้นน่ะเขาก็บอกว่ามันเป็นอันนี้เขาอธิบายโดยคุณได้เห็นใช่ไหมที่เขาอธิบายโดยกลไกธรณีฟิสิกส
1: ์
2: เขาอธิบายด้วยกลไกแบบ ทางธรณีฟิสิกส์ว่ามันเริ่มจากหินและน้ำแข็งร่วงจากหน้าผาดิ่งมาใช่ไหมที่คุณบอกอ่ะ มาเรื่อยๆอ่ะไอ้คลื่นยักษ์ที่ทับเมืองไอ้สุดท้ายเนี่ยไอ้กลไกเนี้ยมันคุณว่ามันจะเกิดซ้ำอีกไหม
1: ผมว่ามันเกิดอยู่แล้ว
2: แต่
1: ใหญ่เล็กเหมือนสึนามิอ่ะเราก็คิดว่ามันจะสึนามิจริงๆมันจะเกิดอยู่เรื่อยๆนะฮะ
2: ใช่
1: แต่มันใหญ่บ้างเล็กบ้างหรือบางทีแบบสึนามิขนาด20เซนอย่างเงี้ยเข้าใจป่ะแต่มันก็เป็นไง
2: ใช่เพราะสิ่งเนี้ยเพราะฉะนั้นสิ่งนี้ไอ้กลไกอันนี้พอมันอธิบายแบบเนี้ยเอาว่ามันก็น่าติดตามเพราะว่าในประเทศในเอเชียมันมีภูมิประเทศลักษณะนี้เขาก็ระบุมาเหมือนกันใช่ไหมทิเบตจีนประเทศที่ติดภูเขาอ่ะ
1: เนปาลอื่น
2: ๆอะไร
1: ก
2: ็
1: ย
2: ัง
1: มีเขามุมอื่นอ่ะ
2: ใช่เพราะฉะนั้นนี่ก็คือปรากฏการณ์ที่อธิบายได้ก็คงจะต้องรอดูว่าจะจัดการอะไรอย่างไรนะคะก็เป็นภาพที่โหดปีนี้นี่หลายอย่างนะปีนี้หลายอย่างนะ
1: แล้วญี่ปุ่นก็ไม่ได้หยุดยั้งนะ
2: ญี่ปุ่นเมื่อวานที่เราคุยกัน
1: เมื่อคืนเมื่อคืนมีอีก
2: เมื่อวานเช้าเนี่ย
1: เมื่อวานเช้าใช่ไหม
2: เมื่อวานเช้าทดยาม่าใช่ไหมทดใช่ปะทางนั้น
1: อ
2: ะ
1: ก็ฝนตกหนักมาก
2: ฝนตกระดับ5เขาบอกว่าญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็จะมีเรทการเตือนของเขา1 2 3 4 5 5นี่คือหนักสุดใช่ไหมคะ
1: ครับ
2: เมื่อวันทศยมะ5
1: ประกาศเตือนสีแดงอะฮะภัยพิบัติระดับสูงสุดเมื่อวานนี้ที่อิชิคาวะโทยามะ
2: โทยามะ
1: เคยไปไหม
2: ฮะโทยามะถ้าก็ไม่แน่ใจว่าใช่โทยามะที่แถวๆละแวกที่ไปไอหมู่บ้านไอหลังคาสูงๆหรือเปล่าแถบนั้นอะไรเงี้ยคือพอเห็นข่าวเมื่อวานเอาจริงเป็นครั้งที่ไม่ตามเลยอะเพราะมันไม่ไหวแล้วอะแล้วเมื่อกี้เราคุยกันนะคุณอันบอกว่าอ้อมไปญี่ปุ่นหรือเปล่าทีแรกจะสลับกับพี่อ้อยใช่ไหมวีคหน้า
1: สัปดาห์หน้าเราจะเจอกับอ้อมวัน
2: อังคารพุธค่ะ
1: อังคารพุธ
2: อันถามว่าอ้อมไปญี่ปุ่นหรือเปล่าอ้อมก็บอกว่า
1: ทำไมเธอหนีไปเที่ยวญี่ปุ่นแล้วหรออ
2: ้อมบอกว่าตอนนี้ญี่ปุ่นใช่ไหมคนนี้ฉันไม่กล้าเอาจริงมันดู
1: เหมือนไม่มันดูเหมือนมีอะไรไม่นิ่งอยู่
2: คือมันไปได้นะ
1: เพื่อนผมไม่ได้พูดในเชิงความเชื่อนะ
2: เข้าใจแต่หมายถึงสถานการณ
1: ์
2: สถานการณ์มันแบบวีคที่แล้วที่เราเจอกันฝนตกเข้าสถานีแบบ6พื้นที่ใน23เขตอย่างเงี้ยโตเกียววันรุ่งขึ้นมีแผ่นดินไหวแล้ววันเนี้ยจริงๆเขาหน้าร้อนใช่ไห
1: ม
2: จริงๆเขาอยู่ในหน้าร้อนอะ
1: หน้าร้อนมาก
2: แล้วคุณคิดเอาดินี่คือสิ่งที่เกิดเพราะฉะนั้นใครที่เดินทางคนเดียวยังไงก็คิดติดต่อคนที่บ้านเนาะให้คนที่บ้านไม่เป็นห่วงเอาจริง
1: ไหมตอนเวลาเห็นพุกก็เลยแบบกำลังนึกใจว่าถ้าสมมติเราเที่ยวอ่ะจะนอนโรงแรมชั้นไหนดีวะขอโทษนะชั้นไหนดีนะ
2: 5-7
1: เนาะอันนึกในใจประมาณนั้นเหมือนกันรู้สึกว่าแบบนอนเตี้ยไปก็เดี๋ยวน้ำถึงนะ
2: ถูก
1: เข้าใจว่าตอนนี้มันต้องคิดไปหมดสูงไปมันก็แผ่นดินไหวแล้วโกนเงินนะวิ่งลงเหนื่อย
2: รอบที่แล้วชั้น30อ่ะแล้วฉันจับสัญญาณสั่นได้เงี้ยเธอเคี่ยว30ฉันก็วิ่งไม่ไหวแต่เล็งไว้แล้วนะว่าประตูอยู่ไหน
1: คือแบบจริงๆชั้นสูงๆมันยิ่งแพงนะเมื่อก่อนแบบไปฮ่องกงมันจะมีโรงแรมที่สูงที่สุดในโลกอยู่จ้ะซึ่งมันดีมากแล้วมันเลิศมาก
2: แต่ตอนนี้เธอเอาไหมล
1: ่
2: ะ
1: ไม่ค่ะไม่ค่ะ
2: ไม่ได้เกี่ยวว่าถูกหรือแพงด้วยนะเอาเซฟเอาไหว
1: ถูก
2: เอาข้อเข่าด้วยนะ
1: คือทุกครั้งที่ขึ้นลิฟต์ลงลิฟต์ที่โรงแรมนั้นเนี่ยหูอื้อตลอดเลยเราก็รู้สึกว่าไม่ต้องขนาดนั้นไหมไม่เอาละรู้สึกว่าเดี๋ยวนี้คือ
2: เอาเซฟ
1: ประมาณหนึ่งพอ
2: คือเอาเราไหวครับคุณ
1: เอาวิ่งลงได้อะ
2: เอาเราไหวมีรวมความตกใจแล้วรวมการมีสติไม่ครบแล้วอะแล้วคุณสามารถมาลงได้พอดีแต่เดี๋ยวนี้บางทีที่ญี่ปุ่นใช่ไหมคะบางทีที่พักมันขึ้นไปตั้งแต่ชั้น10กว่าถูกไหมเพราะชั้นล่างบางทีเช็คอินก็อะไม่ได้เช็คที่ล็อบบี้นี้ด้วยนะล็อบบี้บางทีอยู่ชั้น8ถูกไหม
1: ครับ
2: ตอนรับอยู่ชั้นล่างขึ้นไปเช็คอินเสร็จขึ้นไปอีกเพราะฉะนั้นในทุกครั้งที่ไปไหนนอกจากประกันแล้วนะคะยังจะต้องดูเรื่องของประตูหนีไฟดูแผนผังห้องว่าเราไปทางซ้ายหรือทางขวาแล้วประตูหนีไฟฟลอร์นั้นมีทั้งหมดกี่ประตูคุณดูไหมล่ะ
1: ผมดู
2: คุณ
1: และผมคิดว่าเราผมคิดว่าสมมติเราไปอ่ะถ้าคุณไปเป็นกลุ่มนะในกลุ่มต้องมีผู้นำสักคนหนึ่งอ่ะ
2: คือ
1: ไม่ต้องประกาศตนนะเข้าใจป่ะไม่ต้องประกาศตนแต่ว่าถ้างั้นสมมติฟังตอนนี้อยู่ก็บอกเลยว่าจากนี้มันจะเป็นฉันนี่แหละทุกครั้งคือเดินไปเลยนอกจากดูผังนะเดินไปถึงประตูหนีไฟเลยเดินไปดูเลยอ่อนหน้าตามันเป็นอย่างนี้นี่เองอ่ะเข้าใจป
2: ่
1: ะ
2: ไ
1: ปให้เห็นเลยแล้วเวลามีอะไรเกิดขึ้นมันจะได้แบบตามข้าพเจ้ามาเข้าใจไหมฉันรู้อย่างน้อยพาไปถึงประตูอ่ะแล้วอะไร
2: ที่เหลือก็
1: ที่เหลือว่ากัน
2: จัดการตัวเองอ่ะ
1: เหมือนอยู่บนเครื่องบินอ่ะผมก็ตั้งใจนะ
2: คุณตั้งใจฟังไหม
1: ผมตั้งใจคืออาจจะไม่ถึงขนาดมองหน้าเขาอะไรเงี้ยคือแต่ว่าหูผมฟังอยู่แล้วเวลาเขาบอกว่ากรุณาสำรวจทางเข้าออกฉุกเฉินที่อยู่ใกล้คุณฉันมองทุกครั้งเลย
2: ฉันมองอ่ะ
1: ฉันมองฉันมองเพื่อที่ฉันจะได้กำหนดใจไว้เลยว่าถ้ามีอะไรสมมติอันหลับตา
2: อ
1: าจจะไปข้างหน้าหรือจะไปข้างหลัง
2: อ่ะเราต้องคิด
1: ใช่แต่อันไมล์แมปไว้ก่อน
2: แต่ถึงเวลาจุดหนึ่งอ่ะส่วนใหญ่จะวิ่งไปข้างหน้าแล้วก็ให้สไลด์ใช่ไหมไม่อยากมีประสบการณ์ตรงนั้น
1: เหมือนกัน
2: ไม่ได้อยากมีประสบการณ์ตรงนั้นนะแต่มันต้องรู้ตัวแต่เขาก็จะขอใช่ไหมว่าให้คนนี้นั่ง exit ใช่ป่ะคุณโอเคไหมอะไรอย่างงี้ใช่ไหม
1: มันก็จะมี
2: คุณเคยนั่ง exit อ่ะ
1: เคยเพราะคือถ้านั่งที่นั่งธรรมดานะ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: ตรงที่นั่งที่มันเป็น emergency exit มันจะกว้าง
2: มันกว้าง
1: แต่เขาไม่ให้เด็กนั่งไง
2: ใช่ใช่มันดูจะกว้างดีนะแล้วยิ่งถ้าเกิดไฟลท์ดีๆนะแบบเครื่องใหม่ๆนะมันจะกว้าง
1: เราเหมือนเราได้ลองเล็ก
2: ใช่แล้วได้กำลังดีด้วยอ่ะ
1: พอดีโอเคแฮปปี
2: ้แต่แรงไม่มีไงแรงไม่มี
1: แล้วเขาก็ต้องสอนนะว่าถ้ามีอะไรเกิดขึ้นคุณต้องเป็นคนเปิดประตูฉุกเฉินนะอย่างเงี้ย
2: ต้องยกเวทอ่ะ
1: เฮ้ยเชื่อดิถึงเวลาเปิดได้ คอยรู้วิธีเชื่อดีถึงเวลาเปิดได้แหละ
2: เพราะอลัมตกใจที่เราเคยเห็นกันแล้วเรามองเหมือนเรื่องตลกอ่ะ
1: ไม่ต้องห่วงไม่มีแรงแต่ต้องรู้ก่อนว่าเปิดยังไง
2: ที่แบบเวลาตกใจแล้วยกโอ่งอ่ะยกนู่นยกนี่อ่ะเวลาเราตกใจเราจะมีความสิ้นสติแล้วพาไปคือเหมือนสิ้นสติแต่จริงๆแบบว่าแล้วมันเอาจากไหนมาไม่รู้ใช่ไหม
1: ก็แต่ว่า
2: หลังชนฝาม
1: ันไม่รู้จะยกโอ่งทำไมก็ไม่ยกไม่ยก
2: แต่คนเราตกใจไงคิดอะไรไม่ได้ยกโอ่งก่อนโอ่งคือของมีค่าเขาก็ยกโอ่งก่อนอะไรเงี้ย
1: เอาอะไรสักอย่างออกมา
2: คุณผู้ฟังบอกว่ากำลังพาลูกไปจีนค่ะขอบคุณพี่อั๋นที่เตือนสติเพราะเราคิดกันแค่ว่าเราจะเที่ยวยังไงให้สนุกจะวางแผนตรงไหนตอนนี้เลยย้อนกลับมาคุยกันกับลูกในกรณีที่ถูกฉุกเฉินที่สุดของที่ต้องมีอยู่ในเป้มีอะไรบ้างเราจะมีวิธีการรับมือและวางแผนการตั้งรับในกรณีที่เลวร้ายอย่างไรเอาว่าเนี่ยคือการคุยร่วมกัน และเด็กๆครับก็จะได้แชร์กับคุณพ่อคุณแม
1: ่
2: เราจะได้รู้กันนะ
1: อืม
2: เอาว่าดีนะ
1: ก็ดีอ่ะผมว่านั่นแหละประโยชน์ของการเดินทางส่วนหนึ่งเลยนะในการบอกว่าแบบต้องทำอะไรยังไง
2: และแชร์กันไม่ต้องบังคับอย่างเดียวแต่มีข้อตกลงร่วมกันถูกป่ะของบ้านคุณเนี่ยคุณเป็นผู้นำอยู่แล้วคุณต้องวิ่งนำอยู่แล้วใช่ไห
1: มแต่ภรรยาผมก็ไม่ได้เป็นผู้หญิงแบบไม่ทำอะไรจ้ะเข้าใจป่ะ
2: เข้าใจ
1: เพียงแต่ว่าเขาผมว่าเขาคงคิดแอบคิดนะผมคิดว่าเขาคิดว่าผมดูอยู่แล้วล่ะโดยธรรมชาติ
2: เข้าใจได้ก็มันเป็นธรรมชาติ
1: เรื่องนี้นะเรื่องแบบนี้นะ
2: นะคะก็ใครจะไปไหนตอนนี้ก็ระมัดระวังกันสักนิดนึงเรายังคงไปไหนได้อยู่และระวังแต่ไม่ต้องหวาดระแวงในการที่จะเดินทางป่ะพี่อัน
1: ไม่ผมไม่ระแวง
2: เนาะเราไม่ระแวง
1: ผมไม่ระแวงแต่ว่าถ้าประเทศไหนที่มันแบบ
2: ไม่ไปก็คือไม่ไปนะ
1: ซึ่งผมไม่ได้โจมตีอะไรเขานะแต่ผมเข้าใจเลยนะที่มันมีข่าวเห็นไหมเกาะเจจูอะไรวะเจจู
2: ที่เกี่ยวกับ
1: ผมไม่รู้ผมพูดชื่อถูกป่ะ
2: เจจู
1: เชใช่ไหม
2: เขาเรียกเจจูมั้งแต่บางคนเรียกเจจูของเกาหลีใต
1: ้ถ้ามันมีข่าวแบบนี้ออกมา
2: ไม่ไป
1: ผมไม่ไป
2: ข่าวอะไรที่ทำให้คุณไม่ไปได้ฆาตกรรมปะหรือการหายตัวอย่างลึกลับแล้วแบบ
1: ใช่พวกแบบเนี้ย
2: ก็คือถ้าหลายคนติดตามข่าวมันจะมีข่าวที่เชจูว่ามีคนหายตัวไปในช่วงเดือนพฤษภาใช่ไหม
1: สี่คนนะ
2: หายตัวไปใช่ไหมแล้วมีคนไปแจ้งพอมีคนไปแจ้งตำรวจคนหนึ่งรับเรื่องแล้วก็บอกว่าแฟนเขาไปแจ้งแล้วตำรวจรับเรื่องแล้วก็บอกว่าอ๋อติดต่อได้แล้วแต่ว่าผู้ที่ถูกติดต่อได้เนี่ยคุณคนที่คุณไปแจ้งอ่ะเขาแจ้งความประสงค์ว่าเขาไม่ได้อยากคุยติดต่อใครเขาอยากอยู่คนเดียวตำรวจเซตแดดเนี่ยแล้วดูอีตำรวจแล้วก็เลยทำให้ไม่มีใครติดต่อคนนี้ได้แต่พอวันเวลาผ่านไปแฟนเขาเหมือนไปแจ้งอีกครั้งหนึ่งปรากฏแล้วล่าสุดอ่ะมีการเจอศพ
1: อ้าวหรอ
2: มีเจอศพผู้เสียชีวิตแต่ประเด็นไม่ได้เจอแค่คนนี้ไงพอมันหามันไปเจอเรื่อยๆพอมันไปเจอเรื่อยๆมันเจอคนสูงอายุ60 70เจอหลายคนเข้าภายในเวลาแป๊บเดียวเขาก็เลยตั้งข้อสงสัย
1: ตั้งแต่มิถุนาจนถึงตอนนี้มันอยู่บนเกาะนี่แหละมันก็เลยบอกว่ามันเกิดอะไรขึ้นบนเกาะนี
2: ้แล้วทำไมมีตำรวจคนนี้เข้าไปเป็นคนปิดคดีเป็นคนปิดคดีตอนนี้ก็เลยรื้อคดีที่ตำรวจคนเนี้ยเป็นคนแบบเข้าไปยุ่งเกี่ยวทั้งหมดว่ามันเกิดอะไรขึ้นทางตำรวจของเขาเมื่อวานออกมาโค้งคำนับแล้วนะเพราะว่ามันไม่ปกติ
1: โอ้โหถ้างั้นของไทยต้องโค้งเช้าสายบ่ายเย็นเลยนะ
2: เป็นชั้นนี่เป็นหัวตุ่นแล้วนะมุดลงไปตรงนี้เลยเพราะมันมุดจนก้มจนเมื่อยหลังอ่ะคือไม่ได้บอกว่าตำรวจดีไม่มีนะคะของเราตำรวจดีแล้วฮึบอยู่ก็มีเยอะแต่ในบางกรณีของเราเนี่ยปฏิเสธในการรับแจ้งบ่อยนะเกิน
1: ด้านนี้ตำรวจกรุงโซลก็เปิดเผยออกมาว่าเขาปลื้อคดีคนหายที่มีการแจ้งและปิดไปแล้วนี่คือปิดไปแล้วด้วยนะ
2: แต่เอามาลื้อใหม่นะ
1: ปิดไปแล้วตั้งแต่มกราคม2024ถึงตอนนี้เท่าไหร
2: ่2027
1: 2ปีครึ่งเนี่ยมีปิดไปแล้วนะครับ 92,800 คดีคำว่าปิดไม่ได้แปลว่าเจอนะ
2: ใช่
1: แต่แปลว่าปิดนะและเชื่อไหมว่าไอ้ที่ปิดไป 92,800 คดีเฉพาะตำรวจคนที่เมื่อกี้อ้อมพูดถึงอ
2: ่
1: ะปิดไปคนเดียวอ่ะกี่ร้อยคดีเขาไม่รู้อ่ะจนเขาแบบว่าเฮ้ย298คดีคนเดียว
2: เขาดูมันเก่งนะ
1: แปลกนะ
2: เขาดูมันเก่งอ่ะ
1: ฉันเอ๊ะก่อนอ่ะไม่รู้ฉันเป็นมนุษย์เอ๊ะ
2: น่ากลัวและจับมันแบบ
1: จากคดีคนหายจึงเกิดคำถามใหญ่สู่ระบบตำรวจเกาหลีใต้ใครถามเนี่ยใครถาม
2: คนทางฝั่งนู้น
1: เหรอมาที่ประเทศเราด้วยดิ
2: แล้วจะถามหรือไม่ถามดีทำไม
1: โอ้ย
2: อาใหม่สิเสียง
1: มันไม่ใช่โอ้ยธรรมดานะ
2: อ
1: ่
2: ะ
1: มันต้องมีห่างเสียงนิดนึง
2: เทคสอง
1: สมมติเราอยู่ในสตูดิโอห้องอัดเงี้ย
2: โอเคคุณอันพร้อมไหมครับ
1: ครับ
2: ขอเสียงนะครับเทคหนึ่ง
1: โอ้ย
2: เอาไม่ทราบว่าการโอ้ยเมื่อกี้เนี่ยเสียงในหัว
1: มันต้องใส่แอทติจูดไว้
2: เสียงในหัวแอทติจูดของคุณอันคืออะไรครับ
1: มันมีความแบบเหมือนนอกจากจะถ้าอธิบายด้วยแบบเหมือนท่าทางก็คือมันไม่ใช่แค่ก้มหน้าแล้วนั่งลงแต่มันก้มหน้าแล้วนั่งลงแบบทิ้งน้ำหนักตัวทิ้งแขนทิ้งขาและทิ้งร่างลงอย่างหมดแรงและกำลังใจจะเดินต่อเพราะฉะนั้นมันจะไม่ใช่โอ้ยแต่มันจะแบบโอ้ย
2: เอาละฮะนี่คือเทคที่2ที่เขารู้สึกว่ามันมีความแตกต่างแต่ถ้าคุณมีความรู้สึกว่าคุณอยากร่วมประกวดเสียงนี้คุณสามารถส่งโอ้ยของคุณเข้ามาได
1: ้ด้วยการร้อง Jingle Green Morning Show แล้วตบท้ายด้วย
2: โอ้ย คือเราคงมีความสุขกันอยู่ล่ะค่ะเราถึงพูด
1: เราก็ต้องหัวเราะกันกับเรื่องแบบนี้แหละฮะ
2: ถูกคุณผู้ฟังเราถึงต้องจัดรายการให้มันแบบทุกเรื่องซีเรียสหมดแต่ถ้าเอาอ่านตามตัวหนังสือคุณผู้ฟังจะเครียดทุกวันแล้วหดหู่ทุกวันเลยนะ
1: ครับ
2: ไหวเหรอเนี่ยอ้ํานั่งเป็นตัวตลกคุณผู้ฟังอยู่นะมันเริ่มมาจากมีคนทําไมพี่อ้อมไม่ใส่สีฟ้าทําไมเริ่มจากมีไปวันนี้มันสุกแค่ไม่ใส่สีฟ้าตอนนี้บอกอ้อมเป็นมินเนี่ยนแล้วนะ
1: แต่มีคนบอกว่าเขาใช้คำว่าน้องนะน้องอ้อม
2: อะไรคะ
1: สวยเขาใช้คำนี้น้องอ้อมสวยทะลุแมสมากเลยนะคะ
2: โอ้โหน้องคึกฟัน
1: นี่เขาขึ้นไปตั้งแต่แรกแล้วเนี่ย
2: จริงดิ
1: อ่านอยู่โอ้ย
2: ขอบพระคุณ
1: นี่ไงนี่ไงเห็นยัง
2: ขอบพระคุณค่ะที่มองว่าดิฉันสวยทะลุแมสนะคะเพราะในห้องนี้ฉันก็ควรจะสวยค่ะเพราะซ้ายเป็นอันขวาเป็นวัยรุ่น
1: ครับผมแล้วน้องโบไม่เข้ากล้องนี่โบคนอยากเห็นโบเยอะมากเลยนะ
2: เอาป่ะ
1: จริงๆแต่ว่าร
2: อแต่งหน้าก่อน
1: วันนี้ไม่แต่งหน้าโอเคโอเควันไหนพร้อมก็พี่หันไปเห็นว่าพี่ก็จะรู้เองว่าหนูพร้อมไหม
2: นะเราเนี่ยตลอดอะเราเนี่ยตลอดอะย่ำยีตลอดเวลา
1: ไม่สิแซวเล
2: ยย่ำยีเพื่อนพี
1: ่ไม่วันที่เขากรีดหนักมากอ๋อเขากรีดจนถึงหูเลยอะ
2: เขากรีดจนฉันกรีดร้องว่ามันลุกมีแรงอะไรมาแต่งหน้าตั้งแต่ยังไม่7โมงฉันได้กรีดร้องเลยทีเดียว
1: โอ้ย
3: ไงค
2: ือ
3: วันไหนก็ได้ค่ะ
2: เจอ
3: ไงค
2: ือ
3: วันไหนก็ได้
2: อ๋อเจอก
1: ัน
2: ค
1: ือ
2: วันไหนก็ได้
1: เขาก
2: ็กรีดเหมือนกัน
1: โอเคโอเค
2: เลิศนะคะเป็นผู้หญิงเราอย่าหยุดสวยค่ะสวยทะลุแมสอะไรก็สวยไปเลยนะคะ
1: เขาอะไรนะเป็นผู้หญิงอย่าหยุดสวยแต่ถ้าไม่สวยก็หยุดเถอะ
2: ไม่ถ้าไม่สวยอย่าหยุดทำถูกไหมเราต้องดูแลตัวเองกับคุณผู้ฟังเนี่ยดิฉันก็ต้องกลับมาโบกนี่กันแดดแล้วก็โบกครีมแล้ว
1: ตั้ง
2: แ
1: ต่ต้องโบก
2: ก็เลยฉันคุยกับใครรอบนั้นฉันก็เลยแบบตอนนี้กลับเป็นช่วง2เดือนที่ขยันโบกครีม
1: เดี๋ยวนะย้อนกลับไปซิเมื่อกี้มันมีคำถามอะไรพี่อันกับกล้องพี่กล้องสหรัฐทำไม
2: วัน
1: ที่ฮะอ๋อไม่ใช่พี่อันโอเค
2: อะไร
1: อ๋อวันก่อนเขาเซิร์ช AI
2: แล้ว
1: เราพูดถึงเราพูดถึง
2: อ่ะเทค2
1: เราพูดถึง
2: อันนี้อารมณ์ไม่มีค่ะแต่คอนโทรลเสียงไม่ได้
1: อยู่ดีๆก็เหินนะเราพูดถึงความแบบไม่ถูกต้องของ AI ไงเพราะแบบเราเชื่อมันไม่ได้แต่หลายคนแบบถามมันแล้วก็สรุปเลยอย่างเง
2: ี้
1: ย
2: ใช่ๆๆแล้วอย่าไปเขาบอกว่าแล้วมันมีแนวโน้มเอาใจด้วยนะ
1: เขาเซิร์ชประวัติอ้อมเนี่ยแหละ
2: อ๋อ
1: เราพูดว่าประวัติของพี่อ้อยก่อนแล้วบอกว่าพี่อ้อยเคยเป็นแฟนกับอะไรก็ไม่รู้ว่าเต็มไปหมดเลย
2: แล้วพี่อ้อยมีแฟนเยอะเลยเหรอ
1: ถูกต้อง
2: ซึ่งในชีวิตจริงนะคะถ้าคุณยกนิ้วมาคุณหุบนิ้วลงอ่ะ
1: หุบไปเลย
2: นั่นน่ะคือจำนวนในชีวิตพี่อ้อยอ่ะ
1: จำนวนแฟน
2: จำนวนแฟนอ่ะในชีวิตพี่อ้อยถ้ามี5หุบกี่นิ้ว
1: 4
2: เนี่ยเขาเกิดมาเขาเพื่อสิ่งนี้ เขาเพื่อสิ่งนี
1: ้เกิดมาเพื่อสิ่งนี
2: ้เพื่อพี่ไนท
1: ์
2: สิ่งนี้คือพี่ไนท์
1: นั่นแหละแล้วมีคุณผู้ฟังของเราไปเซิร์ชประวัติอ้อมใน AI แล้วบอกว่าเคยแต่งงานกับก้องเคยเป็นแฟนกับก้องสหรัฐถึงจะไม่จริงก็เป็นประวัติที่โอเคมากอยู่นะ
2: ใช่ไงฉันลุกขึ้นยืนตบมืออย่างนี้เลยแบบนี่ลุกขึ้นยืนตบมือแบบมีผู้หญิงหลายคนที่จะต้องอิจฉาและอยากจะให้ AI พูดถึงตัวเองแบบนี้ละมั้งใช่ไหมเพราะว่า
1: ก็ไปพยายามหลอก AI ดิป้อนข้อมูลเข้าไป
2: ไม่
1: ป้อนข้อมูล
2: บางที
1: เดี๋ยวมาเก็บข้อมูลแล้วมันก
2: ็ไม่ถึงจะมีอะไรแบบนี้ในใจแต่ก็ไม่คิดว่าจำเป็นจะต้องหลอกใครเพราะชีวิตจริงพอเจอกันก็ได้ใกล้ชิดอยู่ประมาณนึงเขาก็เมตตาเอ็นดูแต่
1: เขา
2: หน้าปากอยากเป็นเทพบุตรนะ
1: พี่อันหน้าใสมากจริงหน้าใสแล้วก็วันนี้ก็ปากแดงมากด้วยเนี่ย
2: ใช่ค่ะพี่อันปากแดงมากวันนี้ทาอะไรมาคะ
1: อ๋อไม่ได้ทาเมื่อวานไปสักปากมา
2: เลิศนะคะ
1: เห็นไหมฉันพูดความจริงทุกอย่าง
2: ถูกต้อง
1: ไม่ได้ต้องปิดบัง
2: เป็นผู้หญิงอย่าหยุดสวยในขณะที่เป็นผู้ชายก็อย่าหยุดสร้างความหน้าตาดีและความมั่นใจ
1: ถูก
2: ถูกไหม
1: สตูดิโอร้านของต้นหอมนะ
2: อีกครั้งหนึ่งนี่คือครั้งที่3หรือ4ที่เขาไปค่ะนี่คือไปเติม
1: ถูกประมาณสักปีหนึ่งปีครึ่งก็ต้องแบบว่าไปเติม
2: แล้วอีกแป๊บเดียวเขาจะไปทำคิ้ว
1: ถูกต้อง
2: ฉันท่องได้แล้ว
1: ถูกต้อง
2: เธอจะมีช่วงไปสักคิ้วกับสักปาก
1: เดี๋ยวฉันจะไปทำคิ้วอาทิตย์นี้ใครไปก็นัดไปเจอกัน
2: เธอทำอะไรอีกอ่ะนี่แต่มัน
1: แค่นี้
2: ไม่ใช่นี่มันเข้มแล้ว
1: อ๋อเหรอ
2: เออ
1: ไม่รู้เขาบอกว่ามาเติมหน่อยเพราะ

0: เราเนี่ย
1: ครับผมอ่ะกับเรื่องของเราดีกว่านะคะ
0: จำได้เหรอว่าเรื่องไหน
1: เราข้ามเลยป้าดาเขาบอกไว
0: ้ป้าดา
1: เขาบอกว่าเขามีเรื่องใหญ่มากเฮ้ยเธอฉันขอบอกว่าฉันชอบการติดตามเรื่องนี้
0: อาจจะชอบหรือเธอชอบป้าดา
1: ผมไม่ติดนะผมพูดตรงๆคือผมรู้ว่าถ้าผมดีกว่าเขาผมคงปวดหัวน่
0: า
1: ดูแต่ผมรู้สึกว่าเขามีความน่าสนใจอ่ะอ้อมเขามี energy ที
0: ่แง่มุมไหน
1: เขาสู้ดีว่ะ
0: ฉันก็สู้คนนะฉันก็สู้คนนั่น
1: ไงเขาสู้จริงๆและว่าคือครั้นจะบอกว่าเขาไร้สาระผมพูดไม่เต็มปากนะอ้อมอย่างแรกอย่างแรกพันกว่าล้านเวิร์ด
0: ที่เราคุยกันอะ
1: เวิร์ดที่จะสู้
0: เพื่อฟังเพราะเราคุยกันว่าวันนี้คุณผู้ฟังถึงขั้นบอกว่าพี่อ่านไม่เอาแล้วคีเคอร์เลยเนี่ยพี่อ่านหลงคีตลอดคือถามว่าถ้าเงินอยู่ตรงหน้ามีใครไม่อยากได
1: ้ถูก
0: อันนี้พูดจากใจซื่อๆ
1: แต่ถูกต้องตามกฎหมายนะ
0: แต่ต้องถูก
1: เขาไม่ได้โกงเขาแค่กำลังพิสูจน์แล้วผมแค่รู้สึกว่าสิ่งที่เขากำลังพิสูจน
0: ์มีความเป็นไปได้เหรอ
1: ทำไมไม่ให้เขาพิสูจน์ล่ะผมสงสัยแค่นี้เองในประเทศไทยเมื่อเขาขอเอกสารนี้ทำไมไม่ให้เมื่อเขาขอใบจัดตั้งทำไมไม่ให้
0: เงี้ยเขาบอกว่ามันมีมาตรา15ที่เอกสารเปิดเผยไม่ได้แต่ว่ามันเอาไว้คุยในชั้นศาลได
1: ้งั้นก็ไปชั้นศาลกันแต่ผมรู้สึกว่าบางเรื่องก็ควรลงไปดูว่าถ้ามันเปิดแล้วมันจบทำไมไม่ให้เหมือนกับเอกสารนี้เป็นความลับที่เมื่อวานนี้อันถามทำไมต้องเป็นความลับบางเยอะมากเลยที่เป็นความลับแล้วเราจะยืนงงว่า
0: เขาไม่บอกความลับเราเลยก็มันชื่อความลับไง
1: แล้วเหตุผลที่มันต้องเป็นความลับล่ะคืออะไรบางเรื่องมันต้องเป็นความลับเลย
0: นิยามของความลับคืออะไรเรื่องที่พูดไม่ได้แล้วทำไมถึงพูดไม่ได้ใช่ไหม
1: อย่างสมมติถ้าเขาไปขอดูว่าวัดจัดตั้งถูกต้องไหมเหตุผลอะไรไม่ให้อ่ะเหตุผลอะไรต้องเป็นความลับว่าจะดูวัดจัดตั้งถูกต้องไหมมีอะไรเป็นความลับ
0: มี
1: ใครเสียหายจากเรื่องนี้นอกจากวัดถ้าปลอมถ้าไม่ปลอมถ้าไม่มีอะไรผิดไม่มีใครเสียหายเลยทำไมต้องเป็นความลับ
0: คุณมองมุมนั้น
1: ผมมองมุมนี้อธิบายได้นะ
0: แต่ในแง่
1: อธิบายมาผมอาจจะบอกว่าโอ้จริงด้วยต้องเป็นความลับก็ได้แต่เขาไม่อธิบายอ
0: ่
1: ะ
0: เขาบอกว่ามันไม่ใช่ความลับแต่ว่ามันไม่ได้เป็นสิ่งที่จะต้องเปิดเผยแต่ว่าถามว่าดูได้ไหมน่าจะเป็นสิ่งที่ดูได้แต่ว่ามันต้องผ่านไปดูในชั้นศาลเลยอะไรเงี้ยซึ่งมันมีมาตราของมันอยู่อะไรแบบน
1: ี้ผมว่าสารพัดเรื่องในประเทศนี้นะลงเว็บให้หมดเลยกระทรวงกรมอะไรมีอะไรลงเว็บให้หมดประชาชนอยากรู้อะไรเซิร์ชเจอจบ
0: แล้วมัน
1: แก้ปัญหาคอร์รัปชันพื้นฐานมากเลย
0: แล้วข้อดีคือจะไม่เจอข้อมูลที่บิดเบือน
1: ถูกต้องใครเซ็นเห็นกันหมดอยากรู้เมื่อไหร่กดปุ๊บเจอเมื่อนั้นไม่ต้องรอฝ่ายค้านมาเปิดเผย
0: เอกสารน่าจะมีศูนย์หน้า
1: เหมือนอย่างล่าสุดที่เขาพูดออกมาเขาบอกว่าคำถามเขาคือวัดอาจจะจัดต้องไม่ถูกต้องหรือเปล่าแต่มันมีการประกาศในอะไรเนี่ยนะมันมีการ
0: ราชกิจจา
1: คือมีการประกาศในราชใช่ไหมใช่ไหมคำนี้ป่ะ
0: เป็นราชกิจจา
1: คือผมก็นึกใจว่าเอ้าถ้าประกาศในราชกิจจามันก็น่าจะโอเคแล้วนี่ว่า
0: ก็เขาในชั้นศาลเขาก็พูดสิ่งนี้แล้วแต่เขาต้องการดูลึกไปอีกจะเอาใบตั้งแต่สมมติว่าจุดคลิกสตาร์ทอ
1: ่
0: ะ
1: เขาก็เกิดคำถามสงสัยซึ่งผมคิดว่าเขาสงสัยได้แบบสมมติว่าเขาหันมาถามว่าเขาสงสัยเรื่องนี้ผมไม่รู้สึกว่าเป็นคำถามที่ไร้สาระนะ
0: ก็เข้าใจในจุดนั้น
1: เช่นเขาถามว่าประกาศตั้งวัดเนี่ยในราชกิจจาประกาศ2541นะ
0: แต่
1: ตั้งเจ้าอาวาส2535
0: ดูไม่สอดคล้องใช่ไหม
1: ผมก็สงสัยว่าเอ้า
0: ทำไมเจ้าอาวาส
1: ทำไมมีเจ้าอาวาสก่อนวัดอ่ะ
0: เพราะฉะนั้นถ้ามีคำตอบคุณก็จะจบ
1: ถ้ามีคำตอบผมจบแต่แล้วใครตอบครับถ้าตอบเขาจบ
0: เดี๋ยวรอดูว่า
1: ผมเคยเห็นเขาจบเวลาคนตอบเขานะสุดทางเขาจบ
0: แต่ต้องสุดนะ
1: ซึ่งผมว่าประเทศไทยเจอคนแบบนี้บ้างก็ดีเพราะเราถามแล้วเราไม่ได้คำตอบอ้อม
0: บางทีอีกฝั่งนึงตอบแล้วก็ไม่มีใครถามอีกคนนึงถามเท่าไหร่ก็ไม่ตอบถ้าทำงานด้วยกันคง
1: แล้วผมพูดเหมือนเดิมนะอย่างแรกเรื่องนี้ดึงออกก่อนว่าคู่กรณีของป้าดาคือวัดสมมติว่าคู่กรณีของป้าดาคือใครก็ได้ก็แค่ตอบคำถามเขาไงจบ
0: ว่าถูกต้องหรือเปล่า
1: อ่ะแล้วประโยคสุดท้ายของเขา
0: คือ
1: เขาอธิบายประเด็นกรรมสิทธิ์ของเขา
0: ว่า
1: อย่าเอาลีลาอย่าเอาอะไรทั้งสิ้นนะเอาเฉพาะ
0: เอาตัวหนังสือ
1: เนื้อหานะ
0: เอาตัวหนังสือมา
1: ตามเอกสารปี2533นายเฮียงมีเจตนายกที่ดินเพื่อสร้างวัดแต่การยกที่ดินดังกล่าวมีการระบุเงื่อนไขนะว่าต้องสร้างวัดให้ถูกต้องและสมบูรณ์เสียก่อนจึงจะยกกรรมสิทธิ์ให้
0: ค่ะ
1: ปรากฏว่าเขาก็เลยมองว่าเงื่อนไขนี้มันไม่สำเร็จเพราะว่านายเฮียงเสียชีวิตในปี2534 ก่อนที่วัดจะสร้างเสร็จถูกต้องสม

0: บูรณ
1: ์ค่ะ
0: การโอนกรรมสิทธิ์จึงไม่สมบูรณ์ที่ดินจึงยังเป็นมรดกของนายเฮียงที่ตกทอดแก่ทายาทและทั้งหมดเป็นการเคลื่อนตัวเพื่อให้สิ้นสงสัยของทายาท
1: ประโยคสุดท้ายใช่ไหมการเคลื่อนตัวเพื่อให้สิ้นสงสัยแสดงว่าคุณรู้สึกว่าถ้าเขามีหลักฐานอะไรออกมาอธิบายจบ
0: ผมรู้สึกว่าเป็นสิทธิ์ที่เขาสามารถที่จะถาม
1: ก็อาจารย์ทงทองอธิบายแล้วนะ
0: ซึ่งถ้าอธิบายแล้วโอเคก็โอเคผมก็โอเคผมก็โอเคซึ่งตอนแรกเขาบอกว่าต้องมีเอกสารแต่พอบอกเอาถ้าเอกสารหาเอกสารตั้งต้นอะไรไม่เจอแต่มีการประกาศตั้งผ่านราชกิจจานุเบกษา
1: เฮ้ยจบแล้ว
0: ผมก็โอเคตรงนี้นะแต่เขาก็ถามย้อนกลับไปว่าอ้าวเราจะเอาว่าตั้งปี35ผมรู้สึกว่าฉันอยากได้ความรู้
1: อันนี้เดี๋ยวตอบเพิ่ม
0: ฉันอยากได้ความรู
1: ้แต่ในส่วนของการตั้งวัดอะอาจารย์ธงทองตอบแล้วแล้วก็อาจารย์ที่คณะที่นิติก็ช่วยตอบแล้วนะคะก็ลองติดตามกันต่อไป
0: ซึ่งผมก็เข้าใจอีกว่าเฮ้ยถึงขนาดว่าไปถึงศาล
1: ตรงนู้นแล้ว
0: ศาลสูงสุดแล้วอะ
1: ฎีกา
0: ฎีกาแล้วอะจริงๆถ้าคือถ้าเป็นผมคงจบแหละแต่ผมก็นึกใจว่า
1: เรามันเลือดนักสู้ไง
0: แล้วถ้าจบแล้วทำไมโฉนดยังไม่เปลี่ยนชื่อ
1: เนี่ยเดี๋ยวคงจะเปลี่ยนแล้วล่ะ
0: หรือสลักหลัง
1: อาจจะแล้วล่ะ
0: ก็แปลว่าย้อนกลับไปก็คือมันมีช่องโหว่
1: มันคืออะไรมันอาจจะมีความถูกต้องทั้งหมดแต่ช่องโหว่มันเลยทำให้มันเกิดข้อสงสัยได้นะคะ
0: เพราะฉะนั้นผมคิดว่ากรณีของป้าดาจะช่วยผมว่าป้าดามาช่วยจับผิดกฎหมายประเทศดีกว่า มาเลยตรงไหนต้องอุดรู
1: โหหางานให้ป้าดา
0: หรือสมมุติว่ามีคนแบบนี้ผมไม่ด่านะผมจะย้อนกลับไปมองที่โครงสร้างว่าโครงสร้างทำให้เขาตั้งคำถามได้ไหมล่ะงั้นทำให้มันสิ้นสงสัยได้ไห
1: ม
0: ก็ทำให้มันสิ้นสงสัยโดยง่ายดิ
1: ก็เป็นไปได้ใน
0: แล้วลดการตีความลงได้
1: ไหมไม่ได้งานถนัดงานถนัดเลยตีความอ่ะพี่อั๋นคะขอสอบถามค่ะ
0: ค่ะ
1: รายการที่พี่อั๋นสัมภาษณ์คุณหมอเกี่ยวกับคดีคุณแตงโมออกอากาศวันไหนคะ
0: ออกไปแล้วครับออกสดเมื่อวันพุธที่ผ่านมาแต่ว่าดูย้อนหลังได้คือรายการเคลียร์ชัด
1: ๆคุณสร้างความป๊อปปูล่าให้ดิฉันมาก
0: มีทั้งสองส่วนนะฮะมีทั้งส่วนที่ออนแอร
1: ์และ
0: มีทั้งส่วนที่ออนไลน
1: ์
0: หลังรายการจบเราคุยกันต่อในภาคออนไลน์ประมาณ20กว่านาที
1: ซึ่งนะคะมีคนถามอ
0: ยู่ในเคลียร์ชัดๆทั้งหมด
1: มีคนถามดิฉันค่ะเมื่อวานคุณเข้าไป
0: เมื่อวานฉัน BM เต็ม
1: ฉันน่ะโดนถามอีพี่เป้เดินเข้ามาตกลงยอดพีระมิดมันใครอันนี้เดี๋ยวพี่เป้เดี๋ยวลงไปกินกาแฟก่อนรอแป๊บนึง
0: เขาก็ได้แค่คาดแหละอ้อม
1: ทุกคนได้แค่คาดค่ะ
0: ค
1: ำใบ้ตอนนี้ออกมาเต็มเลยซึ่งมันหินไปทางนั้นหมดแล้ว
0: แต่ว่าคือไอ้คำใบ้เนี้ยมันออกมาเป็นปีแล้วนะฮะ
1: แต่คนมองข้ามไงแต่พอวันนี้มันมี DSI ที่จะดำเนินต่อแล้วมันมีคำว่า40คนที่เกี่ยวข้องอ่ะมันก็อาจจะทำให้สิ่งที่มีคำเนี้ยย้อนกลับมาอีกทีว่าอ้อมันมีความเป็นไปได้ด้วยเหตุและผล1 2 3หรือเปล่าก็ต้องติดตามแล้วค่ะคุณผู้ฟังเราอย่าท้อถอยในการใช้ชีวิตถึงเราจะหดหู่ทำไมอ่ะ
0: ฟังแล้วก็ดูย้อนแย
1: ่คือมันหดหู่อ่ะแต่เราก็ต้องบอกตัวเองว่าเราอย่าท้อถอยเงี้ยเธอเราต้องอยู่กับอะไรก็ไม่รู้ว่ามียอดพีระมิดคือประเทศเราไม่ใช่อียิปต์นะแต่มีพีระมิดเยอะมากอ่ะ
0: มีหลายยอดเลยล่ะ
1: เออแบบตายแล้วไปไม่ถึงยอดมังกรสักที
0: ครับผม
1: นะคะ
0: อ่ะเบรกค่ะ
1: ค่ะ
0: ถ้าเครียดนะคะ
1: ค่ะ
0: ต้องนี่เลยค่ะ
1: อะไรคะ
0: ใส่ขนมต้องรีบเลยค่ะ
1: ค่ะ
0: โปเต้กรอบเกลียวเคี้ยวโปเต้และปาปริก้าอะไรก็เกิดขึ้นได้แน่ถ้ามีปาปริก้านะครับถ้าคุณก็แค่ซื้อโปเต้หรือว่าปาปริก้าติดตัวไว้นะฮะและรวมถึงปาปริก้าสไปซี่ราเมงด้วยขนาด52กรัมแวะง่ายๆเลยที่ 7-Eleven ครับและตอนนี้ครับซื้อครบ2ชิ้นในราคาเพียง40บาทนะครับหรือ44บาทรับทันทีครับสแตมป์ม่อนชิชิ2ดวงมูลค่า6บาทนะครับยังไม่หมดนะครับถ้าคุณเป็นสมาชิก All Member รับเพิ่มอีก1บาทคุ้มสุดๆไปเลยเพราะว่าโปรนี้ทั้งอร่อยทั้งคุ้มแถมได้สะสมสแตมป์แบบจัดเต็มนะครับเลือกได้ทุกคู่ทุกรสชาติทั้งโปเต้ปาปริก้าและปาปริก้าสไปซี่ราเมงนะฮะยิ่งซื้อยิ่งได้ยิ่งสะสมโปรดีๆแบบนี้มีถึง23กันยา2019นี้เท่านั้นนะครับรีบแวะกันได้เลยที่ 7-Eleven ทุกสาขาใกล้บ้านย้ำนะครับโปเต้หรือปาปริก้าและปาปริก้าสไปซี่ราเมงชวนเพื่อนไปสะสมสแตมป์กันได้เลยวันนี้กับโปรโมชั่นดีๆโดยบริษัทอาหารยอดคุณครับ
1: ค่ะขอบคุณนะคะเติมพลังความอร่อยได้ทุกวันกับข้าวโอ๊ตแมกกาเรตแลคตาซอยผสมงาดำเข้มโดเน่ชีสบอลและคาราเมลบอลหอมฉ่ำคาราเมลไรทิพย์ธัญพืชพริกไทยและเครื่องเทศคู่ครัวสุขภาพแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โค้ดสีติดทนนานประมูลเลขสวยกับกพฐ.คลิกเลยทะเบียนรถ.com ค่ะ
0: พักสักครู่ครับ
2: ชนโดยนึกถึงข้าวโอ๊ตนึกถึงแมกกาแรดข้าวโอ๊ตแมกกาแรดกินกับอะไรอะไรอะไรอะไรก็อร่อยแลคโตซอยงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากโปเต้ปาปิก้าคอนเน่โปปาคอนเอเวอรี่เดย์กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ธัญพืชพริกไทยเครื่องเทศจากธรรมชาติคัดสรรด้วยความชำนาญในบรรจุภัณฑ์สะอาดจนถึงครัวคุณปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โค้ดทะเบียนรถเลขสวยจากกปท.รายได้ช่วยเหลือผู้พิการและสร้างความปลอดภัยบนถนนคลิกทะเบียนรถ .com
3: แลคตาซอยงาดำหอมงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามินและแร่ธาตุ15ชนิดแคลเซียมสูงน้ำตาลน้อยกว่าแลคตาซอยผสมงาดำเค็มโปรตีนจากพืชแพลนเบสประโยชน์ทุกคำแลคตาซอยงาดำอร่อยมาก
4: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจะจากคาตาเลยพี
5: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
6: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
7: ไปเข้าศูนย์กัน
8: 0
7: 0เปอร์เซ็นต์กับเล็กตะซอยสูตร 0% น้ำตาลทรายประโยชน์เต็มๆจากถั่วเหลืองแท้สูตร 0% น้ำตาลทรายแต
8: ่อร่อยมาก
7: ดื่มเล็กตะซอยสูตรน้ำตาลทราย 0%
9: อร่อยเกินต้าน
10: ขับรถ EV ชาร์จไหนดีอ่ะ
11: ชาร์จที่ EV Station Plus หาง่ายสุดละ
10: แล้วแอปชาร์จที่ใช้ง่ายๆล่ะ
11: ก็ EV Station Plus ไงง่ายสุดละ
10: อยากได้ที่รอชาร์จสบายๆอ่ะ
11: ก็ที่ EV Station Plus ง่ายสุดละEV Station Plus หาง่ายกว่า 1,350 สาขาทั่วประเทศชาร์จง่ายเสียบชาร์จได้ทันทีระหว่างชาร์จก็ยิ่งง่ายจะพักจะกินจะช็อปก็ครบจบในที่เดียว EV Station Plus ง่ายสุดละ

แบรนด์เนเจอร์โค้ดแชมพูปิดผมขาวอ่อนโยนจากธรรมชาติด้วยพลังสารสกัดข้าวหอมนิ้มย้อมบ่อยก็มั่นใจผ่านการทดสอบการระคายเคืองจากผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังปราศจากแอมโมเนียเพราะเป็นธรรมชาติมันเลยดีปิดผมขาวแนบสนิทสีติดนาน42สระปิดผมขาวอย่างอ่อนโยนสนิทถึงโคนผมด้วยขวดปลายแหลมสะดวกง่ายบำรุง2เท่าผมนุ่มไม่แห้งเสียสระเลยด้วยโลแลนด์เนเจอร์โค้ด

เมทินีนั่งทำบัญชีทั้งวันจนชินชาเมลดามาสายโดนนายบ่นจนชาหูเมธาโดนแฟนบอกเลิกก็ยังไม่รู้สึกอะไรเลยแต่ถ้ามีอาการชาเนื่องจากปลายประสาทอักเสบเมทิโคบอลตัวยามีโคบาลามินรักษาอาการชาจากปลายประสาทอักเสบเมทิโคบอลมีจำหน่ายตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปเรื่องชาอย่าปล่อยให้ชินรัก

0: าหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชรช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
1: มองหาหุ้นกู้จัดเต็มต้องแอป CIMB ไทยมีหุ้นกู้ให้เลือกหลากหลายมองหาหุ้นกู้ดีๆต้องแอป CIMB ไทยเพราะคัดมาอย่างดีเฉพาะหุ้นกู้ชั้นนำมองหาหุ้นกู้ที่ใช่ต้องแอป CIMB ไทยซื้อง่ายขายสะดวกได้เงินในวันพร้อมฟีเจอร์ My Bond ผู้ช่วยส่วนตัว24ชั่วโมงจำให้ขึ้นใจมองหาหุ้นกู้ต้องแอป CIMB ไทยเพื่อความมั่งคั่งที่ยั่งยืนธนาคาร CIMB ไทย
2: ทำความเข้าใจลักษณะของผลิตภัณฑ์เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
3: Life Made อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดโดยนึกถึงข้าวโอ๊ตนึกถึงแมกกาเรตข้าวโอ๊ตแมกกาเรตกินกับอะไรอะไรอะไรอะไรก็อร่อยแลคโตซอยงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากโปเต้ปาปิก้าคอนเน่โปปาคอนเอฟรีเดย์กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ธัญพืชพริกไทยเครื่องเทศจากธรรมชาติคัดสรรด้วยความชำนาญในบรรจุภัณฑ์สะอาดจนถึงครัวคุณปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โคดทะเบียนรถเลขสวยจากกปท.รายได้ช่วยเหลือผู้พิการและสร้างความปลอดภัยบนถนนคลิกทะเบียนรถ.com
4: อ่ะกลับมาคุยกันต่อนะครับ
5: ค่ะ
4: เรามาอัปเดตกัน
5: คุณจะเอาเรื่องทางเบี่ยงป่ะคุณจะเอาเรื่องทางเบี่ยงเข้าสุวรรณภูมิป่ะ
4: ไม่ตอนแรกผมจะแค่อัปเดตอย่างเงี้ยศาลอุทธรณ์สั่งจำคุก3ปีไม่รอลงอาญาปริญพานิชภัก
5: เพราะว่าน
4: ี่กับคำนะกับไม่ใช่กับคำเอาใหม่กับคำพิพากษากับคำตัดสินจากศาลชั้นต้นนะฮะเป็นอุทธรณ์สั่งจำคุก3ปีไม่รอลงอาญานะ
5: ค่ะ
4: ก็แรงอยู่นะครับปรินพานิชภัก
5: อดีตที่เขาออกมาฟังเนี่ยเขาก็มาจากในคุกใช่ไหมเขาติดอยู่แล้วอ่ะ
4: ผมไม่แน่ใจนะผมว่าเขาน่าจะได้ประกันตัวนะ
5: ไม่รู้เขาบอกว่าอะไรนะใส่แบบออกมาจากคุกเพื่อมารับฟังอะไรก็
4: ครับผมแล้วก็อีกอันนึงซึ่งผมว่าแบบก็แปลกดีนะอันนิดนึงนะกนง.มีมติคงอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 1% เหมือนเดิมนะคะแล้วก็ที่ผมรู้สึกว่าตรงนี้มันน่าพูดอันนึงคืออุทาหรณ์เก็บกุ้งจากรถคว่ำอ
5: ่
4: ะ
5: โอ้ยเมื่อตอนต้นปีอ่ะที่ถึง
4: รถขนกุ้งคว่ำ
5: คุณผู้ฟังจินตนาการตามถ้าเราลืมข่าวนี้นะคะรถขนกุ้งบรรทุกกุ้งไปจำนวน 1,200 กิโลราวๆ 1 ตันกว่ากว่ากล่องละประมาณ10กิโล
4: 120กล่อง
5: ค่ะ
4: คว่ำระเนระนาดชาวบ้านวิ่งออกมา
5: ทำอะไร
4: เก็บกุ้ง
5: เก็บถามว่าเก็บช่วยเอาขึ้นรถไหม
4: เก็บกลับบ้าน
5: เก็บกลับบ้านได้ถามว่าได้เซ็นตรงนั้นจริงๆเรามีสิทธิ์เก็บไหมคะพี่อัน
4: เจ้าของรถได้ขอให้หยุดแต่ไม่เป็นผลจึงทำการถ่ายคลิปต่างๆไว้เป็นหลักฐานกับการที่ชาวบ้านออกมาช่วยไม่ใช่ออกมาแย่งกันเก็บกุ้งจากรถที่เกิดอุบัติเหตุพลิกคว่ำจริงๆควรช่วยเขา
5: คือนี่ช่วยนะแวบแรกเขาว่าเจ้าของรถคงคิดว่าคงมาช่วยเก็บปรากฏเก็บแล้วไม่คืนเขาใน120กล่องเหลือสุดท้ายที่ไม่ได้เอาไปคือ
4: 4กล่อง
5: หายไป100กว่า
4: หายไป116กล่องขอรวมให้รวมชาวบ้านที่มีหลักฐานทั้งหมดชัดเจนมาก32คนที่สุดแล้วเข้าสู่กระบวนการพิจารณาทางกฎหมายนะฮะถูกปรับ
5: คนละ
4: จำคุกคนละ1ปีปรับคนละ 20,000 บาท
5: แต่ว่าให้
4: ข้อหาคือผิดฐานลักทรัพย์โดยฉกฉวยซึ่งหน้า
5: แต่ว่าให้การที่เป็นประโยชน์และยอมรับใช่ไหมคะเขาก็เลยลดโทษครึ่งหนึ่ง
4: ก็นะตอนนี้คือคุมประพฤติยังไม่ต้องเข้าคุกนะฮะเดี๋ยวคุกเต็มนะครับก็เข้าคุมประพฤติ1ปีนะครับรอลงอาญาแล้วก็โทษปรับลดเหลือ 10,000 บาทแต่ผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันควรจะเลิกพฤติกรรมเลวร้ายนี้กัน
5: คือถ้าช่วยเขาเอาขึ้นรถไม่ได้อะแค่ไม่เอาไปถูกไหมช่วยเขาเอาขึ้นรถไม่ได้ก็
4: ใช่ไหมต้องมีคนบอกว่าแบบก็ถ้าไม่เอากลับบ้านมันก็ตายอ
5: ่
4: ะ
5: ก็ปล่อยให้มันตาย
4: หรือแบบมันก็เน่า
5: ไม่เป็นไรให้มันเน่า
4: ก็เอาไปกินดีกว่า
5: หรือให้เขาเป็นคนอนุญาตแล้วบอกว่ามันเน่าครับก่อนเอามาพี่ช่วยเอาไปกินหน่อย
4: แบบนั้นแล้วอยากกินกุ้งแล้วอยากช่วยเขาซื้อเลยตรงนั้นอ่ะ
5: พี่
4: เขาซื้อพี่เท่าไหร่ผมซื้อโลสองโลสามโล
5: เขาซื้อราคาส่งอ่ะที่พี่จะส่ง
4: ไหนๆก็ไหนๆงั้นช่วยกินแล้วกันอันนั้นเรียกว่าขโมยเว้ย
5: ใช่ไง
4: เข้าใจปะ
5: แต่ตอนนี้
4: โบแกะข้าวไว้แล้วฉันเดินผ่านเห็นวางอยู่ตรงหน้าแล้วกินดีกว่าเดี๋ยวเน่าได้เหรอ
5: พี่ได้ค่ะถ้าพี่อันกินผ่านทูบด้วยค่ะ ไม่ติดเลยพี่อัดกินผ่านทูบอะค่ะโบบอกว่าโบไม่ติดเลย
4: เมื่อวานชาจีนด้วยนะเธอเมื่อวานก็เพิ่งจุดครุ้งจ้ะที่บ้าน
5: เมื่อวานไหว้เหรอ
4: ไหว้สิน
5: ะคะก็ต้องบอกว่ามันก็เป็นเขาบอกว่าชาวบ้านก็ขอโทษแหละมันผิดจริงๆอะนะก็อีกข่าวนึงที่น่าสนใจก็คือเรื่องของการทำถนนที่แรกเขาจะปิดเบี่ยงทางเข้าสุวรรณภูมิเกือบจะต้องเตือนออกตัวกันว่าใครจะไปสุวรรณภูมินะคะใครจะเดินทางวันที่31สิงหาคมนี้เขาจะปิดเบี่ยงการทางเข้านะคะและทางสุวรรณภูมิบอกว่าให้เราไปใช้แอร์พอร์ตเวียร์ลิงนะคะเพราะว่ามันจะปิด7เดือนล่าสุดสุวรรณภูมิออกหมายมาแล้วนะคะไม่ปิด
4: อ๋อเหรอ
5: ไม่ซ่อมแล้วเพราะว่าบอกว่ามันเป็นช่วงของแบบไฮซีซันแต่จริงๆน่าจะมีเหตุผลที่น่าสนใจเพราะแอร์พอร์ตเวียร์ลิงค่ะเมื่อวานนี้มันมีเรื่องของ
4: CP
5: นะคะในบริษัทในเครือของ CP ได้ออกมาบอกว่าจะไม่ได้จะหยุดวิ่งนะคะสรุปเนี่ยแอร์พอร์ตเวียร์ลิงตอนแรกไม่ได้จะหยุดวิ่งเพียงแต่เขาแจ้งว่าเขาจะหยุดสัญญาหยุดสัญญาไม่ได้แปลว่าหยุดวิ่งยังไงซะเดี๋ยวก็ต้องหาคนมาวิ่งต่อแต่ที่น่าสนใจนึกจะอยากหยุดสัญญาก็หยุดหรือ
4: เดี๋ยวนะแต่จะพูดแบบนี้ก็เดี๋ยวเราจะไปเหมือนกับสรุปว่า CP ผิด
5: ไม่ได้เขามีสิทธิ์เพราะว่าเขามันต่อเนื่องกับเรื่องของแอร์พอร์ตที่คอนเนคกัน3แอร์พอร์ตอ่ะ
4: ซึ่งทั้งปวงผมก็ไม่ได้บอกว่า CP ถูกนะฮะแต่ว่าเราไม่ควรรีบสรุปเท่านั้นเองรอฟอพอจะเจรจากับ CP ซึ่ง CP ในที่นี้ถ้าคุณตามข่าวคุณอาจจะเจอชื่อบริษัทชื่อเอเชียเอราวัณนะครับแต่เป็นบริษัทในเครือของ CP จำกัดนี่แหละ นะฮะก็เขาขอนะเขากำลังจะเปิดโต๊ะเจรจาขอความร่วมมือกันนะฮะถ้าเอาสรุปง่ายตามที่ผมเข้าใจก็คือรอฟทจะขอนะซึ่ง CP มาขอหยุดแล้วนะ
5: ขอหยุด
4: แต่รอฟทกำลังจะขอว่าช่วยทำต่อหน่อยและไอ้ตรงทำต่อเนี่ยเธอจะคิดเงินเท่าไหร่อย่างเงี้ยหรือมีเงื่อนไขยังไง
5: เขาคุยกันใหม่เมื่อวานได้ข้อสรุปแบบนั้นเพราะตอนแรกพอมันมีข่าวนี้คนก็เลยกลัวว่าเอ๊ะรถจะหยุดวิ่งกระทันหันแล้วคนจะทำยังไงเขาบอกไม่ต้องกลัวยังไงประชาชนจะมีรถแอร์พอร์ตเฟียร์ลิงวิ่งได้แน่ถ้าแมน CP หยุดตรงนี้นะรถไฟรถไฟไทยจะเข้ามาถามว่ารถไฟไทยก็คือรถไฟที่วิ่งปูนๆน่ะแล้วก็รวมไปถึงเขาดูสายสีแดงที่วิ่งชานเมืองจะเข้ามาดูแลตรงนี้แทนช่วงนึง
4: แต่เหมือนว่ารฟท.ดู Airport Rail Link ด้วยนะครับแล้ว CP เขาใช้คำนี้นะฮะ CP ยืนยันใช้สิทธิสิ้นสุดสัญญายุติการเดินรถในวันที่30กันยานี้ตามข้อตกลงในบันทึกความเข้าใจ MOU แปลว่ามันเขาทำตามสิทธิ์เขายืนยันว่าเขาสามารถทำตามสิทธิ์นี้ได
5: ้
4: นะครับแต่มันเป็นสิทธิ์ตามข้อสัญญา 6.2 ของสัญญาสัมปทานเพื่อยุติการไปคู่สัญญากันกับภาครัฐโดยอ้างเหตุผลว่าไม่ได้รับการส่งเสริมจาก BOI ตามเงื่อนไขที่ตกลงกันไว
5: ้
4: นะครับรฟท.ยืนยันว่ายังไม่ตอบรับการยื่นขอใช้สิทธิ์นี้ตามเงื่อนไขสัญญาเนื่องจากว่าในสัญญาระบุว่าหากเกิดข้อพิพาททั้ง2ฝ่ายจะต้องหารือเพื่อหาข้อยุติร่วมกัน
5: ใช่ๆๆเพราะว่า
4: ใน30วัน
5: มันไม่สามารถอยากยุติได้แค่เพียงฝ่ายเดียวค่ะ
4: เหมือนแบบสมมติว่าอ่านคบกับอ้อมแล้วบอกว่าเราเลิกกัน
5: ค่ะทำไมอ่ะ
4: อ้อม
5: ก็อึ้งอย่างนี้เลย
4: มันในความไปตับมันจริงๆผมยกตัวอย่างไม่เหมือนกันหรอกแต่ผมก็จะบอกว่าจริงๆต้องไปดูนะในรายละเอียดว่าแบบนี้มันตักสัญญาเขียนว่าร่วมกันไง
5: แต่เวลาเลิกกัน
4: ถ้าเป็นเลิกกันไม่ต้องขออนุญาต
5: ไม่ขออนุญาตเลยค่ะโดนเท
4: ครับ
5: โถฟังละเศร้าโดนเท
4: อ
5: ันนี้ไม่ใช่เกี่ยวกับเรื่องรถละ
4: กลับไปเป็นแฟนกับพี่ก้องสารัตติ
5: โอ้ยหล่อแบบ
4: ข่าวลือกระพือนะเนี่ยไม่มีนะหรือมี
5: ไม่มี
4: เธอไม่เคยบอกฉันหรือเปล่า
5: เดี๋ยวค่อยเล่า
4: อ่ะ
5: ไม่ใช่ฉันไม่มีกับพี่ก้องสิ
4: พี่จอนเหรอ
5: บ้าเราเนี่ยสร้างข่าวให้เพื่อนเนี่ยเราเนี่ยฉันได้รับความเอ็นดูก็ดีใจแล้วค่ะพี่เอ็นดูหนูก็ดีใจ
4: โอเคอ่ะขอบคุณผู้สนับสนุนของเรานะครับ
5: ครับ
4: เติมพลังความอร่อยได้ทุกวันกับข้าวโอ๊ตแมกแกรดแลคตาซอยผสมงาดำเข้มโดเน่ชีสบอลและคาราเมลบอลหอมฉ่ำคาราเมลไร่ทิพย์ธัญพืชพริกไทยและเครื่องเทศคู่ครัวสุขภาพแชมพูปิดผมขาวโลแลนด์เนเจอร์โค้ดสีติดทนนานประมูลเลขสวยกับกปท.คลิกเลยทะเบียนรถ .com ครับ
5: ค่ะคุณผู้ฟังชวนไปขึ้นนั่นน่ะทางรถที่ใช้ได้ละ M82
4: อ่ะใช่เขาให้ลองขึ้นได้
5: คุณฟังไปลอง
4: จำกัดความเร็วนะจำกัดความเร็วนะพวกเรา80มั้ง
5: โอเค
4: ใช่ไหมฮะอย่าเกินนะครับเพื่อความปลอดภัยแล้วถ้าใครไปก็รีวิวด้วย
5: รีวิว
4: แต่อย่าขับไปถ่ายไปนะฮะ
5: โอเค
4: สวัสดีมากค่ะ
5: เราเจอกันวันอังคารค่ะสวัสดีค่ะ
3: ดยนึกถึงข้าวโอ๊ตนึกถึงแมกกาแรดข้าวโอ๊ตแมกกาแรดกินกับอะไรอะไรอะไรอะไรก็อร่อยแลคตาซอยงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากโปเต้ปาปิก้าคอนเน่โปปาคอนเอเวอรี่เดย์กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ธัญพืชพริกไทยเครื่องเทศจากธรรมชาติคัดสรรด้วยความชำนาญในบรรจุภัณฑ์สะอาดจนถึงครัวคุณปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โคดทะเบียนรถเลขสวยจากกปท.รายได้ช่วยเหลือผู้พิการและสร้างความปลอดภัยบนถนนคลิกทะเบียนรถ.com
6: เพื่อนเป็นหมอกับหมอเพื่อนแพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
7: ช่วงนี้พี่รู้สึกว่าชาตามมือตามเท้าบ่อยๆไปอ่านมาเขาบอกว่าอาจจะกำลังขาดวิตามิน B12
6: เป็นไปได้สูงค่ะพี่อันเพราะวิตามิน B12 มีบทบาทสำคัญต่อระบบประสาทมากแถมร่างกายเรายังสร้างเองไม่ได้นะคะนอกจากเจ้าจุลินทรีย์จะสร้างให้ต้องกินไปจากโปรตีนอย่างเดียวเลยค่ะที่สำคัญต้องอาศัยระบบทางเดินอาหารที่ดูดซึมได้อย่างสมบูรณ์ร่วมด้วยถ้าระบบย่อยหรือลำไส้เราทำงานได้ไม่เต็มที่ร่างกายก็จะไม่สามารถรับวิตามิน B12ได้ดีเลยค่ะแล้วนำไปสู่ภาวะขาดวิตามินมีอาการชาได้ค่ะ
8: เพื่อนเป็นหมอ
3: โดย Refine to Shine ปรับสมดุลสุขภาพเปล่งประกายอย่างมั่นใจที่ศูนย์สุขภาพผู้หญิงเครือโรงพยาบาลพญาไทโทร1772ผลิตภัณฑ์เมทิคโคบอลตัวยามีโคบาลามินรักษาอาการชาจากปลายประสาทอักเสบ
9: แกงเขียวหวานแกงไก่แกงเผ็ดขาหมูกระเพราปลาทอดผัดพริกแกงคั่วกลิ้งไก่ทอดหาดใหญ่ต้มยำปลากระป๋องหมูเห็ดเป็ดไก่เนื้อย่างไก่ย่างขาหมูต้มเลือดหมูไม่ว่าจะอะไรเนี่ยก็กินกับข้าวโอ๊ตหุงแมกกาเรตได้อร่อยแถมมีประโยชน์ด้วยเพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใหญ่ไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอลก็ 0% มีเบต้ากลูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตหุงแมกกาเรตไม่เชื่อก็ลองเข้าไปดูได้ที่เพจแมกกาเรต
10: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้

0: E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: เร่งรีบ ต้องนี
2: ้แก้สอนบัวหลวง
1: ดอกสารพี
2: ดอกพิกุล
1: ดอกมะลิและอื่นๆรวมกันเป็นยาหอมเทพจิตตรา5มาแก้ลมบำรุงหัวใจใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ดหรือละลายกับน้ำสูบยาหอมเทพจิตตรา5มาอมแล้วชื่นใจ
3: คุณเป็นแบบนี้อยู่ไหมกินเท่าเดิมออกกำลังกายเท่าเดิมแต่น้ำหนักไม่ลดกลางวันไม่สดชื่นกลางคืนนอนไม่สนิทขี้หงุดหงิดผิวแห้งมากจิตตกไขมันพุ่งแก่เร็วกระดูกพรุนสัญญาณเตือนว่าผู้หญิงกำลังขาดสมดุลมาหาสาเหตุแก้ไขปัญหาของแต่ละคนให้ตรงจุดกับ Refine to Shine แพ็กเกจตรวจสุขภาพเชิงป้องกันดูแลทุกเรื่องสุขภาพผู้หญิงเครือโรงพยาบาลพญาไทโทร1772
4: สแตนขุมทรัพย์นักช็อปซีซั่น2กลับมาแล้วพร้อมของรางวัลสุดคุ้มมูลค่ารวมกว่า10ล้านบาทซื้อสินค้าที่กูเม่มาร์เก็ตครบทุก600บาทรับ e-stamp 1ดวงสะสมผ่าน LINE @gourmetmarketth และ e-coupon รับส่วนลดซื้อสินค้าหรือแลกของรางวัลที่กูเม่มาร์เก็ตกูเม่อีทร้านอาหารและแบรนด์ที่ร่วมรายการสะสมได้แล้วตั้งแต่30กรกฎาคม2569ถึง6กันยายน2569แลกรับสิทธิ์ได้ถึง13กันยายน2569ช็อปก่อนแลกก่อนคุ้มแบบนี้ห้ามพลาดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมณจุดขาย
5: Close up shot
6: อาการชาจากปลายประสาทอักเสบให้ B4 Tablet ดูแลคุณเพราะ B4 Tablet มีวิตามิน B1 B6 B12 ที่มีส่วนช่วยในเรื่องอาการปลายประสาทอักเสบดูแลตัวเองด้วย B4 Tablet นึกถึงยาคุณภาพนึกถึงยาชุมชนเภสัชกรรม

0: ช็อต
1: อาการชาจากปลายประสาทอักเสบให้ B4 Tablet ดูแลคุณเพราะ B4 Tablet มีวิตามิน B1 B6 B12 ที่มีส่วนช่วยในเรื่องอาการปลายประสาทอักเสบดูแลตัวเองด้วย B4 Tablet นึกถึงยาคุณภาพนึกถึงยาชุมชนเภสัชกรรม

0: ชาแรกๆก็เฉยนะชาไปชามาก็ชินเอ้าชาเป็นพักๆสักพักก็ชาใหม่อย่าเฉยกับอาการชา
1: ใช้ Re-B-Fort วิตามิน B1 62รักษาอาการเหน็บชาและปลายประสาทอักเสบจากการขาดวิตามิน B หาซื้อได้ตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป
2: Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดี
3: ๆดาวน์โหลดแอป A-Time ฟังฟินสู่การฟัง Green Wave ที่เพราะที่สุดคุณภาพเสียงดีที่สุดในระบบ Premium HD ดาวน์โหลดฟรีที่ App Store และ Play Store

0: และวิต้าฟู้ดเอเชีย 2-4 กันยาที่ศูนย์สิริกิติ์
1: สวัสดีครับ
2: อติรุธสวัสดี
1: เป้เองวันนี้เป้มา8โมง
2: เบาเบาไปนิดนึงเพิ่มขึ้นมาอีกนิดนึง
1: ฮัลโหลเป้เองวันนี้
2: อีกนิดเดียว
1: อวันนี้เหรอ
2: โอ้โหนี่
1: จริงเหรอพี่เป้เขาพลังเยอะขนาดน
2: ี้พลังเยอะมาก
1: สุดยอดโอ้โหเป้จะเป้วันศุกร์โอ้โหเจอแคนนะฮะวันนี้เจอแคนมาแทนพี่เป้
2: ใช่ค่ะเพราะเจ้าตัวเขาก็ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้ากันไปตั้งแต่
1: เมื่อวานนี้ใช่ไหม
2: ว่าเขาขออนุญาตลา1วัน
1: เมื่อวานนี้ตอนที่แคนลารายการแคนก็บอกว่าเจอกัน11โมงนะครับ
2: ใช่พอแคนพูดจบปุ๊บว่าเจอกัน11โมงนะครับพี่กับพี่หญิงก็คือ
1: แคนทำให้เป้นะ
2: ตาเหลือกขึ้นมาทันทีเลยว่าอุ้ย
1: ใช่จริงๆลงคิวไว้แล้วแหละนะแต่ว่าด้วยความเคยชินฮะเพลิน
2: ๆใช่ไหมล่ะไม่ได้สิเราต้องมาเจอกันนะคะ8โมงเช้าวันนี้เนาะอ่ะติดตามกันนะคุณผู้ฟังเป็นไงบ้างแต่ละวันเราพูดคุยเจอคนเยอะแยะมากมายนะคะเราคุยกับร่างกายตัวเองบ้างหรือเปล่า
1: เคยคุยไม่ตอบ
2: ไม่ตอบถ้าตอบนี่ก็คือวิ่งนะ
1: แต่ว่าหลังๆเริ่มคุยแล้วนะเริ่มใส่ใจร่างกายตัวเอง
2: เริ่มใส่ใจนะคะถามหน่อยปอดเธอเป็นไงบ้างอะเธอสบายดีหรือเปล่า
1: ตอบยากนะตอบยากเหมือนกันนะพอถามถึง
2: บางคนปอดก็คือไม่มีแรงจะตอบแล้วนะคะอ่ะกทมค่ะเขามีการจัดหน่วยแพทย์และสาธารณสุขเคลื่อนที่ตรวจสุขภาพฟรีเลยนะคะครบวงจรในวันที่1กันยายนนี้เขาให้บริการฟรีตั้งแต่8โมงเช้าถึงบ่าย2โมงนะที่ลานกีฬาพัฒน์2เขตราชเทวีนะคะก็มีบริการหลากหลายรายการคัดกรองสุขภาพตรวจเลือดเอ็กซเรย์ปอดนะคะตรวจขึ้นไฟฟ้าหัวใจตรวจจอประสาทตาคัดกรองมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านมตรวจสุขภาพช่องปากและฟันนะคะดูซิอุ้ยหินปูนขูดหน่อยไหมนะคะหรือว่าฟันนี้มันไม่ไหวแล้วพี่ถอดเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะอุ้ยแจกแว่นใส่ตายาวคุณผู้ฟัง
1: พี่ตอกใช้ยังใช่ว่าย
2: ังไม่ได้ใช้แว่นใส่ตายาวแต่ว่าใส่ตาก็ยาวแล้ว
1: คือนี่เคยคิดมาตลอดว่าแบบคือถ้าเกิดสมมติเราสายตาสั้นใช่ป่ะแล้วพอเราอายุเยอะขึ้นน
2: ่ะ
1: มันจะกลับมาปกติเพราะให้มันยาวขึ้นนี่คือคิดอย่างนี้มาตลอดเลย
2: ไม่นะ
1: ซึ่งจริงๆคนละเรื่องกันนะ
2: เพราะตอนนี้เป็นอยู่
1: เพราะบางคนก็สั้นด้วยยาวด้วย
2: สั้นด้วยยาวด้วย
1: เป็นไงมันลำบากกว่าเดิมไหม
2: มากงงไปหมดเลย นะคะให้ความรู้ด้านสุขภาพด้วยนะคะอย่างเช่นคลินิกลดน้ำหนักแล้วก็การดูแลสุขภาพใจนะคะเพราะฉะนั้นกทมเขาก็มาชวนประชาชนนะคะชาวราชเทวีแล้วก็อาจจะเป็นแบบอยู่พื้นที่ใกล้เคียงนะคะที่สนใจก็เข้ารับบริการตรวจสุขภาพและบริการต่างๆได้ตามวันเวลาที่บอกไปนะคะ
1: ครับ
2: ไม่เสียค่าใช้จ่ายตรวจบ้างมะ
1: ได
2: ้ตรวจอะไรก่อนตรวจอะไรก่อนดี
1: ของแค่เนาะของแค่ตรวจสายตานี่อาจจะยังไม่ต้อง
2: สายตายังปกติอยู่
1: เพิ่งจัดการสายตามาสายตาดีมากตัวเนี้ย
2: อ๋อเหรอ
1: คุณหมอบอกว่านี่คุณแค่นี่เป็นซูเปอร์วิชั่น
2: ขนาดนั้นล่ะ
1: ใช่ก็คือทำแบบเลสิกไง
2: อ๋อใช่
1: ทำเลสิกแล้วแบบโอ้ซูเปอร์วิชั่นมากแต่ว่าหมอบอกเมื่อ2ปีที่แล้วนะตอนนี้ก็ไม่แน่ใจ
2: ก็อาจจะต้องตรวจทุกปี
1: จะต้องตรวจทุกปีแต่ว่าจะห่วงพวกเกี่ยวกับไขมันเลยมากกว่า
2: อุ้ยห่วงอะไรกันแคนไม่ค่อยได้แบบเท่าที่เห็นนะคุณผู้ฟังเขาไม่ค่อยได้กินอะไรที่ดูแบบสุ่มเสี่ยงสักเท่าไหร่
1: เราก็มาจะคิดกันแบบนี้ไงใช่ไหมจนบางครั้งเราลืมไปตรวจ
2: เพลินไปหน่อย
1: นะค
2: ะครับดูแลกันหน่อยนะคะปิดท้ายกันนะคุณผู้ฟังมีข่าวดีอีกแล้วนะสำหรับชาววาวาทุกคนนะคะพี่ภูเขาทองใจดีแจกที่นั่งในงาน Meet and Greet คู่หูแสนอร่อย X ตีปอนะคะแจกจุกๆไปเลยกว่า28ที่นั่งซึ่งทุกที่นั่งพิเศษในงานจะได้สิทธิ์ในการถ่ายรูป2ต่อ1กับตีป๋ออย่างใกล้ชิดไปเลยแล้วก็จะมีสุ่ม10คนนะคะ
1: 10คน
2: ใช่ได้ถ่ายเป็นแบบโพลารอยด์พร้อมลายเซ็นด้วยนะคะงานจะจัดในวันที่26กันยายนนี้ที่เอ็มสเฟียร์นะคะกติกาง่ายๆเลยคุณผู้ฟังเพียงแค่ซื้อซอสภูเขาทองที่ร่วมรายการครบ399บาทเฉพาะที่ 7-Eleven ออนไลน์แล้วก็ห้างสรรพสินค้าทั่วประเทศที่ร่วมรายการนะคะรับไปเลย1สิทธิ์ลุ้นเป็น1ใน28 Lucky Fan นะคะเข้าร่วมประสบการณ์เชฟเทเบิลกับตีตีป๋อแบบ Exclusive เลยนะคะก็คือยิ่งซื้อมากก็ยิ่งมีสิทธิ์มากนะคะร่วมสะสมสิทธิ์ได้แล้วตั้งแต่วันนี้ถึง16กันยายน2569นี้เท่านั้นหรือติดตามข้อมูลได้นะคะก็ไปที่เพจ Facebook ซอสภูเขาทอง by เทพรสแล้วเจอกันที่งาน Meet and Greet คู่หูแสนอร่อย X ตีป๋อที่ห้างเอ็มสเฟียร์นะคะในวันที่26กันยายนนี้นะคะอุ้ยก็ถือว่าเป็นแบบเป็นอะไรที่พิเศษมากเลยนะ
1: ใช่
2: นะคะ
1: และการจะแบบอุปบัติเหล่านี้คือยากนะเอาจริงๆกว่าจะเขาต้องแย่งกันกดอ่ะ อันนี้เรามีสิทธิพิเศษมาให
2: ้ใช่แล้วเป็นงาน Meet and Greet นะคะอ่ะซอสภูเขาทองเพราะทุกจานมีเรื่องราวค่ะ
1: พี่ต๊อกมีคุณผู้ฟังบอกว่าตรวจสุขภาพฟรีที่ไหนนะคะขอฟังไม่ทันเมื่อกี
2: ้ที่ลานกีฬาพัฒน์2เขตราชเทวี
1: วันไหนนะ
2: วันที่1กันยายนนี้นะคะ 8:00 น.ถึงบ่าย 2:00 น.นะคะให้บริการฟรีนะคะชาวราชเทวีแล้วก็อาจจะเป็นคนที่อยู่ใกล้เคียงอะไรเงี้ยก็สามารถไปใช้บริการได้
1: มีบอกเอ้าๆพี่เป้ไม่อยู่อีกแล้ว
2: ไปอยู่อีกแล้วใช่ก็ไปอีกแล้วด้วยนะ
1: อีกแล้วอีกแล้วด้วยอ
2: ีกแล้ว
1: อีกแล้ว
2: นะ
1: แต่มีหนึ่งท่านที่เข้าใจเราก็บอกว่า
2: าย
1: าวก็ยาวไปค่ะสั้นก็ยังสั้นอยู่เลย
2: โอ้จริง
1: เ
2: ออเนาะมันบางทีด
1: ู
2: อะไรอย่างงี้มันก็ลำบากกันนะมัน
1: ใช่
2: ตัวสุดแขนแล้วอ่ะ
1: เออแต่บางทีก็เริ่มมีนะบางทีแบบเราไม่รู้ตัวจนคนอื่นทักอย่างเงี้ยเวลาดูสคริปต์งานอย่างเงี้ย
2: แล้ว
1: ก็มันจะแบบว่าม
2: ี
1: อะไรอย่างเงี้ย
2: มีหลีตานิดหน่อย
1: หลีตานิดนึงจริงๆมันก็ยังเห็นอยู่แต่ถ้ามันหลีมันชัดขึ้นไง
2: แต่พอมันหลีบ่อยๆปุ๊บมันไม่ไหวแล้วนะไปตรวจกันหน่อยละกันนะ
1: ครับผม
2: อยู่แค่นะคะอยู่กันมาอยู่ยาวเลยค่ะ
1: ยันบ่ายโมงนะฮะเจอกันครับ

0: โดย EV Station Plus ง่ายสุดและแอปก็ง่ายชาร์จก็ชิลจุดชาร์จเยอะอันดับ1ทั่วไทย 1,350 สาขาทิป Lady ใส่โค้ด GW26 ที่ทิป Insure ลดเบี้ยสูงสุด 15% บัตรน้ำมันสูงสุด 4,000 บาท
1: เช้าวันศุกร์นะครับวันนี้เป็นศุกร์สิ้นเดือนด้วยหลายคนก็บอกว่าวันนี้เงินเดือนออกนะฮะนี่เป็นไงบ้างเป็นวันที่รู้สึกแฮปปี้ไหมวันศุกร์ด้วยศุกร์สิ้นเดือนด้วยอยากฟังเพลงอะไรส่งมาบอกกันหน่อยนะครับเราจะอยู่กันยาวมากๆ5ชั่วโมงเริ่มต้นด้วยเพลงนี้หน่อยนะฮะเพลงนี้เคยร้องเมื่อก่อนด้วยไม่ได้ฟังนานละเพลงของพี่ชินครับคนธรรมดา

มัยก่อนเราเรียกว่านี่คือเพลงหล่อๆร้องรู้สึกว่าอยากได้ผู้ชายธรรมดาคนนี้จังเลยอะไรประมาณนี้คุณผู้ฟังครับในช่วงชั่วโมงแรกของเราเรามี Drive Your Day ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นอยากฟังเพลงอะไรนะฮะแล้วก็อยากได้สิทธิ์ในการเติมน้ำมันเช่นเคยครับก็ส่งชื่อเพลงมานะฮะเหตุผลที่อยากฟังเพลงนี้แล้วก็อย่าลืมทิ้งเบอร์โทรกับชื่อไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวทีมงานของเราก็จะติดต่อไปแล้วเดี๋ยวช่วงครึ่งเบรกเนี่ยเราจะมารับสายพูดคุยกันนะครับ

0: ิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
1: วัยทำงานงานเยอะจนชินบางครั้งก็มีอาการชาปลายมือปลายเท้าหรือรู้สึกแป๊บๆคิดว่าเดี๋ยวก็คงหายเองแหละ
0: อาการเหล่านี้ไม่ควรปล่อยให้ชินนะคะเพราะอาจเป็นสัญญาณเตือนจากระบบประสาทส่วนปลายก็ได้ค่ะโดยเฉพาะถ้ามีอาการชาบ่อยขึ้นเป็นนานขึ้นหรือมีอาการเหมือนเข็มทิ่ม

0: 772-7272โดย EV Station Plus ง่ายสุดและแอปก็ง่ายชาร์จก็ชิลจุดชาร์จเยอะอันดับ1ทั่วไทย 1,350 สาขาทิปเลดี้ใส่โค้ด GW26 ที่ทิปอินชัวร์ลดเบี้ยสูงสุด 15% บัตรน้ำมันสูงสุด 4,000 บาท
1: ขับรถ EV ชาร์จไหนดีอ่ะ
2: ชาร์จที่ EV Station Plus หาง่ายสุดละ
1: แล้วแอปชาร์จที่ใช้ง่ายๆล่ะ
2: ก็ EV Station Plus ไงง่ายสุดละ
1: อยากได้ที่รอชาร์จสบายๆอ่ะ
2: ก็ที่ EV Station Plus ง่ายสุดละ EV Station Plus หาง่ายกว่า 1,350 สาขาทั่วประเทศชาร์จง่ายเสียบชาร์จได้ทันทีระหว่างชาร์จก็ยิ่งง่ายจะพักจะกินจะช็อปก็ครบจบในที่เดียว EV Station Plus ง่ายสุดละ

0: ทาชิโกโปรตีนสูงอร่อยเต็มที่กับเพื่อนซีทุกกิจกรรม
1: ตั้งแต่เด็กทุกความฝันของเบลล่าทุกความสำเร็จในวันนี้มีความรักความเอาใจใส่ของคุณแม่เคียงข้างเสมอผ่านเมนูสุดโปรดปรุงรสชาติด้วยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวทำให้ทุกเมนูกลมกล่อมหอมอร่อยมากซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเป็นมากกว่าความอร่อยเบลล่าเลิฟสุดๆซอสหอยนางรมตราแม่ครัว
2: เอฟด่วนมาแล้วจ้าใครอยากลดค่าไฟเชิญทางนี้เลยแม่คุ้มที่1สินเชื่อบ้านโซลารูฟท็อปจากทอสอซื้อปลูกสร้างพร้อมติดตั้งดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% ต่อปีคุ้มที่2ผ่อนเริ่มต้นละ 3,600 บาทและยังช่วยค่าติดตั้งด้วยนะดีลนี้ไม่มีในตะกร้าแต่มีที่ทอสอทุกสาขาหรือ TH Bank Social Media ทุกช่องทางมากกว่าการปล่อยกู้ทอสอคือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Beyond Housing Bank กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: กอบกอบแผ่นหนากัดดังกรอบกรอบแผ่นหนาแบบ Rockstar ว้าวกอบกอบกอบกอบมันฝรั่งแผ่นหนาเคี้ยวมัน
4: เวลากินของเผ็ดๆโอ้ยบุฟเฟ่ปิ้งย่างหรือกินอะไรดึก
5: ๆเมื่อมีอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาการท้องอืดท้องเฟ้อเนื่องจากกรดไหลย้อนและอาหารไม่ย่อยที่เกิดจากมีกรดมากเกินไปออกฤทธิ์ภายใน5นาทีอาโมจินเยลรับประทานง่ายคลายแสบร้อนกรดไหลย้อนนึกถึงอาโมจินเยลอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาจากบริษัทมิลลิเมตรจำกัดอ่านฉลากก่อนใช้ยาก
6: รอบเคลียวเคียวโปเต้อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปิก้า
7: อร่อยทุกที่ที่มีคอนเน
8: ่ก็อร่อยสนุกไปด้วยกัน
9: จะสร้างแบรนด์เสริมอาหารวัตถุดิบต้องหาแพ็กเกจิ้งต้องดีไซน์ OEM เจ้าไหนดีเขามีเทรนด์อะไรใหม่ๆ Vita Foods Asia 2026รวมทุกสิ่งเพื่อแบรนด์เสริมอาหารพบนวัตกรรมซัพพลายเออร์พร้อมสัมมนาโดยผู้เชี่ยวชาญจากทั่วโลกจะปั้นแบรนด์หรือต่อยอดก็จัดให้ครบจบที่เดียว 2-4 กันยายนนี้ที่ศูนย์สิริกิติ์ลงทะเบียนเลยเข้างานฟรี Vita Foods Asia 2026จัดโดย Informa Markets
10: เลือกสิ่งดีๆเป็นความสุขได้พี่อ้อยว่าจริงนะคะเลือกสิ่งดีเป็นความสุขได้ก็แฮปปี้เพราะสิ่งดีๆทำให้ความสุขเพิ่มขึ้นเพราะการเลือกสรรมาให้คุณรับประทานคือความสุขของเราจะนำแอปเปิ้ลไซเดอร์ออร์แกนิกจะสเปรย์ทาขนมปังครีมถั่วลิสงครีมแมคคาเดเมียครีมงาดำครีมอัลมอนด์ยิ่งเลือกดีแฮปปี้ยิ่งมีความสุขพบเราได้ที่ www.happymadefood.com

0: โดย EV Station Plus ง่ายสุดและแอปก็ง่ายชาร์จก็ชิลจุดชาร์จเยอะอันดับ1ทั่วไทย 1,350 สาขาทิป Lady ใส่โค้ด GW26 ที่ทิป Insure ลดเบี้ยสูงสุด 15% บัตรน้ำมันสูงสุด 4,000 บาท
1: มาครับคุณผู้ฟังครับนัดกันไว้ Drive Your Day วันนี้1ท่านคุยกับเราหน้าใหม่วันนี้นะครับสวัสดีครับผม
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: พี่ดีเจแดงครับ
1: ครับชื่ออะไรครับ
2: ชื่อชรันกรครับ
1: ครับผมชื่อเล่นชื่ออะไรฮะ
2: ชื่อเล่นชื่อตีครับ
1: คุณตีโอเคก่อนอื่นโทรติดมายินดีด้วยได้รับสิทธิ์เติมน้ำมัน
2: ดีใจมากครับ ไม่คิดว่าจะได้ด้วยครับ
1: คุณตีคุณตีฟังกรีนเวฟอยู่ที่ไหนครับ
2: อยู่นครสีมาครับ
1: นครราชสีมาห่างกันประมาณ3ชั่วโมงปกติเราแบบโทรติดบ่อยไหม
2: ไม่เคยเลยครับ
1: อันนี้ครั้งแรก
2: ครั้งแรกครับ
1: ครั้งแรกนะครับเป็นแฟนกรีนเวฟมานานหรือยังครับ
2: โอ้โหฟังมาแต่สมัยหน
1: ุ่มๆอุ้ยหนุ่มๆแล้วตอนนี้ล่ะ
2: ตอนนี้ก็หนุ่มตอนปลาย
1: หนุ่มตอนปลายอ่ะโอเคเรายังหนุ่มกันได้เสมอนะอยู่ที่ใจนี่โอเคครับวันนี้โทรติดมาอยากฟังเพลงอะไรครับเดี๋ยวมีหนึ่งเพลงให้ฟังด้วย
2: จะคือหัวใจของเพลงของนิกเดอะสตาร์หรือถ้าอื่นจะได้คร
1: ับ
2: ที
1: ่
2: ทอม
1: า
2: โค
1: เบอร์เธอคือหัวใจของฉันนะทำไมถึงอยากฟังเพลงนี้ครับมีความหมายอะไรบ้างหรือเปล่าหรือว่าอยากส่งให้ใคร
2: อ๋อสมัยจีภรรยาใหม่ๆแบบนี้เลยครับ
1: อืมโอเคเพราะฉะนั้นวันนี้เดี๋ยว
2: ตั้งแต่ปี2545
1: โอ้โหย้อนวันเวลาด้วยเพราะว่าเพลงนี้ก็ตั้งแต่เดอะสตาร์2อ่ะเนาะใช่ไหมตอนนั้น
2: ใช่คร
1: ับ ยาวนานมากแต่ถือว่าเป็นหนึ่งเพลงอมตะนะครับเพราะว่าทุกวันนี้เนี่ยก็ยังมีคนใช้จีแฟงอยู่เลยนี่เธอคือหัวใจของฉันโอเคยินดีด้วยนะครับวันนี้โทรติดมาแล้วก็อย่าลืมบอกภรรยาว่าให้เปิดฟังกรีนเวฟด้วยเดี๋ยวจะเปิดให้ฟัง
2: คร
1: ับ
2: ผม
1: ครับผมขอบคุณมากนะครับ
2: ขอบคุณมากเช่นกันคร
1: ับครับยินดีด้วยครับขอบคุณครับผมน
2: ี
1: ่น่ารักมากๆคุณตีนะเพลงนี้เป็นเพลงใช้จีภรรยานะครับขอบคุณด้วยนะครับวันนี้ Drive Your Day ครับ Tip Lady ลดเบี้ยสูงสุด 15% ที่ Tip Insure ครับชาร์จ EV Station Plus ง่ายสุดละมาส่งเพลงนี้ให้กับคนที่คุณอยากจีบตอนนี้ก็ได้

ดย EV Station Plus ง่ายสุดและแอปก็ง่ายชาร์จก็ชิลจุดชาร์จเยอะอันดับ1ทั่วไทย 1,350 สาขาทิปเลดี้ใส่โค้ด GW26 ที่ทิปอินชัวร์ลดเบี้ยสูงสุด 15% บัตรน้ำมันสูงสุด 4,000 บาท

0: เดต Natural Superfoods สูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์เสริมภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องหมาน้องแมวตัวโปรด LifeMate เพื่อนคู่ชีวิตทุกช่วงวัย
1: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว

0: ที่ Go Wholesale ทุกสาขา
1: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
2: Love you mama Love you papa
3: เมื่อมีอาการไอ
2: ใช้ยาแก้ไอ Prozpan
3: อ่ะลองร้องอีกรอบนึง
2: I love you mamaLove you, Papa. No, I'm a right. ใช้ยาแก้ไอ Prozpan.
3: อย่าให้การบอกรักสนุกด้วยการไอยาแก้ไอ Prozpan ช่วยบรรเทาอาการไอที่มีสาเหตุมาจากเสมหะข้นเหนียวหาซื้อได้ที่ร้านขายยาชั้นนำทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้
2: ใช้ยาแก้ไอ Prozpan. Mini Vita One. Mini Vita One.
4: อาหารแนวมินิอาหารสุนัขวิตาวันดีดีให้ได้ทุกมือ
2: Mini
5: ชีวิตยุคนี้มีเทคโนโลยีสุดสมาร์ทช่วยคุณได้ทุกอย่างเปิดไฟ
6: Smart Light On
5: นำทาง
6: Smart Turn Left
5: แล้วถ้าอยากให้ช่วยตอนเจอโรคร้ายช่วยตอนลูกป่วยช่วยให้เกษียณอย่างมั่นใจ
6: ฉันช่วยไม่ได้ค่ะแต่ Smart Insurance ช่วยได้
5: อย่างซัมซุงประกันชีวิตที่มีผู้เชี่ยวชาญช่วยวิเคราะห์ความเสี่ยงตั้งแต่เรื่องสุขภาพการเงินภาษีไปจนถึงชีวิตหลังเกษียณให้ชีวิตสมาร์ททุกโมเมนต์ซัมซุงประกันชีวิตเราคิดมาอย่างสมาร์ทเพื่อคุณ
2: มินิวิต้าวันมินิวิต้าวัน
4: อาหารแนวมินิอาหารสุนัขวิตาวันดีดีให้ได้ทุกมือ
2: มินิวิต้าว
7: ันอนาคตของห้องปฏิบัติการกำลังเปลี่ยนไปแล้วคุณพร้อมหรือยังพบคำตอบที่ Thailand Lab International อัปเดตเครื่องมือวิทยาศาสตร์ Smart Lab AI สำหรับห้องปฏิบัติการและนวัตกรรมใหม่จากแบรนด์ชั้นนำเปิดโอกาสเจรจาธุรกิจและสัมผัสประสบการณ์ใหม่ Immersive Lab 2-4 กันยายนนี้ที่ Bitech H102-104 ลงทะเบียนเข้าชมงานฟรีที่ thailandlab.com จัดโดย VNU Asia Pacific

0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากน้ำมันปลา DHA 70% และวิตามินรวม
1: อร่อยทานง่ายมั่นใจ
2: เบนไซลับ
3: เด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานอันคำเตือนในฉลากก่อนบริโภคไม่มีผลต่อการป้องกันหรือรักษาโรคควรกินอาหารหลากหลายครบ5หมู่ในสัดส่วนที่เหมาะสมเป็นประจำ
4: ไฟไม่ใช่แค่ไว้ชาร์จแต่คือสิ่งที่ช่วยสตาร์ทพลังใจไฟจากปลั๊กช่วยผลักพลังแห่งความฝันไฟจากใจสู่ความใส่ใจที่เราให้คุณ PEA การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคส่งต่อพลังงานไฟฟ้าพร้อมพลังใจบริการทันสมัยใส่ใจคุณภาพพัฒนาต่อไม่หยุดเพื่อพลังสะอาดที่ยั่งยืนเราดูแลครบทุกแรงไฟ PEA ไฟฟ้าอัจฉริยะเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน

0: ดล็อกให้ชีวิตง่ายขึ้นจัดการทุกเรื่องประกันภัยได้แค่ปลายนิ้วแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance บริการประกันภัยออนไลน์สำหรับลูกค้ากรุงเทพประกันภัยให้คุณดูข้อมูลความคุ้มครองได้ทุกเวลาแจ้งเตือนกรมธรรม์หมดอายุสะดวกต่ออายุเองง่ายพร้อมฟังก์ชันแจ้งเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
1: ลีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
2: เฮ้ยผัวนี่ผู้ช่วยใหม่ของคุณหอมเจียว
3: ดี
4: คุณมีกลิ่นหืนไหม
3: ไม่มีแล้วพี่อ่ะเต็มเม็ดเหรอ
2: พวกคุณจะทำอะไรกันอ่ะ
5: ขั่วไงถั่วลิสงขั่วหอมเจียวหอมเคี้ยวมันเต็มไม่ถั่วลิสงคั่วหอมเจียว
2: เคี้ยวมันเต็มเม็ด
5: จากไรทิปลีกาลอสอาหารมาแล้วเกรดพรีเมียม
1: ลีกาลอสแค่เปิดก็ว้าวว้าวลีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
6: ผมมาริโอเมาเลอร์ครับยูชอบไอเหรอ
7: ชอบมากพี่โ
6: อยูชอบไอจริงๆนะ
7: จริงดิพี่จะโกหกเพื่อ
6: ถ้าชอบไอขนาดนี้โอแนะนำไอเฮิร์บยาอมสมุนไพรบรรเทาอาการไอขับเสมหะด้วยสารสกัดสมุนไพร4ชนิดชอบโอหรือไออย่าลืมไอเฮิร์บ OTC No Sugar Added
8: ไอเฮิร์บจากบริษัทมิลลิเมตรจำกัดผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย. 1556

0: บริษัทยูนิชาประเทศไทยจำกัดอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช
1: ้ก๊อกก๊อกก๊อกยิบล็อกตราบ้านคือแบรนด์ที่บ้านบอกให้คุณซื้อคือแบรนด์ที่บ้านบอกให้คุณใช้คือแบรนด์ที่บ้านบอกให้คุณเลือกเรายิบล็อกตราบ้านคือผู้เชี่ยวชาญด้านแผ่นยิบซ่อมระบบฝ้าระบบผนังและคือผู้นำด้านนวัตกรรมโซลูชันงานก่อสร้างที่เข้าใจทั้งบ้านเข้าใจทั้งคุณมากกว่า55ปียิบล็อกตราบ้านที่เข้าใจบ้าน

พราะความปลอดภัยคือความหรูหราในแบบ Volvo ขอเชิญสัมผัส Volvo EX90 รถไฟฟ้า SUV 7ที่นั่งพร้อมสิทธิประโยชน์สูงสุด 900,000 บาทและ Volvo ES90 รถไฟฟ้าซีดานพร้อมรับประกันภัยชั้น1นาน3ปีที่งาน Big Motor Sale by Tech บางนาและที่โชว์รูม Volvo ทุกสาขาระหว่างวันที่21ถึง30สิงหาคมนี้

0: ดย Happy Made เทมเป้สดอุดมด้วยพรีและโปรไบโอติกเมื่อเริ่มเจ็บคออย่ารอให้เป็นหนักใช้คามิโลซานเอ็ม
1: เห็นถึงความพยายามนะคะของหลายๆประเทศทั่วโลกนะคะในช่วงหลังๆมานี้ที่จะเพิ่มการคุ้มครองเด็กๆและเยาวชนบนโลกออนไลน์
2: ครับ
1: เกาหลีใต้ก็ด้วยนะคะคณะกรรมการกำกับดูแลสื่อและการสื่อสารของเกาหลีใต้หรือ KMCC เขานำเสนอรายงานต่อประธานาธิบดีอีแจมยองผู้นำของเกาหลีใต้เขาบอกว่ามาตรการที่เมตาเสนอเพื่อที่จะควบคุมฟังก์ชันที่อาจจะทำให้เยาวชนเสพติดการใช้งานควรจะเอาไปใช้บังคับก็คือเอาไปบังคับใช้กับผู้ใช้งานทั่วโลก
2: ครับ
1: ในขณะที่รัฐบาลกรุงโซก็กำลังพิจารณาเพิ่มความเข้มงวดนะคะในการกำกับดูแลการให้บริการสื่อโซเชียลมีเดียแก่ผู้เยาว
2: ์ครับ
1: คือ KMCC เขามองว่าแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียเนี่ยคุณจำเป็นจะต้องแสดงความรับผิดชอบมากขึ้นในการคุ้มครองเด็กและเยาวชนนะคะซึ่งเขาบอกว่าตอนนี้มีร่างกฎหมายอยู่7ฉบับนะคะที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของรัฐสภาเกาหลีใต้เพื่อที่จะเพิ่มมาตรการคุ้มครองเยาวชนบนโลกออนไลน์นะคะข้อเสนอที่อยู่ระหว่างการพิจารณาก็รวมถึงการจำกัดการเข้าถึงสื่อโซเชียลสำหรับคนที่มีอายุต่ำกว่า14ปีและจำกัดการใช้อัลกอริทึมรวมไปถึงฟังก์ชันอื่นๆของแพลตฟอร์มนะคะที่อาจจะกระตุ้นการใช้งานมากจนเกินไปในกลุ่มวัยรุ่นอายุ14ถึง19ปี
2: ครับ
1: นะคะก็หลายๆบริษัทเนาะก็ตอนนี้ก็คือออกมาตรการอ่ะในเรื่องของการจำกัดการใช้งานโซเชียลมีเดียแต่ในขณะเดียวกันก็เล่นไปทางบริษัทที่เป็นเจ้าของแพลตฟอร์มด้วยเหมือนกันว่าเฮ้ยคุณต้องดูแลตรงนี้ด้วยหรือเปล่า
2: ครับ
1: นะคะรวมถึงแม้แต่กระทั่งถ้าไม่ดำเนินการตามมาตรการนู่นนี่นั่นคุณอาจจะเจอค่าปรับนะ
2: ตอนนี้เหมือนเขาจริงจังมากขึ้นเริ่มกลายเป็นเทรนด์โลกแล้วเหมือนกันนะครับตอนแรกอาจจะเริ่มมาจากประเทศหนึ่งแล้วก็เฮ้ยจริงๆที่อื่นก็เห็นด้วยเหมือนกัน
1: ใช่เหมือนอย่างออสเตรเลียแต่ว่าก็มีรายงานออกมาเหมือนกันนะตั้งแต่ออสเตรเลียในช่วงปลายปีที่แล้วใช่ไหมที่เขาออกมาเป็นกฎหมายแล้วบังคับใช้เลยอ
2: ่
1: ะพอช่วงเนี้ยเมื่อไม่นานมานี้เองเขาก็มีแบบผลสำรวจอะไรเงี้ยเด็กก็ยังใช้อยู่เลย
2: เหมือนกับใช้ไม่ได้จริงอ่ะ
1: เหมือน
2: ข้อบังคับก็ใช้ไม่ได้จริง
1: มันได้ผลจริงหรือเปล่าหรือยังไงอ่ะหรือว่ามันไปผิดพลาดอะไรตรงไหน
2: คือเอาจริงๆทุกวันนี้ครับมันมีคือโลกมันกว้างมากอะเนาะมันกว้างมากแล้วมันไม่ได้แค่มีวิธีเดียวในการควบคุมอะ
1: ใช่
2: คือมันสามารถมีตัวนู้นตัวนี้เข้ามาที่สามารถดูได
1: ้นั่นน่ะสิ
2: เนี่ยนะฮะแต่ว่าต้องยอมรับว่าเกตเวย์ของเกาหลีใต้นี่เขาเข้มมากๆอยู่แล้วนะครับเข้มมากๆอยู่แล้วอย่างบ้านเราอย่างเงี้ยพอไปที่นู่นอะบางอย่างก็เปิดดูไม่ได้เลย
1: ไม่ได้ใช
2: ่
1: ไหม
2: ใช่โดยเฉพาะแบบคลิปที่สุ่มเสี่ยงความรุนแรงหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาบล็อกเลยนะ
1: นั่นไง
2: คือเราเปิดเข้าไปดูประเทศไทยดูได้นะแต่ที่นู่นดูไม่ได้เลย
1: เอ๊ะ
2: จริงจริงจริงคือเปิดไม่ได้เลยประมาณนั้นนะฮะ
1: เราต้องทบทวนแล้วล่ะเนาะมันเลยดูได้อยู่เนาะ
2: แ
1: ยบเลยเต็ง
2: เลย
1: ช่วงหน้าค่ะติดตามด้วยกันต่อนะต้นชั่วโมงเดี๋ยวมีกรีนอัปเดตค่ะ
2: ครับกรี
0: นนิวส์โดย Happy Made Tempeh ผลิตได้มาตรฐานด้วยประสบการณ์มากกว่า20ปี Healthy makes happy เมื่อเริ่มเจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคออย่ารอให้เป็นหนักใช้คามิโลซานเอ็ม
3: DJ Playlist 55 Minutes DJ Can

วันศุกร์ไทยธนวุฒินะครับตอนนี้9โมงนิดๆแล้วนะฮะมีคุณผู้ฟังบอกว่าพี่เป้เนี่ยเวลาเขามาวันศุกร์เขาจะมีวันศุกร์สนุกกับเป้ใช่ไหมแคนเปลี่ยนนิดนึงแล้วกันเอเนอร์จี้ไม่เท่าพี่เป้ขอเป็นวันศุกร์ละมุนกับแคนแล้วกันนะครับเพราะฉะนั้นมีเพลงละมุนอะไรส่งมาได้เลยนะ

0: Green Wave 106.5 FM
1: พอมาคิดถึงเรื่องของโซเชียลมีเดียนะครับจริงๆมันก็เปลี่ยนไปเยอะเนาะย้อนกลับไปประมาณ10ปีหรือว่าเกือบๆ20ปีที่แล้วตอนที่เรายังไม่มีโซเชียลมีเดียเนี่ยลองคิดถึงในมุมมองของคนที่แอบรักใครสักคนนะครับสมัยนี้เนี่ยเราสามารถเข้าไปส่องโปรไฟล์ได้เนาะแอบเข้าไปกดไลค์ไปคอมเมนต์อะไรได้แต่ถ้าเกิดย้อนไปในตอนนั้นเนี่ยมันไม่มีจริงๆฮะสิ่งที่เราทำได้ก็คือการเพ้อฝันอยู่กับตัวเองแล้วก็อาจจะไปรออยู่ตรงที่ที่หนึ่งเผื่อที่เขาเดินผ่านมาแล้วเราก็อาจจะได้เจอได้สบตาแค่แวบเดียวย้อนไปตอนนั้นมันก็มีความสุขเหมือนกันนะใครทันในยุคนั้นมีประสบการณ์แบบนั้นบ้างเล่าให้ฟังบ้าง

Connect สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับ Premium HD บนเว็บไซต์และแอป Airtime ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลก

0: โดย Go Wholesale ศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหารที่มีความสดใหม่ตลอดเวลาเพื่อผู้ประกอบการและอย่าเฉยกับอาการชาใช้ Rebiford วิตามิน B1 6 12รักษาอาการเหน็บชาจากการขาดวิตามิน B อาหารแมวกินโนะ Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับ Mini Q Freeze Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหารและ
1: ซึมซับปัสสาวะเล็ดต้องโซฟีแอลหยุดหน่อยเรื่องปิดไม่กวนใจใช้โซฟีแอลซึมซับเร็วแห้งสบายโซฟีแอล
2: คุณผู้ฟังครับมีหนึ่งเพลงใหม่นะครับจริงก็ปล่อยมาสักประมาณสักพักนึงละนะฮะของ Asia 7นะครับเป็นหนึ่งวงที่ผมชอบมากเลยนะเพราะว่าเขาผสมผสานเรื่องของดนตรีของความเป็นไทยเนาะแล้วก็เข้ากับความสากลแล้วก็การร้องดนตรีเนื้อหาคือน่าสนใจมากๆโดยเฉพาะเพลงล่าสุดที่ออกมานะครับคือร้องเพราะมากแล้วก็ดนตรีเพราะมากๆนะครับเพลงนี้ชื่อว่าไม่แบ่งใครอ่ะอยากให้ใครที่ยังไม่เคยฟังลองฟังกันดูครับ

0: โดย100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกอย่าให้การบอกรักสะดุดด้วยการไอยาแก้ไอพรอสแพนจากเยอรมนีหาซื้อได้ที่ร้านขายยาทั่วประเทศเคล็ดลับปิดผมขาวด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายสีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
1: มาที่เพลงใหม่ล่าสุดของเป้อารักษ์นะครับก่อนหน้านี้เราก็จะฟังเพลงของพี่เป้ก็จะแบบแนวๆเนาะเพลงนี้ชื่อว่าจันลับตาชื่อเพลงเนี่ยอาจจะมาในปีลึกนิดนึงแต่ว่าความหมายน่าสนใจมากๆนะครับมันเป็นเรื่องราวของการที่เราอยากจะยื้อเวลาใครสักคนให้อยู่กับเราได้นานขึ้นมันก็ไม่ได้มีเวลาบอกกันนะบางทีมันแบบบอกว่ากี่โมงกี่โมงบางทีมันก็แบบกำหนดเกินไปถ้าเกิดบอกว่าเนี่ยอยู่ด้วยกันจนกว่าจันมันจะลับตาไปก็คือเช้าเลยละกันมันก็เห็นภาพชัดเจนเหมือนกันจะลับตาครับ

โดยทอสอ Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนกู้คิดเรื่องบ้านยิปร็อกตราบ้านผู้นำด้านแผ่นยิปซัมฝ้าเพดานระบบผนังที่เข้าใจบ้านเข้าใจคุณมากกว่า55ปีลีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือลีกาลอสของขวัญสุดว้าวที่แมวและสุนัข กินได้ทุกวัน

0: ลงเพราะเยอะมากที่ Green Wave
1: DJ Playlist 55 Minutes
0: โดยสมาชิกบางจาก Green Mouse รับส่วนลด120บาทในแอปบางจากวันนี้ถึง30กันยา69ดูเพิ่มในแอปพลังดีๆที่เจิดจ้าทุกเรื่องไฟฟ้านึกถึง MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆ Community ที่ใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อมสนใจลงโฆษณาติดต่อ02-669-9461
2: Lactosol งาดำหอมงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามินและแร่ธาตุ15ชนิดแคลเซียมสูงน้ำตาลน้อยกว่า Lactosol ผสมงาดำเค็มโปรตีนจากพืชแพลนเบสประโยชน์ทุกคำและตะซอยงาดำอร่อยมาก
3: ขับรถ EV ชาร์จไหนดีอ่ะ
4: ชาร์จที่ EV Station Plus หาง่ายสุดละ
3: แล้วแอปชาร์จที่ใช้ง่ายๆล่ะ
4: ก็ EV Station Plus ไงง่ายสุดละ
3: อยากได้ที่รอชาร์จสบายๆอ่ะ
4: ก็ที่ EV Station Plus ง่ายสุดละ EV Station Plus หาง่ายกว่า 1,350 สาขาทั่วประเทศชาร์จง่ายเสียบชาร์จได้ทันทีระหว่างชาร์จก็ยิ่งง่ายจะพักจะกินจะช็อปก็ครบจบในที่เดียว EV Station Plus ง่ายสุดละ
5: ไปเข้าศูนย์กัน
6: 0
5: 0 0%กับเล็กตะซอยสูตร 0% น้ำตาลทรายประโยชน์เต็มๆจากผลเหลืองแท้สูตร 0% น้ำตาลทรายแต
6: ่อร่อยมาก
5: ดื่มเล็กตะซอยสูตรน้ำตาลทราย 0%
7: อร่อยเกินต้าน

0: มีชีสอีกไหม
1: มีชีสบอลชีสเน้นหนักแน่นถูกใจคนชอบชีสชีสอบเข้มเต็มรสทุกคำชีสบอล
2: ไม่สบายคอคอกเซฟระคายเคืองคอ
3: เจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคอคาเมโลซานเอ็มเจ็บครับ
4: เจ็บคอ
3: จากการอักเสบในช่องปากและลำคอเลือกใช้คาเมโลซานเอ็ม
2: คาเมโลซีคาเมโลซาน
5: ก็คลีโอเคียวโปรเต้อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปริก้า
6: อร่อยทุกที่ที่มีคอนเน
7: ่ก็อร่อยสนุกไปด้วยกันเ
2: ฮ้ไม่สบายคอคอกเซฟระคายเคืองคอ
3: เจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคอคาเมโลซานเอ็มเจ็บครับ
4: เจ็บคอ
3: จากการอักเสบในช่องปากและลำคอเลือกใช้คาเมโลซานเอ็ม
2: คาเมโลซีคาเมโลซาน
8: ทะเบียนรถเลขสวยของคุณอาจเปลี่ยนชีวิตคนได้อีกมากมายเพราะเงินทุกบาทที่คุณประมูลกับกปท.นำไปช่วยสร้างสังคมแห่งความปลอดภัยบนท้องถนนผ่านโครงการเพื่อลดอุบัติเหตุและยังร่วมซื้ออุปกรณ์เพื่อช่วยเหลือผู้พิการที่ประสบอุบัติเหตุทางถนนเพื่อมอบโอกาสให้เขากลับมาใช้ชีวิตได้อีกครั้งเพราะทุกการประมูลคือการส่งต่อความช่วยเหลือสู่สังคมมากกว่าทะเบียนรถเลขสวยคือความปลอดภัยที่ยั่งยืนร่วมประมูลได้ที่ www.thebianrot.com
9: Inspiration จากโอภัสจิรา
10: เราทำดีสุดในพาร์ทของเราแล้ววันหนึ่งถ้าเราไม่ประสบความสำเร็จมันก็อาจจะไม่ใช่ความผิดของเราทั้งหมดเพราะฉะนั้นเราก็ควรที่จะอนุญาตให้ตัวเราเองมีความสุขเชื่อสิทุกอย่างมันจะโฟลว์วันนี้ต่อให้กินข้าวมื้อหนึ่งกับลูกได้นั่งมองหน้าเขาได้เห็นเขาเติบโตโอเชื่อว่ามันมีความสุขได้ถ้าเราเลือกที่จะมีความสุขนะ
11: ครับInspire Day เปิดมุมมองใหม่ค้นหาความหมายของแรงบันดาลใจไปกับ DJ อั๋นภัวนาทุกคืนวันพุธ 3:00-4:00 ที่ Green Wave 106.5 FM On Air ทาง Facebook Green Wave 1065และ YouTube A-Time โดยอาหารแมวมีมี่แบรนด์ที่แมวญี่ปุ่นหลงรักซองนี้หอมอูมามิกินแล้วเฮลตี้แค่มีมีมี่ดีดีทุกมื้อโดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆผ่าตัดอุ่นใจที่โรงพยาบาลกรุงเทพโทร1719
12: ช่วงนี้นะคะได้เห็นเรื่องของทั้งภาพแล้วก็คลิปเนาะเหตุภัยพิบัติรุนแรงที่เกิดขึ้นในเทือกเขาหิมาลัยนะคะมีรายงานนะคะคุณไซมอนคอร์กเขาเป็นหัวหน้านักวิทยาศาสตร์จากศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์โลกนิวซีแลนด์นะคะเขาพูดถึงเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกำลังสร้างสภาวะที่มันอาจจะทำให้หินแล้วก็น้ำแข็งที่อยู่บนภูเขาสูงเนี่ยนะคะมันไม่เสถียรซึ่งส่งผลให้เกิดการถล่มแล้วก็เกิดภัยพิบัติต่อเนื่องแบบที่เห็นนะที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันจะเกิดขึ้นบ่อยขึ้นซึ่งผู้เชี่ยวชาญก็เตือนนะคะว่าคือเขาไม่ให้ระบุว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเนี่ยมันเป็นสาเหตุหลักเพียงอย่างเดียวของการถล่มอุณหภูมิที่มันพุ่งขึ้นหรือแม้แต่การละลายของน้ำแข็งมันก็อาจจะมีบทบาทในภัยพิบัตินี้ด้วยนะคะคือภาวะโลกร้อนเนี่ยนะคะเพิ่มปริมาณน้ำที่ละลายและเปลี่ยนแปลงรูปแบบทั้งการแข็งตัวการละลายและปริมาณน้ำฝนซึ่งมันอาจจะทำให้เนินเขาอ่อนแอลงแล้วก็ทำให้เกิดการถล่มขนาดใหญ่ได้ง่ายขึ้นในบางจุดนะคะก็มันมีหลากหลายข้อมูลเหมือนกันเนาะจากผู้เชี่ยวชาญทางด้านนี้นะคะแต่ที่แน่ๆคือเรื่องของภารกิจในการค้นหาแล้วก็การกู้ภัยช่วงนี้ก็อาจจะเจอกับอุปสรรคนะคะเพราะว่าเห็นว่ามีแนวโน้มที่จะเกิดพายุฝนฟ้าคะนองในพื้นที่ประสบภัยต่อเนื่องในช่วง 2-3 วันข้างหน้าคือบอกตอนนี้เนปาลอยู่ในช่วงฤดูมรสุมนะคะซึ่งปกติแล้วจะกินเวลาตั้งแต่มิถุนายนจนถึงกันยายนนะคะแล้วก็มีฝนตกคิดเป็นสัดส่วนเนี่ยประมาณ 80% ของปริมาณฝนตลอดทั้งปี
13: ครับคือโดยรวมแหละสรุปจากนักวิเคราะห์หลายๆที่นะครับมันก็คือเกิดจากเอาตรงก็คือภาวะโลกร้อนนี่แหละ
12: ค่ะ
13: มันทำให้ทานน้ำแข็งมันละลายเนาะพอละลายเสร็จปุ๊บหรือว่ามันมหาศาล
12: อ
13: ะ
12: คือทานน้ำแข็ง
13: เ
12: ลยโอ้
13: แล้วพอมันถล่มลงมาปุ๊บเนี่ยในระหว่างการถล่
12: ม
13: มันก็ละลายอีก
12: ใช่
13: มันก็เลยเปลี่ยนเป็นน้ำแล้วก็เลยกวาดทุกอย่างลงมาผสมผสานเขาเลยบอกว่ามันเปรียบเสมือนกับคอนกรีตเปียกไงที่ภาพที่เห็นมันจะไม่เป็นน้ำนะมันจะเหมือนกับคอนกรีตเปียก
12: ๆใช่
13: ที่พุ่งเข้ามา
12: คือมันไม่ได้มีแค่น้ำหรือโคลนหรือดินอ่ะมันมีกระทั่งแบบพวกหินก้อนใหญ่ๆเพราะดูตอนแรกเราก
13: ็
12: มันเหมือนภาพ AI เหมือนกันเนาะเพราะว่าใน
13: นี่เห็นด้วย AI นึกว่า AI ตอนแรก
12: จริงๆทุกคนพูดอย่างนี้หมดเลยว่าเฮ้ยมันเหมือนภาพ AI แต่ว่ามันคือเรื่องจริงอ่ะที่เกิดขึ้น
13: มันเริ่มเห็นผลชัดเจนแล้วตอนนี้เขาต้องเฝ้าระวังอยู่ใช่ไหมครับเพราะว่าดูจากภาพจากดาวเทียมแล้วเนี่ยเหมือนมันอาจจะมีสถานการณ์ที่เ ก็ลุ้นกันอยู่มันจะเป็นแบบนี้หรือเปล่า
12: อืมนะคะ
13: น่ากลัวมากครับ
12: นะคะก็เดี๋ยวติดตามความเคลื่อนไหวแล้วก็อัปเดตกัน
13: ครับ
12: ค่ะช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมานะต้นชั่วโมงติดตามได้กันต่อค่ะ
13: ครับผม
0: โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวผลิตจากหอยนางรมแท้กลิ่นหอมอร่อยคู่ครัวไทยกว่า40ปี Surgery Master เปลี่ยนกังวลเป็นอุ่นใจที่โรงพยาบาลกรุงเทพฟรีตรวจความพร้อมก่อนผ่าตัดถึง31ธันวาคมนี้ Green Wave เพลงดีดีกับความ
13: รู้สึกดีดีอยู่กันต่อในชั่วโมงที่3แล้วนะครับเพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆมีเพลงหนึ่งคนขอมาเยอะมากเลยตั้งแต่ก่อนที่แคนจะมาจัดแล้วนะครับเป็นเพลงสนุกๆเนาะโจอี้กับพันเพลงนี้เพราะน่ารักด้วยม่องข้าง

0: ให้การฟังเพลงโปรดของคุณคมชัดทุกความหมาย Connect ผ่าน Android Auto หรือ Apple CarPlay บนรถยนต์เปิดแอป A-Time ฟังฟินชัดใสระดับ Premium HD โดยใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลและอาหารแมวคานิว่า
1: เขาวันไหนวันนี้นะครับเลือกหนึ่งเพลงมาเบลสุพลอิงวรันธรแล้วก็ทอมิสราจำได้ว่าครั้งหนึ่งที่มาเขาวันไหนรอบนั้นมีเพลงที่ฉันชอบเยอะมากๆเลยรอให้มีอีกนะครับเธอเป็นแฟนฉันแล้ว

0: I've made อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ด
1: กินกับโยเกิร์ตกินกับนมกินกับเค้กกินกับอาหารเช้ากินกับโจ๊กกินกับน้ำเต้าหู้นมสดนมหวานนมร้อนนมเย็นสลัดหมูสลัดปลาสลัดไก่ไม่ว่าจะอะไรก็กินกับข้าวโอ๊ตอบแมคการ์เรตได้อร่อย
2: ว้า wow.
1: แถมมีประโยชน์เพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใยไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอล 0% มีเบต้ากลูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตอบแมคการ์เรตไม่ใช่ก็ลองเข้าไปดูที่เพจแมคการ์เรต
3: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเงาครับ
4: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: โดนครับซื้อครับ
5: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HBC 17-69A
1: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
2: ปวดหัวเรื่องบินค่าไฟหายจำวันจ่ายไม่ได้ไฟดับไม่รู้จะบอกใครเจิดจ้ามาแล้วให้ MEA e-service พลังดีๆที่เจิดจ้าจัดให้เลยจะเจิดจ่ายบินค่าไฟง่ายๆคลิกแอป MEA Smart Life จะเจิดแจ้งไฟดับหรือรับข่าวสารทัก LINE MEA Connect หรือจะเจิดจบทุกงานบริการไฟฟ้าเข้าเว็บ MEA.OR.TH เลย MEA e-service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ
3: yeah!

0: ไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 10.99 ถึง 24% ต่อปีค่าฟอร์แคชพร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิดสมัครค่าฟอร์แคชที่แอปโกบายกรุงศรีออโต้หรือโทร027407400
1: ถ้าคิดถึงแม่ขึ้นมาโทรหาบ้างก็ดีนะถึงพูดไม่เก่งแต่มีบางเพลงพูดแทนหัวใจเราได้ให้ทุกเพลงรักช่วยแทนใจทุกความรักถึงแม่กับ Music Day เพลงเพราะต่อเนื่องทุกเสาร์อาทิตย์ที่ Green Wave โดย

0: ดยนึกถึงข้าวโอ๊ตนึกถึงแมกกาแรดข้าวโอ๊ตแมกกาแรดกินกับอะไรอะไรอะไรอะไรก็อร่อยแลคโตซอยงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากโปเต้ปาปิก้าคอนเน่โปปาคอนเอเวอร์เดย์กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ธัญพืชพริกไทยเครื่องเทศจากธรรมชาติคัดสรรด้วยความชำนาญในบรรจุภัณฑ์สะอาดจนถึงครัวคุณปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โค้ดทะเบียนรถเลขสวยจากกปท.รายได้ช่วยเหลือผู้พิการและสร้างความปลอดภัยบนถนนคลิกทะเบียนรถ.com
1: คุณผู้ฟังครับจากเหตุน้ำท่วมภาคเหนือหลายจุดแล้วก็มีฝนตกหนักต่อเนื่องนะครับเลยทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มพอเกิดอุทกภัยเนี่ยสิ่งที่หายไปอาจจะไม่ใช่แค่ถนนการเดินทางแต่ว่ามันรวมถึงชีวิตประจำวันที่เคยธรรมดาของใครหลายคนในวันนี้ที่ใครบางคนต้องการความช่วยเหลือครับก็มีเพื่อนพี่น้องพร้อมพึ่งพาได้เสมอกับโครงการ Green Wave Share for Care Can to Care นะครับร่วมกับมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยครับองค์กรที่ช่วยเหลือผู้ประสบทุกภัยอย่างครบวงจรตั้งแต่ป้องกันบรรเทาทุกข์จนถึงฟื้นฟูและหนึ่งในความช่วยเหลือที่เดินทางไปถึงก็คือถุงยังชีพพระราชทานและในวันที่ชีวิตไม่สะดวกเหมือนเดิมของธรรมดาอย่างอาหารกระป๋องเนี่ยกลับมีความหมายนะครับซึ่งภาคเอกชนสามารถร่วมสนับสนุนของใช้จำเป็นได้ส่วนภาคประชาชนก็ร่วมสมทบทุนหรือส่งต่อขยะรีไซเคิลผ่าน Recycle Day หรือว่า Waste by Delivery เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยซึ่งเดี๋ยวจะนำข้อมูลต่างๆแล้วก็รูปแบบการช่วยเหลือทยอยมาแจ้งให้ทราบกันได้เรื่อยๆนะครับ

0: โดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
1: Smiley Request วันนี้นะครับโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต1เพลงซึ้งๆท้ายชั่วโมงนี้นะครับเก็บอยู่ในหัวใจในเวอร์ชันของ

0: สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
1: มองหาหุ้นกู้จัดเต็มต้องแอป CIMB ไทยมีหุ้นกู้ให้เลือกหลากหลายมองหาหุ้นกู้ดีๆต้องแอป CIMB ไทยเพราะคัดมาอย่างดีเฉพาะหุ้นกู้ชั้นนำมองหาหุ้นกู้ที่ใช่ต้องแอป CIMB ไทยซื้อง่ายขายสะดวกได้เงินในวันพร้อมฟีเจอร์ My Bond ผู้ช่วยส่วนตัว24ชั่วโมงจำให้ขึ้นใจมองหาหุ้นกู้ต้องแอป CIMB ไทยเพื่อความมั่งคั่งที่ยั่งยืนธนาคาร CIMB ไทย
2: ทำความเข้าใจลักษณะของผลิตภัณฑ์เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

0: าชิโกโปรตีนสูงอร่อยเต็มที่กับเพื่อนซีทุกกิจกรรม
1: คุณเป็นแบบนี้อยู่ไหมกินเท่าเดิมออกกำลังกายเท่าเดิมแต่น้ำหนักไม่ลดกลางวันไม่สดชื่นกลางคืนนอนไม่สนิทขี้หงุดหงิดผิวแห้งมากจิตตกไขมันพุ่งแก่เร็วกระดูกพรุนสัญญาณเตือนว่าผู้หญิงกำลังขาดสมดุลมาหาสาเหตุแก้ไขปัญหาของแต่ละคนให้ตรงจุดกับ Refine to Shine แพ็คเกจตรวจสุขภาพเชิงป้องกันดูแลทุกเรื่องสุขภาพผู้หญิงเครือโรงพยาบาลพญาไทโทร1772

0: ฮาชิโกโปรตีนสูงอร่อยเต็มที่กับเพื่อนซีทุกกิจกรรม
1: เลือกสิ่งดีๆเป็นความสุขได้พี่อ้อยว่าจริงนะคะเลือกสิ่งดีเป็นความสุขได้ก็แฮปปี้เพราะสิ่งดีๆทำให้ความสุขเพิ่มขึ้นเพราะการเลือกสรรมาให้คุณรับประทานคือความสุขของเราจะนำแอปเปิลไซเดอร์ออร์แกนิกจะสเปรย์ทาขนมปังครีมถั่วลิสงครีมแมคคาเดเมียครีมงาดำครีมอัลมอนด์ยิ่งเลือกดีแฮปปี้ยิ่งมีความสุขพบเราได้ที่ www.happymadefood.com
2: จะสร้างแบรนด์เสริมอาหารวัตถุดิบต้องหาแพคเกจจิ้งต้องดีไซน์ OEM เจ้าไหนดีเขามีเทรนด์อะไรใหม่ๆVita Foods Asia 2026รวมทุกสิ่งเพื่อแบรนด์เสริมอาหารพบนวัตกรรมซัพพลายเออร์พร้อมสัมมนาโดยผู้เชี่ยวชาญจากทั่วโลกจะปั้นแบรนด์หรือต่อยอดก็จัดให้ครบจบที่เดียว 2-4 กันยายนนี้ที่ศูนย์สิริกิติ์ลงทะเบียนเลยเข้างานฟรี Vita Foods Asia 2026จัดโดย Informa Market
3: ชาแรกๆก็เฉยนะชาไปชามาก็ชินเอ้าชาเป็นพักๆสักพักก็ชาใหม่อย่าเฉยกับอาการชา
4: ใช้ ReB Fort วิตามิน B B1 6 12รักษาอาการเหน็บชาและปลายประสาทอักเสบจากการขาดวิตามิน B หาซื้อได้ตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป
5: ชีวิตยุคนี้มีเทคโนโลยีสุดสมาร์ทช่วยคุณได้ทุกอย่างเปิดไฟ
6: Smart Light On
5: นำทาง
6: Smart Turn Left
5: แล้วถ้าอยากให้ช่วยตอนเจอโรคร้ายช่วยตอนลูกป่วยช่วยให้เกษียณอย่างมั่นใจ
6: ฉันช่วยไม่ได้ค่ะแต่ Smart Insurance ช่วยได้
5: อย่างซัมซุงประกันชีวิตที่มีผู้เชี่ยวชาญช่วยวิเคราะห์ความเสี่ยงตั้งแต่เรื่องสุขภาพการเงินภาษีไปจนถึงชีวิตหลังเกษียณให้ชีวิตสมาร์ททุกโมเมนต์ซัมซุงประกันชีวิตเราคิดมาอย่างสมาร์ทเพื่อคุณ
7: เช็คลิสต์108ข้อแฟนดีเด่น2026 1. พาไปลองของอร่อย 2. ไปไหนก็รายงาน 3. วันสำคัญจำไม่ลืมแค่3ข้อยังทำให้ไม่ได้แล้วทำไมยังปล่อยให้เขาทำร้ายใจกันอยู่นะมาเช็คลิสต์ความสัมพันธ์กับพี่อ้อยพี่ชอดใน Club Friday 108คำถามหัวใจลิสต์เรื่องราวของคุณส่งมาที่ Facebook Club Friday Fanpage ศุกร์นี้4ทุ่มที่ Green Wave 106.5 FM และแอป A Time ฟังฟิน

0: อาซิสซิสรู้ไหมคะว่าตอนซิสขับรถใครเข้าใจซิสแบบสุดก็ทิปเลดี้ไงล่ะคะทิปเลดี้ประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งที่เข้าใจผู้หญิงขับรถแบบพวกเราค่ะซิสคุ้มครองรถยนต์คนขับคนนั่งและบุคคลภายนอกมีค่าศัลยกรรมจากอุบัติเหตุสูงสุด1,000,000 บาทมีบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน24 ชั่วโมงและคุ้มครองทรัพย์สินส่วนตัวในรถทิปเลดี้ให้มากกว่าประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจากทิพยประกันภัยโทร1736 กด 8เงื่อนไขไปตามที่บริษัทกำหนดที่คุณจะต้องประกอบทำประกันภัย
1: บริกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
2: โลแลนด์เนเจอร์คอร์สแชมพูปิดผมขาวอ่อนโยนจากธรรมชาติด้วยพลังสารสกัดข้าวหอมนิ้มย้อมบ่อยก็มั่นใจผ่านการทดสอบการระคายเคืองจากผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังปราศจากแอมโมเนียเพราะเป็นธรรมชาติมันเลยดีปิดผมขาวแนบสนิทสีติดนาน42 สระปิดผมขาวอย่างอ่อนโยนสนิทถึงโคนผมด้วยขวดปลายแหลมสะดวกง่ายบำรุง2 เท่าผมนุ่มไม่แห้งเสียสระเลยด้วยโลแลนด์เนเจอร์คอร์สLegalos อาหารมาแล้วเกิดพรีเมียม
1: Legalos แค่เปิดก็ว้าวๆ Legalos อาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
3: เมที่นี่นั่งทำบัญชีทั้งวันจนชินชาเมละดามาสายโดนนายบ่นจนชาหูเมทาโดนแฟนบอกเลิกก็ยังไม่รู้สึกอะไรเลยแต่ถ้ามีอาการชาเนื่องจากปลายประสาทอักเสบเมทิโคบอลตัวยามีโคบาลามินรักษาอาการชาจากปลายประสาทอักเสบเมทิโคบอลมีจำหน่ายตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปเรื่องชาอย่าปล่อยให้ชินรักษาด้วยเมทิโคบอล
4: ก๊อกก๊อกก๊อกยิปล็อกตราบ้านคือแบรนด์ที่บ้านบอกบอกให้คุณซื้อคือแบรนด์ที่บ้านบอกบอกให้คุณใช้คือแบรนด์ที่บ้านบอกบอกให้คุณเลือกเรายิปล็อกตราบ้านคือผู้เชี่ยวชาญด้านแผ่นยิปซัมระบบฝ้าระบบผนังและคือผู้นำด้านนวัตกรรมโซลูชันงานก่อสร้างที่เข้าใจทั้งบ้านเข้าใจทั้งคุณมากกว่า55 ปียิปล็อกตราบ้านบ้านที่เข้าใจบ้าน
0: เวลากินของเผ็ดๆโอ้ยบุฟเฟ่ปิ้งย่างหรือกินอะไรดึก
5: ๆเมื่อมีอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาการท้องอืดท้องเฟ้อเนื่องจากกรดไหลย้อนและอาหารไม่ย่อยที่เกิดจากมีกรดมากเกินไปออกฤทธิ์ภายใน5 นาทีอาโมจินเยลรับประทานง่ายคลายแสบร้อนกรดไหลย้อนนึกถึงอาโมจินเยลอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาจากบริษัทมิลลิเมตจำกัดอ่านฉลากก่อนใช้ยา

0: ดยยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบและ The Goodie ดีดีดีดีหมาแมวหม่ำแล้วแฮปปี้
1: สิบเอ็ดโมงแล้วค่ะตื่นค่ะทุกคน
2: ตื่นครับผม
1: ติดตามกันต่อนะทุกวันนี้นะคะมนุษย์เราสร้างหุ่นยนต์ขึ้นมาเราคุมอยู่ใช่ปะ
3: ตอนนี้คุมอยู่นะ
1: ตอนนี้คุมอยู่
3: ตอนนี้คุมอยู่แต่อนาคตไม่แน่ค
1: ือ
3: เวลาเราดูหนังไซไฟสมัยประมาณสัก 10-20 ปีที่แล้วเน
1: ี่
3: ยเราก็มองว่ามันอยู่ไกลตัวมากเลยนะครับ
1: แต่ตอนนี้
3: เขารู้สึกมันเป็นไปได้นะเพราะอย่างดูอย่าง AI ต่างๆที่ตอนนี้แคนก็พยายามว่าเดี๋ยวแคนต้องพยายามเรียนเนี่ยรู้สึกว่ามันเก่งจังเลยเก
1: ่
3: งแล้วเริ่มที่จะคิดเองได้แล
1: ้
3: วมันก็เป็นไปได้ไม่ยากเลยถ้าเกิดเขาสามารถคิดเองได้แล้วสุดท้ายก็จะมาควบคุมทุกอย่างได
1: ้แต่ว่าเราคงจะต้องคุมเขาแทนดีกว่าไหมอ่ะ
3: ถูกต้องเพราะฉะนั้นควรต้องหาทางป้องกัน
1: สหประชาชาติและกาชาดสากลค่ะเขาก็ออกมาเตือนนะเตือนอย่างจริงจังเลยแหละเขาบอกโลกเรากำลังเข้าใกล้อนาคตที่เขาเรียกว่าหุ่นยนต์สังหารเลยนะจะมุ่งเป้าเล่นงานมนุษย์คือเขาร้องขออย่างเร่งด่วนเลยนะคะให้มีกฎหมายระดับนานาชาติขึ้นมาควบคุมอาวุธอัตโนมัติค่ะคือคำเตือนนี้มีขึ้นนะคะเนื่องจากเมื่อปีต้องย้อนกลับไปปี2023นะคะเลขา UN คุณอัลโตนิโอกูเตเรสนะคะแล้วก็คุณเมียนาสโปยาริสนะคะซึ่งเป็นประธานคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศหรือ ICRC เขาเคยเรียกร้องค่ะให้มีการกำหนดข้อห้ามแล้วก็ข้อจำกัดเป็นการเฉพาะภายในปี2026สำหรับเทคโนโลยีนี้นะคะซึ่งเราก็ต้องยอมรับว่ามันพัฒนาไปเร็วมากคือเขาบอกว่าโดยทั่วไปแล้วเนี่ยนะคะระบบอาวุธสังหารอัตโนมัติหมายถึงระบบอาวุธที่สามารถเลือกเป้าหมายและใช้กำลังได้โดยที่ไม่ต้องมีมนุษย์เข้าไปยุ่งเกี่ยวระบบอาวุธอัตโนมัติถูกเอาไปใช้ทั้งในสนามรบในสภาพแวดล้อมในวงกว้างเรียบร้อยแล้วแล้วก็เขาก็มองว่าพลเรือนเนี่ยกำลังเสี่ยงที่จะเสี่ยงต่อเรื่องเนี้ยมากขึ้นนะคะคือผู้เชี่ยวชาญเขาบอกว่าถึงตอนเนี้ยยังไม่มีการยืนยันการใช้อาวุธอัตโนมัติเต็มรูปแบบในการเล่นงานมนุษย์โดยตรงแต่ว่าเราลองไปดูความตึงเครียดและความขัดแย้งที่มันเกิดขึ้นในตะวันออกกลางแล้วก็สงครามรัสเซียยูเครนเน้นการสู้รบก็คือตอนนี้พัฒนาโดรนกันแทบไม่ต้องหลับต้องนอนแล้ว
3: ใช้
1: โดรนสู้กันเป็นหลักเขาก็เลยเกรงว่าสิ่งที่เขากังวลสิ่งที่เขาหวาดกลัวอาจจะเกิดขึ้นเร็วๆนี
3: ้
1: แต่เขาก็ย้ำนะเขาบอกว่าไม่ได้เรียกร้องให้ห้ามแพร่ขยายระบบอาวุธอัตโนมัติทั้งหมดนะเพียงแต่ว่าคุณจำเป็นจะต้องห้ามอาวุธ2ชนิดที่ยอมรับไม่ได้มากที่สุดและก่อให้เกิดความเสี่ยงสูงสุดที่จะละเมิดกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศนั่นก็คืออาวุธอัตโนมัติที่คาดเดาไม่ได้โดยที่คนปฏิบัติงานไม่สามารถที่จะคาดการและคาดเดาผลกระทบของการใช้ได้อย่างเพียงพอและอีกอย่างหนึ่งก็คือระบบอัตโนมัติระบบอาวุธอัตโนมัติต่อต้านบุคคลที่มุ่งเป้าไปที่มนุษย์โดยตรงนะคะคือเขาย้ำว่านวัตกรรมอ่ะต้องรับใช้มนุษยชาติ
3: ครับ
1: ไม่ใช่สร้างอันตรายให้มนุษย
3: ์ใช
1: ่
3: คือตอนนี้แคนก็ชอบดูหนังไงหนังเริ่มมีหนังที่ตัวร้ายไม่ใช่คนเยอะแล้วนะต
1: ั
3: วร้ายเป็นระบบต
1: ั
3: วร้ายเป็น AI มันเริ่มแล้วเราเริ่มเห็นภาพมากขึ้นนะฮะอย่างล่าสุดแคนดูหนังนะฮะไปพรามวิดีโอก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับบ้านพักต่างอากาศนี่แหละเป็นบ้านอัตโนมัติที่ควบคุมด้วย AI
1: ทุกอย่างเลยในบ้าน
3: แต่สุดท้ายระบบมันถูกแฮกกลายเป็นว่าตัวบ้านเนี่ยมันกลายเป็นตัวที่พยายามทำทุกอย่างเพื่อจัดการคนที่มาในบ้านซึ่งมันเหมือนกับต้องสู้กับ AI อะไรอย่างเงี้ยครับ
1: มันกลายไหวไหมอะ
3: ยากมากเพราะถ้าเกิดบ้านเป็นอัตโนมัติทุกอย่างเนี่ยมันสามารถปรับได้หมดเลยนะไม่ว่าจะเป็นอาบน้ำอยู่ดีน้ำกลายเป็นร้อยองศา
1: หรืออะไรอย่างเงี้ย
3: อะไรประมาณเนี้ย
1: นะคะมันดูแล้วมันก็
3: เก้าอี้นวดอยู่ดีก็บีบคออะไรเงี้ย
1: นี่ไงมันก็ดูไม่เกินจริงนะเอาจริงแต่ก็เราก็อย่าเพิ่งแบบถึงขั้นบอกว่าโอ้โหตื่นตระหนกแต่ก็อย่างที่บอกกลับไปที่เรื่องเดิมว่าเราพัฒนาเขาเราคุมเขาอยู่หรือเปล่า
3: ใช่ครับ
1: ค่ะช่วงนี้ติดตามกันกับพี่แคนต่อนะคะ
3: เด
1: ี
3: ๋ยววันนี้มีแขกด้วยนะครับ
1: ใช่แล้ว
3: เดี๋ยววันนี้มีพี่นัทศักดาธรมาน
1: ะรอติดตามได้ค่ะ
3: ครับ
0: โดยเมื่อมีอาการจากแมลงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็นและ The Goodie The Goodie มัมแล้วแฮปปี้อาหารหมาแมวคุณภาพดีๆหาซื้อได้แล้วที่ Tops และ Pet and Me Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆ DJ Playlist 55 Minutes DJ Can
3: DJ Playlist by DJ Can นะครับตอนนี้11โมงยังอยู่ด้วยกันที่นี่ Green Wave นะฮะเป็นไงบ้างทำงานในช่วงเช้าผ่านไปแล้วใกล้ๆเที่ยงมีแพลนจะกินอะไรกันบ้างเอามาแชร์หน่อยตอนนี้ DJ ก็เริ่มจะหิวแล้วเหมือนกันนะฮะเมื่อเช้านี้อ่านข่าวเสร็จ6โมงแล้วก็รอจัดต่อจากGreen Morning นะฮะ8โมงแทนพี่เป้เนี่ยก็ไปหาอะไรกินตอนเช้าแถวๆแกรมมี่มาก็จำได้ว่าตอนเช้านี่กินเป็นข้าวหน้าไก่เทอริยากิพิเศษ เพิ่มไก่มาแล้วแต่ว่าตอนนี้รู้สึกหิวละแชร์กันหน่อยแล้วกันนะฮะสดใสสดใสเนี่ยแม้11โมงแล้ว

ย66ปีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไฟฟ้าอัจฉริยะเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนและซีคอนตัวจริงเรื่องสร้างบ้านที่คุณวางใจได้สร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391อาหารแมวกินโนะเรียลมีทฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหารและ

0: โดยทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนกู้คิดเรื่องบ้านยิบร็อกตราบ้านผู้นำด้านแผ่นยิบซ้ำฝ้าเพดานระบบผนังที่เข้าใจบ้านเข้าใจคุณมากกว่า55ปีลีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือรีกาลอสของขวัญสุดว้าวที่แมวและสุนัขกินได้ทุกวัน
1: คุณผู้ฟังครับกินเวฟวันนี้ต้อนรับพี่ณัฐศักดาธรนะสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับสวัสดีชาวกินเวฟดีใจที่ได้กลับมาครับ
1: คิดถึงกินเวฟไหมมากินเวฟล่าสุดเมื่อไหร่พี่ณัฐ
2: โอ้โหตั้งแต่ตอนนั้นเป็นยุคแบบว่ามีทริปกินเวฟเยอะๆได้ไปเที่ยวต่างประเทศกับกินเวฟ
1: พี่รู้เปล่าว่าคือผมทำกินเวฟมา6ปีนะพี
2: ่ครับ
1: ตอนที่เซ็นสัญญาเข้ามาในทีมงานก็บอกว่าเนี่ยแคนเราไปแบบประเทศละเดือน
2: เดือนละประเท
1: ศเรามีทริปเดือนละประเทศ
2: โอ้พี่ได้ไปยุโรปอะไรอย่างเงี้ย
1: ตอนนั้นเข้ามาผมเจอโควิดเนี่ยจนถึงทุกวันเนี้ยผมยังไม่เคยไปสักทริปเลยพี่เนี่ย
2: เอาล่ะสปอนนะครับ
1: นั่นแสดงว่าตอนที่พี่ณัฐไปตอนนั้นคือก็เกิน6ปี
2: นี่น่าจะเกินเพราะว่าใช่มากินเวฟล่าสุดน่าจะก่อนโควิดอีกอ่ะครับ
1: ก่อนโควิด
2: เพราะว่าห่างจากปล่อยเพลงไปนาน7ปีอ่ะเพิ่งกลับมาปล่อยเพลง
1: แฟนๆคนไหนคิดถึงก็ทักทายแชทกันมาพูดคุยกันได้นะครับวันนี้พี่ณัฐมาพร้อมกับเพลงใหม่ล่าสุดจริงจริงพี่ณัฐทำเพลงต่อเนื่องปะ
2: จริงๆเว้น
1: อยู่เรื่อยๆ
2: คือเพลงล่าสุดตอนนั้นคือก่อนโควิดชื่อเพลงฉันเห็นครับแล้วก็เพิ่งกลับมาปล่อยเพลงปีนี
1: ้
2: มีก่อนหน้านี้เพลงหนึ่งชื่อเพลงธีรวันปล่อยประมาณเมื่อเดือนมิถุนา
1: ครับ
2: แล้วก็นี้เป็นเพลงที่2ที่ปล่อยเพลงปีนี้ชื่อเพลงร่ม
1: ตอนนี้คือเราทำเองเลยป่ะ
2: อิสระครับทำเองทุกอย่างเลยแคน
1: เหมือนล่าสุดผม
2: เหนื่อยมากเลยแคน
1: เป็นไงบ้างล่าสุดอย่างสุดรอบก่อนอันนี้แคนคุยกับพี่เจมเรืองศักดิ
2: ์
1: แคนก็ถามพี่เจมว่าเป็นไงบ้างพี่โอ้ทำไปทุกอย่างเลยแ
2: ค่ใช่
1: เหนื่อยเหมือนกัน
2: คือตอนนี้มันเหมือนเราต้องลองไปลงดูทุกดีเทลเลยครับแม้แต่แบบโลโก้ปกเพลงอย่างเงี้ยเราก็ต้องไปนั่งคุยกับคนที่เขาดีไซน์ว่าเอ้ยมันจะออกมาแนวไหนอะไรยังไงเนี่ยไอ้ปกซิงเกิลเนี่ยที่ก็เป็นคนแบบว่าทำสีเอง
1: จริง
2: ๆ
1: เน
2: ี่
1: ย
2: อีดิตรูปอะไรเองอะไรอย่างเงี้ยคือพาร์ทไหนที่เราทำเองได้เราก็ทำอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ายังไงก็มีทีมรอบๆช่วยซัพพอร์ตนะ
1: ต้องนึกแบบนี้เมื่อก่อนเวลาเราอยู่ค่ายเนี่ยเราคือมีหน้าที่ในการไปเขาให้ทำอะไรก็ไปถ่ายไป
2: เล
1: ย
2: แต่ละวันเขาก็มีตารางมาให้เลยว่าวันนี้เราต้องไปทำอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ย
1: แต่ผมว่าสิ่ง

0: ใช่
1: พี่ต้อน AF
0: ใช่
1: พ
0: ี่
1: ต้อนมันตรงชัย
0: เหมือนกันเนี่ยแหละเออนัทต้อนเนี่ยคู่จิ้นในตำนาน
1: เฮ้ยเมื่อก่อนเป็นคู่จิ้นใช่ป่ะ
0: ใช่เป็นคู่จิ้นกันแบบเป็นคู่จิ้นที่ยังมีลมหายใจยังคุยกันอยู่ทุกวันนี
1: ้ผมว่านะคือแบบว่าเราเป็นแบบเจนคู่จิ้นเริ่มต้นอ่ะ
0: ใช่
1: เพราะว่า
0: จริงเราเป็นยุคแรกของคำว่าคู่จิ้นเลยตอนนั้นอ่ะตอนที่พี่ตอนที่เขาจิ้นกันตอนนั้นนะพี่ยังไม่เข้าใจคำว่าจิ้นเลยว่ามันคืออะไร
1: สมัยนั้นจิ้นเข้าใจยากแล้วคำว่าวายนี่งงเลยนะ
0: ตอนนั้นยังไม่มีคำว่าวายด้วยครับ
1: ไม่มีมาทีหลัง
0: เออวายนี่เริ่มยุคหลังๆแล้ว
1: เป็นคู่จิ้นยุคนั้นเลยโอเค
0: ใช่ใช่
1: ที่ต้องส่งแบบเมโลดี้มา
0: ส่งคือเราจะคุยกันตลอด2คนว่าแบบเพราะว่าทั้งคู่ก็คือยังรักเรื่องแบบการทำเพลงรักการร้องเพลงอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะคุยเรื่องเพลงตลอดแล้วมีวันนึงมันก็ส่งปีที่แล้วช่วงหน้าฝนอย่างเงี้ยแหละ
1: โอ้ส่งมาตั้งแต่ปีที่แล้ว
0: ใช่ส่งมาตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วก็พี่ก็ฟังเมโลดี้ที่เขาแต่งเป็นท่อนฮุก
1: ครับ
0: แล้วรู้สึกโอ้ยมันเพราะว่าเมโลดี้นี้ดีว่ะขอเลยแล้วกันก็เลยเอามาแต่งเนื้อเลย
1: ซึ่งเขาก็ให้ด้วย
0: เขาให้เลยเขาให้เลยเออเราก็เลยเอามาแต่งเนื้อเป็นแล้ววันนั้นพี่นั่งแต่งเพลงอยู่ตรงแบบเป็นคาเฟ่แถวเรียบด่วนอะไรเงี้ยใกล้ๆบ้านแล้วฝนมันก็ตกมาเออเหมือนแบบเหมือนท้องฟ้าฝนมันบอกแล้วว่าต้องแต่งเพลงเรื่องอะไรอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราแบบเรามองไปข้างนอกเราเห็นแบบเวลาฝนตกอ่ะนึกออกป่ะแ
1: ค
0: ่มันเมืองมันจะแบบเทาๆอะไรเงี้ยแล้วมันจะดูหม่นไปหมดเลยอะไรเงี้ยครับแล้วเราก็รู้สึกว่าเออเวลาฝนตกนี่มันเหมือนแบบความรู้สึกเหมือนเวลาชีวิตคนเรามันมองไม่เห็นทางออกเหมือนกันเน
1: า
0: ะเออเวลาที่มันเจอเรื่องถาโถมเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยเออเราก็เลยเปรียบกับชีวิตใครสักคนที่แบบเวลาถ้าเจอเรื่องหนักๆมามันก็เหมือนแบบชีวิตเจอฝนตกหนักอยู่อะไรเงี้ยแล้วทีนี้ถ้าเรารักคนคนนั้นน่ะบางทีเรารู้สึกว่าเออเราก็อยากจะเป็นคือถ้าเราหยุดฝนให้เขาไม่ได
1: ้
0: นั่นมันเกินความสามารถเราอย่างน้อยเราขอเป็นร่มแล้วกันขอเป็นร่มที่แบบช่วยกันฝนให้เขาจนกว่าฝนหนักๆช่วงนี้มันจะผ่านไปแล้วพอฝนมันหยุดตกก็ไม่เป็นไรฉันเข้าใจดีว่าฉันเป็นแค่ลมเพราะฉะนั้นเธอก็พับฉันเก็บไว้เหมือนเดิมแค่นั้นก็พอ
1: เพลงคนดีที่ไม่สมหวัง
0: เพลงคนดีที่ไม่สมหวังแบบเข้าใจดีทุกอย่าง
1: ไม่คือฟังมาตอนแรกก็คือแบบเฮ้ยฉันพร้อมจะเป็นร่มแต่ถ้าเกิดฝนหยุดเธอจะพับเก็บก็ได้เหมือนกัน
0: เออคือมันเหมือนเรารู้ว่าแบบเราเป็นได้แค่ไหนสำหรับเขาอะซึ่งจริงๆมันก็แบบจริงๆมันตรงกับประสบการณ์ตัวเองสมัยเมื่อก่อนเหมือนกัน
1: ครับ
0: เวลาเราแอบไปชอบใครสักคนที่เขาเหมือนเขามีเจ้าของอยู่แล้วครับเราเป็นที่รับฟังให้เขาอะนึกออกไหมเราเขามีเรื่องอะไรมาก็มาระบายกับเราเราก็อยู่ข้างๆเขา
1: ครับ
0: ถ้าเป็นเมื่อก่อนนะเราก็มีความหวังลึกๆว่าแบบเอาว่าเขานี้ครั้งนี้คงเลิกกันด้วยใช่ไหมเออแต่เขาหนักขนาดนี้แล้วรอบนี้ต้องเลิกกันแน่เลย
1: ผ่านประสบการณ์มาเยอะๆละ
0: แต่สุดท้ายเขาก็จะกลับไปหาคนของเขาอะไรเงี้ยแต่เนี้ยพอผ่านประสบการณ์มาเยอะๆนะวันนี้ครับก็โอเคไม่เป็นไรสุดท้ายเขาจะเลือกเราหรือไม่เลือกเราเขาจะกลับไปหาคนเก่าของเขาก็อย่างน้อยในช่วงเวลาที่เขาอยู่กับเราเราได้ช่วยให้เขารู้สึกดีขึ้นก็ดีเออ
1: นึกเพลงตอนนั้นที่พี่บอกว่าพี่อยู่ที่คาเฟ่ตรงเรียบด่วนเนี่ยเขียนนานไหมเพลงเนี้ย
0: ท่อนฮุกมาเร็วมากครับท่อนฮุกเพลง
1: ฮุกมาก่อน
0: ใช่เพราะตอนนั้นมีเมโลดี้แค่ฮุกก่อนเริ่มแรกก
1: ็
0: คือตอนแต่งเมโลดี้ฮุกมาแล้วก็แป๊บเดียวเลยท่อนฮุกนั่งตั้งแต่งไม่ถึงชั่วโมงอ่ะท่อนฮุกอ่ะปุ๊บมันมาเลยมันเหมือนแบบมันเห็นเป็นภาพมันเห็นเป็นภาพเลยว่าเอ้ยพอฝนตกเราอยากให้เขาเข้ามาหลบฝนกับเรามันจะมีคำเหล่านี้โผล่ออกมาเออท่อนฮุกมันจะแบบถ้าเธอกำลังเปียกฝนหนาวเกินไปเข้ามาหลบตรงนี้ด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยคร
1: ับ นี่มีหนึ่งข้อความบอกว่าอุ้ยเนื้อเพลงแลอบอุ่นในหน้าฝนจริง
0: ๆตั้งใจปล่อยหน้าฝนด้วยครับก็จริงๆมันเสร็จนานแล้วแต่ก็แบบเอ๊ะถ้าปล่อยหน้าร้อนคนคงไม่อินแน่เลยร้อนเลย
1: กันแต่ช่วงนี้ได้นะช่วงนี้ฝนก็แบบตกต่อเนื่องอยู
0: ่ใช่ๆ
1: ครับคราวนี้พอเราทำเองทุกอย่างอ่ะแน่นอนว่าเราท่อนแบบที่ไม่ใช่ฮุกพี่นะก็ต้องแต่งเองหมดเลยมั้ยครับ
0: ท่อนที่ไม่ใช่ฮุกตอนนั้นก็คือเข้าไปในสตูกับโฟครับโฟประทีโฟวงเฮนส
1: ์
0: ที่เป็นวง25 hours
1: ครับ
0: เออเขาเป็นโปรดิวเซอร์ตั้งแต่เพลงธีรวันแล้วพอเขาไปในสตูดิโอก็นั่งกับโฟนั่งกับต้นหนด้วย
1: น้องต้นหนนะ
0: ใช่ต้นหนก็คือมาช่วยแต่งเมโลดี้เพลงนี้ก็กลายเป็นว่าเมโลดี้เพลงนี้จะมี3คนก็คือมีต้นมีพี่แล้วก็ต้นหน
1: ครับ
0: แล้วโฟเขาก็อาร์เรนจ์ส่วนเนื้อก็พี่ก็เอาไปเขียนเองให้ครบทั้งหมดอะไรเงี้ยคร
1: ับปกติพี่นัทเขียนเพลงเองอยู่แล้วปะ
0: ด้วยนะแต่คนมักจะไม่ค่อยรู้ อย่างรักเธอคนเดียวเนี่ยแต่งทำนองเองคิดถึงดังๆด้วยก็แต่งทำนองเองอะไรอย่างเง
1: ี้
0: ยคนจะไม่ค่อยรู้คนจะนึกว่าร้องอย่างเดียวอะไรอย่างเงี้ยใช่หน้าตาเหมือนคนที่ร้องเพลงอย่างเดียวหน้าตาเหมือนไม่มีความสามารถในการแต่งเพลงแต่จริง
1: ๆเรา
0: แต่จริงๆมีความรู้เรื่องดนตรีนะครับ
1: ไม่รู้เลยอ่ะไม่รู้เลยว่า
0: แต่งเพลง
1: ไม่รู้ว่าพี่นัทแบบแต่งเพลงด้วยอ่ะในวงแคร์นะแคร์รู้ว่าพี่นัทเป็นนักร้องเพอร์ฟอร์แมนซ์แล้วก็พี่นัทเป็นนักกล้าม
0: ขอบคุณนะ
1: สวยตลอดเวลาคือแบบว่าเฮ้ยคือพอมันโตมาแล้วรู้สึกเลยว่าการที่ บริหารหุ่นให้เป็นอย่างนี้ตลอดเวลานี่มันแบบสุดๆจริงๆแล้วมันยากนะ
0: เออแต่ช่วงนั้นอยู่

0: มีช่วงหนึ่งฟิตจริงๆ
1: uh-huh.
0: ช่วงนั้นฟิตจริงๆครับ
1: ช่วงนี้อ่ะ
0: ช่วงนี้ก็ยังฟิตอยู่แต่ไม่ได้เครซี่เท่าช่วงนั้น uh-huh. ไม่ได้ไปโฟกัสเรื่องหุ่นอะไรเท่าช่วงเมื่อก่อนช่วงนี้ก็ทำงานเพลงหนักหน่อย ออกกำลังกายได้มีเวลาออกกำลังกายน้อยลงนิดนึงแต่ยังออกกำลังกายอยู
1: ่เล่าถึงเบื้องหลังของการทำดนตรีหน่อยตัวดนตรีที่บอกว่ามี3คนที่ช่วยกันแล้วจริงๆแล้วมันเป็นแนวไหนอ่ะเป็นแนว
0: คือเป็นเพลงป๊อปนั่นแหละครับคือแล้วก็ตั้งใจว่าคือด้วยความที่เราก็โตมากับเพลงยุคก่อนนะเนาะเราก็อยากให้เมโลดี้มันยังมีกลิ่นไอของความเป็นยุคเมื่อก่อนนิดนึงแต่ดนตรีเองมันก็ต้องไม่เก่าเกินไปอ่ะมันก็ต้องมีซาวใหม่ๆเข้ามาปนให้มันมีความรู้สึกร่วมสมัยอยู่ด้วยเลยครับแต่ก็จะไม่ได้ร่วมสมัยขนาดไปเป็นซาวเชิงแบบน้องๆวงทีป๊อปอะไรอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: เล็กทอนิกส์เลย
0: เรายังมีเครื่องดนตรีที่เป็นเครื่องดนตรีสดเปียโนเล่นสดกองเล่นสดกีตาร์เล่นสดอะไรอย่างเงี้ยปนเข้ามาในเพลงอยู่ให้มันยังมีบรรยากาศในเพลงนี้ตั้งใจเลยว่าแบบคนฟังอยากให้เขาเห็นบรรยากาศพอฟังแล้วต้องรู้สึกถึงบรรยากาศที่มันเงาๆแต่มันก็ยังมีความอุ่นๆอะไรบางอย่างอยู่อย่างในท่อนโซโล่อย่างเงี้ยมันจะมีเสียงเปียโนที่เล่นเป็นเหมือนเม็ดฝนเลยถ้าใครตั้งใจฟังมันจะมีกุ้งยิงกุ้งยิงเหมือนตั้งใจเลย
1: ตั้งใจเหมือนกับฟิลเหมือนเม็ดฝน
0: ใช่ให้มันรีมายด์เขาว่านี่มันเป็นเสียงแบบฝนตกอะไรเงี้ยครับ
1: คราวนี้พอมีเพลงมันต้องมีเอ็มวีนะมีไหม
0: มีแล้วเพิ่งปล่อยเมื่อวานเลยครับ
1: ทำเองด้วย
0: ทำเองเรียกว่าลงทุนเองเลยลงทุนเองแล้วก็เล่นเองด้วยครับแล้วเพลง MV นี้ก็ไปชวนพี่คริสหอวังมาเล่นด้วยกันก็สนุกมากครับแล้วโปรดักชันคือภาพสวยมากอยากให้ไปดูกันได้น้องจีนที่เขากำกับ MV แบบหลายๆเพลงของเจฟซาเตอร์มาทำให้
1: เดี๋ยวนี้พอต้องทำ MV ในสมัยเนี้ยกับสมัยก่อนฟีลลิ่งต่างกันเยอะไหม
0: ต่างกันเยอะไหมหรอก็มันต่างกันที่ถ้าเมื่อก่อนเราอาจจะไม่ได้เข้าไปเนี่ยพอเป็นศิลปินอิสระอะไรเงี้ยครับเราคุมโปรเจกต์ตัวเองเราเข้าไปอินวอล์ฟมากแม้แต่สเต็ปแรกของการนั่งคุยประชุมออนไลน์กันว่า MV นี้เราอยากให้มันไปทางเล่าเรื่องหนักแค่ไหนหรือเน้นการให้ภาพเล่าเรื่องแค่ไหนนึกออกใช่ไหมมันก็จะมีบาลานซ์ตรงนี้อยู่โทนที่อยากให้ออกมาเป็นสีแบบไหน
1: เราคุยถึงโทนนี้เลย
0: คือมันคุยกันละเอียดมากนะครับหรือเขาตัดต่ออีดิตมาอีดิตแรกเนี้ยมันเรียงภาพมาแล้วเราอยากเปลี่ยนอะไรไหมเราต้องนั่งคอมเมนต์กันกลับไปกลับมาตลอดเลยก็ทำละเอียดเหมือนกันครับ
1: เพราะฉะนั้นเพลงนี้มันคือแบบเหมือนเป็นตัวเราแบบเต็มที่เลยเนาะเพราะมีความคิดเห็นของเราแบบอยู่ในนั้นแบบ
0: เต็มที่มาก
1: เป็นคนตัดสินใจอะ
0: เต็มที่มากแล้วพอมีใครสักคนดูหรือฟังเพลงแล้วแบบคอมเมนต์ว่าเขาชอบอะไรตรงไหน
1: uh-huh.
0: มันยิ่งโคตรฟูลฟิลเลยเพราะเรารู้สึกว่าเราเหนื่อยกับมันเลยเรามีคนมาคอมเมนต์กันแล้วโอเคหายเหนื่อยแล้ว
1: ตอนนี้พี่ปล่อยมา2เพลงเนาะ
0: ครับ
1: แล้วพี่แพลนแบบต่อเนื่องป่ะ
0: ต่อเนื่องเลยแต่ต่อเนื่องเลยจริงๆที่รอมาจนปีนี้เพื่อเราค่อยปล่อยเพราะว่าอยากสะสมให้มันมีเพลงประมาณหนึ่งก่อนเพราะเราไม่อยากปล่อยแล้วให้มันขาดตอนอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เราเรียงไว้แล้วอย่างปีนี้อย่างน้อย3เพลงแล้วนะครับต้นปีหน้าก็น่าจะมีรวมๆเป็น EP เป็นอะไรอย่างเงี้ยครับ
1: เพราะฉะนั้นในปีนี้ก็ยังมีอีก
0: ใช่ปีนี้จะมีอีกเพลงนึงก่อนอีกเพลงนึงก่อนสิ้นปี
1: ครับ
0: ต่อจากเพลงร่มเนี่ยครับ
1: เอ้ยมีหนึ่งข้อความบอกว่าแบบเคยคิดอยากแต่งเพลงที่สักท่อนมีภาษาญี่ปุ่นมั้ยครับ
0: อ๋อจริงๆเคยมีเพลงในอดีต
1: เคยมีใช่ไหมเหมือนแบบ
0: แต่ว่ามันเป็นมันไม่ได้เป็นแบบท่อนร้องไม่มีเป็นท่อนพูดภาษา
1: เป็นท่อนพูดภาษาญี่ปุ่นนะ
0: ใช่
1: แสดงว่าแฟนตัวจริง
0: แฟนตัวจริงเนาะรู้ว่าพูดภาษาญี่ปุ่นได
1: ้โอเคครับ
0: คุณชัว
1: ทักทายด้วยนะฮะไหนมาถึงที่นี่แล้วมันต้องแบบทิ้งเสียงสดไปหน่อย
0: อ๋อได้ครับ
1: สักท่อนหนึ่ง
0: มาท่อนพูดแล้วกันนี่เพลงร่มนะครับ
1: เพลงร่มนะครับจัดให้นะครับ1 2 3จัดไปครับ

0: เกรงใจฉันเข้าใจดีทุกอย่าง
1: ขอบคุณครับ
2: ไม่คิดจะแบบแต่งให้ร้องง่ายๆเลยหายใจไม่ทันเลยเนี่ย
1: ใช่ไม่ค่อยมีที่ให้หายใจเลยแค่
2: นี่ฟังปุ๊บเอ๊ะหายใจตรงไหนนะก่อนนะพอมากพอมากนี่ได้ฟังเสียงสดๆไปแล้วนะฮะฝากเพลงนิดหน่อยฮะทิ้งท้ายนิดหนึ่งครับ
0: ฝากเพลงด้วยนะครับเพลงร่มนะครับเพลงสำหรับคนที่อาจจะเป็นที่พักใจเป็นเซฟโซนให้กับคนอื่นนะครับแต่ว่าอาจจะไม่ได้เป็นเจ้าของหัวใจเขาแต่อย่างน้อยเราก็ได้ทำหน้าที่ร่มปกป้องเขาในวันที่ฝนตกแล้วครับ
2: เป็นการฝากเพลงที่คิดประโยคมาอย่างดีแล้วด้วยขึ้นโขดได้เลย
1: คิดเมื่อกี้เลย
2: ขึ้นโขดได้เลยขึ้นโขดได้เลยวันนี้ขอบคุณพี่น้ำมากครับมา
1: ขอบคุณมากครับแคน
2: อยากให้มาเรื่อยๆนะ
0: ได้ครับเดี๋ยวมีเพลงอีกก็มาอีกครับ
2: ได้เลยขอบคุณมากนะครับจัดให้เต็มๆครับเพลงนี้ร่มฮะจากพี่นัทศักดาธรครับ

0: DJ Playlist 55 Minutes โดยสมาชิกบางจาก Green Mouse รับส่วนลด120บาทในแอปบางจากวันนี้ถึง30กันยา69ดูเพิ่มในแอปพลังดีๆที่เจิดจ้าทุกเรื่องไฟฟ้านึกถึง MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ
1: เพื่อนเป็นหมอกับหมอเพื่อนแพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
2: เขาบอกว่าผู้หญิงพออายุ35ปุ๊บทุกอย่างจะพังปั๊บสุขภาพโดยรวมของผู้หญิงจะแย่แบบเห็นได้ชัดเลยแหละค่ะน้องหมอ
1: ผู้หญิงกับฮอร์โมนเป็นของคู่กันค่ะถ้าเครียดเหนื่อยนอนไม่หลับน้ำหนักขึ้นเหมือนไม่ใช่เรื่องใหญ่แต่มองข้ามไม่ได้เด็ดขาดเลยค่ะเพราะนี่แหละคือสัญญาณเตือนวัยนี้เลยจำเป็นต้องเช็คสุขภาพดูแลสมดุลจากภายในอยากสุขภาพดีต้องป้องกันก่อนเกิดอาการรุนแรงค่ะ
2: เรื่องผู้หญิงแบบนี้เนี่ยต้องให้ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพผู้หญิงดูแลค่ะที่ศูนย์สุขภาพผู้หญิงเครือโรงพยาบาลพญาไทเขาดูแลผู้หญิงอย่างเข้าใจแก้ปัญหาของผู้หญิงแต่ละคนอย่างตรงจุดปรับสมดุลให้เหมาะสมกับผู้หญิงแต่ละช่วงวัยมีแพ็กเกจตรวจเชิงลึกถึงฮอร์โมนด้วยแนะนำเครือโรงพยาบาลพญาไทโทร1772
1: เพื่อนเป็นหมอ
0: โดย Refine to Shine ปรับสมดุลสุขภาพเปล่งประกายอย่างมั่นใจที่ศูนย์สุขภาพผู้หญิงเครือโรงพยาบาลพญาไทโทร1772
3: เพราะความปลอดภัยคือความหรูหราในแบบ Volvo ขอเชิญสัมผัส Volvo EX90 รถไฟฟ้า SUV 7ที่นั่งพร้อมสิทธิประโยชน์สูงสุด 900,000 บาทและ Volvo ES90 รถไฟฟ้าซีดานพร้อมรับประกันภัยชั้น1นาน3ปีที่งาน Big Motor Sale by Tech บางนาและที่โชว์รูม Volvo ทุกสาขาระหว่างวันที่21ถึง30สิงหาคมนี้
4: เฮ้ยผัวนี่ผู้ช่วยใหม่ของคุณหอมเจียว
5: ดิ
6: คุณมีกลิ่นหืนไหม
5: ไม่มีแล้วพี่อ่ะเต็มเม็ดเหรอ
4: พวกคุณจะทำอะไรกันอ่ะ
7: ขั่วไงถั่วลิสงขั่วหอมเจียวหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดไม่ถั่วลิสงขั่วหอมเจียว
4: เคี้ยวมันเต็มเม็ด
7: จากไรทิป
0: นานแค่ไหนที่คุณแคร์ใครมากกว่าใจตัวเองทอล์คโชว์ครั้งแรกในรอบ33ปีดีเจพี่อ้อยก้าวเดียวจับไมค์ชวนคุยทุกเรื่องของใจแบบครบรถที่สุดดีเจพี่อ้อย One Stand Up Empathy มาเติมพลังบวกกับพี่สาวผู้หิวใจ12กันยายนนี้ที่สยามพิกฮอลล
2: ์บัตรโซเอาแล้วทั้ง2รอบการแสดงนะคะขอบคุณทุกคนจากหัวใจเลยแล้วเรามาเจอกันนะคะ
0: ร่วม Empathy โดย AIS เครือข่ายอัจฉริยะอันดับ1ของไทยแอสตราเซเนกาประเทศไทยขับเคลื่อนวิทยาศาสตร์เพื่อพลังใจและคุณภาพชีวิตผู้ป่วยบอกลาวิตามินเต็มบ้านบลูมรวมมาให้แล้วบลูมผลิตภัณฑ์เสริมอาหารครบจบใน2บลูม BLUUMโอไฮโอเต้าหู้ญี่ปุ่นสูตรต้นตำรับแบบกล่องเจ้าแรกในไทยอร่อยง่ายๆได้สุขภาพทุกวัน
8: วิธีเซฟเอเนอร์จีแบบ
9: สวัสดีค่ะแม่ไก่มัมมี่ชิกกี้นะจ๊ะแม่ไก่ของน้องมะลิค่ะวิธีดูแลโรคของแม่ไก่นะจ๊ะก็คือเวลาเราแปรงฟันกับลูกค่ะเราก็ไม่ต้องไปเปิดน้ำคาเอาไว้นะคะก็คือแปรงนะคะแล้วก็แปรงให้ลูกแล้วก็พอถึงเวลาเนี่ยเราก็ค่อยเปิดน้ำนะจ๊ะเป็นการประหยัดด้วยจ้ะหรือจะเป็นวิธีการทิ้งขยะก็คือขวดก็ไว้ขวดพลาสติกก็ไว้ส่วนพลาสติกจะได้สั่งสอนลูกสาวเราด้วยในการทิ้งขยะนะจ๊ะเด็กเนี่ยเขาเรียนรู้จากสิ่งที่เราเป็นมากกว่าสิ่งที่เราพูดนะจ๊ะถ้าเราเริ่มดูแลโรคให้เขาเห็นตั้งแต่
8: ดูแลโลกดูแลใจไปกับ Green Wave มีความสุขทุกวันนะครับ
10: 1 2 3
11: go Airtime Showbiz พาทุกคนทวนเข็มนาฬิกากับคอนเสิร์ตรวมเพลงรักปีลึกความรู้สึกเดิมใน Remaster Concert พบกับ7ศิลปินระดับมาสเตอร์ดีแต่งเจี๊ยบเฉลียงเฉพาะกิจสาวสาวสาวเบิร์ดกะฮาร์ดปั้นไพบุญเกียรติตุ๊กวิยดาก้อยสรัญญาและกบทรงสิทธิ์10ตุลาคม2026พารากอนฮอลล์รอบเดียวเท่านั้นจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ไทยทิกเก็ตเมเจอร์

0: และไวต้าฟู้ดเอเชีย 2-4 กันยาที่ศูนย์สิริกิติ
1: ์คือหิวละ
2: ใช่
1: ตอนน
2: ี้
1: ร
2: ู้
1: ส
2: ึ
1: กว่าน้ำย่อยอ่ะมันแบบ
2: มันเริ่มทำงานหนัก
1: มันแตะกระเพาะอ่ะพอมันแตะกระเพาะมันจะมีความรู้สึกอ
2: ่
1: ะเออ
2: เดี๋ยวรอแป๊บนึง
1: ใช
2: ่ขอเวลา3นาที
1: 3นาที
2: 3ตัวโอเค
1: เสียง
2: นาที
1: เสียงเริ่มหาย
2: เสียงเริ่มหาย3นาทีเดี๋ยวพี่ปล่อยน้องไปเลยแล้วหลังจาก3นาทีนี้คือไม่เจอแคร์แล้วนะ
1: โอ้
2: เจออีกทีพลึกหันหน้า
1: เอางั้นเลย
2: ไม่ถึงขนาดนั้นเอาติดตามกันก่อนนะช่วงนี้นะคะคิดว่าสงสัยว่าจะต้องไปดูซะหน่อยแล้วล่ะ
1: ดูอะไร
2: สนามบินฮาเนดะในโตเกียว
1: ทำไมอ่ะ
2: เขาบอกว่ากันยายนนี้เขาจะเปิดอาคารผู้โดยสารส่วนขยายแห่งใหม่นะคะเมื่อกี้คุยกันเลยเนาะว่ายังไงนะเราช่วงนี้เราไปเที่ยวกันยังไหมมีแพลนกันไหมอะไรอย่างงี้ใช่ไหม
1: ฮาเนดะจะเปิดแบบอาคารผู้โดยสารใหม่เหรอ
2: คือเขาบอกว่าเป็นอาคารส่วนขยายฝั่งเหนือของอาคารผู้โดยสาร1นะคะถือว่าเป็นการขยายพื้นที่ครั้งใหญ่เลยนับตั้งแต่ที่เขาเปิดใช้งานอาคารหลักมาตั้งแต่กันยายนปี2536โหนานมากโดย Japan Airport Terminal นะคะผู้จัดการผู้บริหารจัดการสนามบินก็บอกว่าโครงสร้างอาการอาคารสงสัยจะหิวนะคะ ขออภัยคุณผู้ฟังหลายจุดเหลือเกินโครงสร้างอาคารเป็นแบบผสมผสานด้วยการใช้เหล็กแล้วก็ไม้เพื่อช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมนะคะแล้วก็ยังช่วยเพิ่มความสะดวกสบายให้ผู้โดยสารด้วยนะคะก็จะประกอบไปด้วยลาวช์และพื้นที่สำหรับเด็กนะคะเขามีบริการรถยนต์ไร้คนขับด้วยนะรองรับผู้โดยสารได้สูงสุด4คนนะคะเขาบอกว่าจะช่วยอำนวยความสะดวกในการเดินทางภายในอาคารโดยที่ไม่เสียค่าใช้จ่ายนะคะซึ่งปีที่ผ่านมานะคะถ้าไปดูยอดผู้ใช้บริการสนามบินฮาเนดะพุ่งทะลุ90ล้านคนเป็นครั้งแรกส่วนเที่ยวบินขึ้นลงก็แตะระดับประมาณ 490,000 เที่ยวบินคือถือว่าเป็นเพดานสูงสุดของความจุในการรองรับเที่ยวบินของสนามบินนะคะก็ผู้โดยสารแล้วก็ผู้ที่ใช้บริการเพิ่มขึ้นนะเนาะก็คงจะต้องมีการขยับขยายในส่วนต่างๆให้มันแบบเพื่อที่จะรองรับให้ได้มากขึ้นนะคะ
1: คือฮาเนดะเนี่ยพี่ต้องเวลาไปลงที่ไหน
2: ส่วนใหญ่จะเป็นนาริตะ
1: นาริตะใช่ไหม
2: นานมากแล้วที่ไปฮาเนดะ
1: แค่ไปฮาเนดะสองครั้งแล้วเราค่อนข้างชอบเพราะว่ามันมีความแบบใกล้เมืองมันมีความใกล้เมืองแล้วมันแบบไม่ใหญ่มากพอออกมาแล้วเอ้าถึงด้านนอกแล้ว อะไรอย่างเงี้ย แล้วเสร็จปุ๊บพอนั่งจากสถานี
2: สนามบิน
1: ประมาณ20นาทีอ่ะ
2: เข้าเมือง
1: ก็เข้าเมืองละอะไรอย่างเงี้ยเออแต่ว่าไฟมันก็จะน้อยน
2: ้
1: อยกว่าอะไรประมาณนั้นถ้าเกิดเปิดอาคารผู้โดยสารใหม่ก็จะไฟเยอะขึ้น
2: ใช่ไหมล่ะ
1: เอออาจจะเยอะขึ้น
2: นะสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆน่าจะเพิ่มขึ้นด้วยเช่นเดียวกันนะคะไปมาล่ะ
1: อยากไปอยู
2: ่แต่ดูคิวเขาแล้วดูคิวเขาแล้วไม่มีเวลาเลยคุณผู้ฟัง
1: ใช่นี่ผมบอกไว้เลยนะเดี๋ยวเดือนตุลาคมเนี่ย
2: ตุลาใกล้แล้วนะ
1: จะไปออสเตรเลีย
2: เออ
1: จะไป3วัน
2: 3วันเมื่อกี้แคนเขาบอกเนี่ยเดี๋ยวแคนจะมีไปออสเตรเลียอะไรเงี้ยแต่ไป3วันพี่ฮะขึ้นมากันแบบ
1: คือไม่มีเวลาจริง
2: เหมือนเราฟังผิดหรือเปล่า
1: คือมันเป็นไฟบังคับเพราะว่าคือเราเคยทำวีซ่าไว
2: ้
1: แล้วตอนนั้นเราอยากจะไปไงช่วงที่ไปก่อนนั้นนะครับที่ไปเกาหลีเพราะว่าวีซ่าไปออสเตรเลียมันออกไม่ทันกับไฟที่กับวันที่เราลาไว้แล้วประเด็นคือวีซ่าเขาให้ปีเดียวแล้วก็ดูแล้วแล้วก็ไล่ดูนะว่ามันมีวันหยุดไหนนะที่มันจะติดศุกร์เสาร์อาทิตย์อะไรอย่างเงี้ย
2: ก็ต้องตรงกับไป
1: ใช
2: ้
1: ต้องหยุดด้วยวันธรรมดาลาไม่ได้เลยอย่างเงี้ยก็มันไปตรงแค่อันเนี้ยอาทิตย์เดียวปีหน้าก็ไม่มีอะไรอย่างเงี้ย
2: นะ
1: ใช่ช่วงวันหยุดสงกรานต์กับอะไรไม่ช้าก็อยู่เวร
2: ก็ไม่ได้
1: อะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยมาจบที่ไปออสเตรเลีย3วัน
2: 3วันนะคะ
1: เดี๋ยวจะมารีวิวให้ฟังว่ามันทรหดขนาดไหน
2: ว่า3วันมันเป็นยังไงบ้างเต็มที่ขนาดไหนคืออารมณ์เหมือนแบบเธอฉันไปหุยหินฉันยังไปนานกว่าเขาอีกอ่ะเขาไปออสเตรเลีย3วันอยู่กับแคนกันต่อคุณผู้ฟังรอบหน้าต้นชั่วโมงเดี๋ยวกลับมานะคะ
1: ครับ

ลงน่ารักมากครับ Fall in Love to Easily นะฮะเป็นเพลงจากลานดอกไม้นะครับคุณผู้ฟังครับพอพูดถึงพี่เรเนี่ยเราก็นึกถึงภาพยนตร์หลายๆเรื่องเนาะที่พี่เรก็เล่นแล้วก็เล่นทุกเรื่องอะสนุกทุกเรื่องนะครับแต่มีหนึ่งเรื่องที่เป็นเรื่องที่แฮนแบบว่าชอบมากๆก็คือสบายดีหลวงพระบาง2ไม่มีคำตอบจากปากเซก็สามารถหาดูกันได้นะมีลงไว้ทั่วหมดเลยครับในหลายแพลตฟอร์มนะครับแล้วก็มีเพลงประกอบเพลงหนึ่งซึ่งเป็นเพลงของศิลปินคนลาวนะแต่ว่าทำกับแกรมมี่นะนะฮะชื่อวงว่าเซลครับเพลงหวาน

ให้การฟังเพลงโปรดของคุณคมชัดทุกความหมาย Connect ผ่าน Android Auto หรือ Apple CarPlay บนรถยนต์เปิดแอป A-Time ฟังฟินชัดใสระดับ Premium HD โดยใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลและ

0: พื่อนแพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรีย
1: ิ่งอายุมากขึ้นก็ยิ่งต้องดูแลตัวเองเนาะหมอเพื่อน
0: ถูกต้องค่ะพี่เฟียสพออายุมากขึ้นความสามารถในการซ่อมแซมตัวเองของเซลล์ก็จะลดลงตามวัยค่ะและอีกเรื่องที่หลายคนไม่รู้คือร่างกายเราจะดูดซึมวิตามิน B12 ได้น้อยลงด้วยค่ะซึ่งวิตามิน B12 จะมีบทบาทสำคัญในการทำงานของระบบประสาทมากเลยค่ะเพราะฉะนั้นอายุที่เพิ่มขึ้นจึงเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญที่ทำให้เราเริ่มมีอาการชาหรือรู้สึกผิดปกติที่ปลายมือปลายเท้าได้ด้วยค่ะ
2: เพื่อนเป็นหมอ
3: โดย Refine to Shine ปรับสมดุลสุขภาพเปล่งประกายอย่างมั่นใจที่ศูนย์สุขภาพผู้หญิงเครือโรงพยาบาลพญาไทโทร1772ผลิตภัณฑ์เมทิคโคบอลตัวยามีโคบาลามินรักษาอาการชาจากปลายประสาทอักเสบ
4: ปวดหัวเรื่องบินค่าไฟหายจำวันจ่ายไม่ได้ไฟดับไม่รู้จะบอกใครเจิดจ้ามาแล้วให้ MEA E-Service พลังดีๆที่เจิดจ้าจัดให้เลยจะเจิดจ่ายบินค่าไฟง่ายๆคลิกแอป MEA Smart Life จะเจิดแจ้งไฟดับหรือรับข่าวสารทักไลน์ MEA Connect หรือจะเจิดจบทุกงานบริการไฟฟ้าเข้าเว็บ MEA.OR.TH เลย MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ

0: ฮาชิโกโปรตีนสูงอร่อยเต็มที่กับเพื่อนซีทุกกิจกรรม
1: คุณเป็นแบบนี้อยู่ไหมกินเท่าเดิมออกกำลังกายเท่าเดิมแต่น้ำหนักไม่ลดกลางวันไม่สดชื่นกลางคืนนอนไม่สนิทขี้หงุดหงิดผิวแห้งมากจิตตกไขมันพุ่งแก่เร็วกระดูกพรุนสัญญาณเตือนว่าผู้หญิงกำลังขาดสมดุลมาหาสาเหตุแก้ไขปัญหาของแต่ละคนให้ตรงจุดกับ Refine to Shine แพ็กเกจตรวจสุขภาพเชิงป้องกันดูแลทุกเรื่องสุขภาพผู้หญิงเครือโรงพยาบาลพญาไทโทร1772

0: ฮาชิโกโปรตีนสูงอร่อยเต็มที่กับเพื่อนซีทุกกิจกรรม
1: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว

0: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
1: ใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ด
2: ใส่ครับใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดของแท้ก็มีอยู่แล้วน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทองสะอาดใสเปรี้ยวอย่างมีคุณภาพน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทอง
3: เพื่อนแท้คือคนที่อยู่ด้วยกันในทุกย่างก้าวเพื่อนที่ร่วมวางแผนเพื่อความฝันในวันที่คุณเริ่มต้นทำงานเพื่อนที่ช่วยให้คุณมีบ้านเพื่อวางรากฐานชีวิตเพื่อนที่เติมเต็มรอยยิ้มให้กับครอบครัวที่คุณรักเพราะชีวิตต้องการเพื่อนที่ไว้ใจได้ทอ.อส.พร้อมอยู่เคียงข้างในทุกช่วงเวลาของการมีบ้านมากกว่าการปล่อยกู้ทอ.อส.คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Beyond Housing Bank
1: ใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ด
2: เอาล่ะครับใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดของแท้ก็มีอยู่แล้วน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทองสะอาดใสเปรี้ยวอย่างมีคุณภาพน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทอง
4: ชาแรกก็เฉยนะชาไปชามาก็ชินเอ้าชาเป็นพักๆสักพักก็ชาใหม่อย่าเฉยกับอาการชา
5: ใช้ ReB Fort วิตามิน B B1 6 12รักษาอาการเหน็บชาและปลายประสาทอักเสบจากการขาดวิตามิน B หาซื้อได้ตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป

0: ินของเผ็ดๆโอ้ยบุฟเฟ่ปิ้งย่างหรือกินอะไรดึก
1: ๆเมื่อมีอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาการท้องอืดท้องเฟ้อเนื่องจากกรดไหลย้อนและอาหารไม่ย่อยที่เกิดจากมีกรดมากเกินไปออกฤทธิ์ภายใน5นาทีอาโมจินเยลรับประทานง่ายคลายแสบร้อนกรดไหลย้อนนึกถึงอาโมจินเยลอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาจากบริษัทมิลลิเมตรจำกัดอ่านฉลากก่อนใช้ยา

Life Made อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ด

0: โดย66ปีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไฟฟ้าอัจฉริยะเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนและซีคอนตัวจริงเรื่องสร้างบ้านที่คุณวางใจได้สร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
1: Smiley Request
0: โดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
2: มาถึง Smiley Request วันนี้นะครับโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตมีหนึ่งเพลงใหม่มาฝากการจากเทอร์ราคอต้าครับ Taxi Ride

0: สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
1: ได้เวลาทิ้งท้ายวันศุกร์ช่วงบ่ายแล้วนะครับเลือกไว้2เพลงคุณผู้ฟังครับ1เพลงฝันหวานไอจูบนะฮะจากพลอยแล้วก็ออกัสอีก1เพลงเรารักกันของซาร่าผงประเสริฐนะครับเราเจอกันอีกทีสัปดาห์หน้าเลยเนาะขอให้เป็นสุดสัปดาห์ที่แฮปปี้พักผ่อนเต็มที่นะครับเจอกันครับบ๊ายบาย

0: ึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุด Music Day รู้สึกดีกับเพลงดีๆต่อเนื่องทุกเสาร์อาทิตย์โดยอาหารสุนัขฮาจิโกโดนใจน้องหมาต้องฮาจิโกไทยเชฟเขย่าคลุกโรยเข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะ
1: ขับรถ EV ชาร์จไหนดีอ่ะ
2: ชาร์จที่ EV Station Plus หาง่ายสุดละ
1: แล้วแอปชาร์จที่ใช้ง่ายๆล่ะ
2: ก็ EV Station Plus ไงง่ายสุดละ
1: อยากได้ที่รอชาร์จสบายๆอ่ะ
2: ก็ที่ EV Station Plus ง่ายสุดละ EV Station Plus หาง่ายกว่า 1,350 สาขาทั่วประเทศชาร์จง่ายเสียบชาร์จได้ทันทีระหว่างชาร์จก็ยิ่งง่ายจะพักจะกินจะช็อปก็ครบจบในที่เดียว EV Station Plus ง่ายสุดละ

0: ก๊อกก๊อกก๊อกยิปล็อกตราบ้านคือแบรนด์ที่บ้านบอกให้คุณซื้อคือแบรนด์ที่บ้านบอกให้คุณใช้คือแบรนด์ที่บ้านบอกให้คุณเลือกเรายิปล็อกตราบ้านคือผู้เชี่ยวชาญด้านแผ่นยิปซัมระบบฝ้าระบบผนังและคือผู้นำด้านนวัตกรรมโซลูชันงานก่อสร้างที่เข้าใจทั้งบ้านเข้าใจทั้งคุณมากกว่า55ปียิปล็อกตราบ้านบ้านที่เข้าใจบ้าน
1: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชรช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
2: มีชีสอีกไหม
3: มีชีสบอลชีสเน้นหนักแน่นถูกใจคนชอบชีสชีสอบเข้มเต็มรสทุกคำชีสบอล
4: ผมมาริโอเมาเลอร์ครับ
5: พี่โอหนูชอบพี
4: ่ยูชอบไอเหรอ
5: ชอบมากพี่โอ
4: ยูชอบไอจริงๆนะ
6: จริงดิพี่จะโกหกเพื่อ
4: ถ้าชอบไอขนาดนี้โอแนะนำไอเฮิร์บยาอมสมุนไพรบรรเทาอาการไอขับเสมหะด้วยสารสกัดสมุนไพร4ชนิดชอบโอหรือไออย่าลืมไอเฮิร์บ OTC No Sugar Added
7: ไอเฮิร์บจากบริษัทมิลลิเมตรจำกัดผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย. 1556
8: กอบกอบแผ่นหนากัดดังกรอบกรอบแผ่นหนาแบบร็อกตาGob Gob! Gob Gob! มันฝรั่งแผ่นหนา

0: เมทินีนั่งทำบัญชีทั้งวันจนชินชาเมลดามาสายโดนนายบ่นจนชาหูเมธาโดนแฟนบอกเลิกก็ยังไม่รู้สึกอะไรเลยแต่ถ้ามีอาการชาเนื่องจากปลายประสาทอักเสบเมทิโคบอลตัวยามีโคบาลามินรักษาอาการชาจากปลายประสาทอักเสบเมทิโคบอลมีจำหน่ายตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปเรื่องชาอย่าปล่อยให้ชินรักษาด้วยเมทิโคบอล
1: มองหาหุ้นกู้จัดเต็มต้องแอป CIMB ไทยมีหุ้นกู้ให้เลือกหลากหลายมองหาหุ้นกู้ดีๆต้องแอป CIMB ไทยเพราะคัดมาอย่างดีเฉพาะหุ้นกู้ชั้นนำมองหาหุ้นกู้ที่ใช่ต้องแอป CIMB ไทยซื้อง่ายขายสะดวกได้เงินในวันพร้อมฟีเจอร์ My Bond ผู้ช่วยส่วนตัว24ชั่วโมงจำให้ขึ้นใจมองหาหุ้นกู้ต้องแอป CIMB ไทยเพื่อความมั่งคั่งที่ยั่งยืนธนาคาร CIMB ไทย
2: ทำความเข้าใจลักษณะของผลิตภัณฑ์เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน Life Man

0: เลือก Life Made Natural Superfoods สูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์เสริมภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องหมาน้องแมวตัวโปรด Life Made เพื่อนคู่ชีวิตทุกช่วงวัย
1: Inspiration จากโอภัสจิรา
2: เราทำดีที่สุดในพาร์ทของเราแล้ววันหนึ่งถ้าเราไม่ประสบความสำเร็จมันก็อาจจะไม่ใช่ความผิดของเราทั้งหมดเพราะฉะนั้นเราก็ควรที่จะอนุญาตให้ตัวเราเองมีความสุขเชื่อสีทุกอย่างมันจะโฟลว์วันนี้ต่อให้กินข้าวมื้อหนึ่งกับลูกได้นั่งมองหน้าเขาได้เห็นเขาเติบโตโอ้เชื่อว่ามันมีความสุขได้ถ้าเราเลือกที่จะมีความสุขนะ
3: ครับ Inspire Day เปิดมุมมองใหม่ค้นหาความหมายของแรงบันดาลใจไปกับ DJ อั๋นภัวนาทุกคืนวันพุธ 3:00 ถึง 4:00 ที่ Green Wave 106.5 FM on air ทาง Facebook Green Wave 1065และ YouTube A-Time โดยอาหารแมวมีมี่แบรนด์ที่แมวญี่ปุ่นหลงรักซองนี้หอมอูมามิกินแล้วเฮลตี้แค่มีมีมี่ดีๆทุกมื้อ

0: ลักตาซอยงาดำหอมงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามินและแร่ธาตุ15ชนิดแคลเซียมสูงน้ำตาลน้อยกว่าลักตาซอยผสมงาดำเค็มโปรตีนจากพืชแพลนเบสประโยชน์ทุกคำลักตาซอยงาดำอร่อยมาก
1: คิดถึงทริปพะยะค่ะจะคิดถึงทริปพะยะทริปเลดี้ที่ดูแลคุณทุกเวลา
2: ทิปเลดี้ให้มากกว่าประกันรถยนต์ชั้น1จากทิพย์ประกันภัยให้บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงยางแบนแบตหมดรถเสียก็ดูแลเจ็บหนักมีค่าศัลยกรรมคุ้มครองสูงถึง1ล้านบาทเกิดอุบัติเหตุและเป็นฝ่ายถูกรับเลย 2,000 บาทโทร1736กด8หรือ tipinsure.com เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
3: ไปเข้าศูนย์กัน
4: 0
3: 0 0% กับเลกตาซอยสูตร 0% น้ำตาลทรายประโยชน์เต็มๆจากถั่วเหลืองแท้สูตร 0% น้ำตาลทรายแต
4: ่อร่อยมาก
3: ดื่มเลกตาซอยสูตรน้ำตาลทราย 0%
5: อร่อยเกินต้าน
6: ลีกาลอสอาหารมาแล้วเกรดพรีเมียมลีกาลอสแค่เปิดก็ว้าว
7: ลีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
8: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
9: ๆ What makes a thinking school student unique?
10: We ask questions and think why.
11: We listen to different ideas and look for the reasons behind them.
12: That's how we learn to think for ourselves.
8: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยศิลป์
7: ลีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
13: ปลดล็อกให้ชีวิตง่ายขึ้นจัดการทุกเรื่องประกันภัยได้แค่ปลายนิ้วแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance บริการประกันภัยออนไลน์สำหรับลูกค้ากรุงเทพประกันภัยให้คุณดูข้อมูลความคุ้มครองได้ทุกเวลาแจ้งเตือนกรมธรรม์หมดอายุสะดวกต่ออายุเองง่ายพร้อมฟังก์ชันแจ้งเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกอย่าง

0: ไซรัปผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากน้ำมันปลา DHA 70% และวิตามินรวม
1: อร่อยทานง่ายมั่นใจ
2: เบนไซรัป
3: เด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานอันคำเตือนในฉลากก่อนบริโภคไม่มีผลต่อการป้องกันหรือรักษาโรคควรกินอาหารหลากหลายครบ5หมู่ในสัดส่วนที่เหมาะสมเป็นประจำ

0: จะสร้างแบรนด์เสริมอาหารวัตถุดิบต้องหาแพคเกจจิ้งต้องดีไซน์ OEM เจ้าไหนดีเขามีเทรนด์อะไรใหม่ๆ Vita Foods Asia 2026รวมทุกสิ่งเพื่อแบรนด์เสริมอาหารพบนวัตกรรมซัพพลายเออร์พร้อมสัมมนาโดยผู้เชี่ยวชาญจากทั่วโลกจะปั้นแบรนด์หรือต่อยอดก็จัดให้ครบจบที่เดียว 2-4 กันยายนนี้ที่ศูนย์สิริกิติ์ลงทะเบียนเลยเข้างานฟรี Vita Foods Asia 2026จัดโดย Informa Market
1: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวอย่าน้ำมันผสมเสลดพรางพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้

0: ตองนี
1: ้เกสรบัวหลวง
0: ดอกสารพี
1: ดอกพิกุล
0: ดอกมะลิและอื่นๆ
1: รวมกันเป็น
0: ยาหอมเทพจิตตรา5มา
1: แก้ลมบำรุงหัวใจ
0: ใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
1: หรือละลายกับน้ำสุก
0: ยาหอมเทพจิตตรา5มา
1: อมแล้วชื่นใจ
2: เมื่อบทเพลงที่คุณคุ้นเคยจะกลับมาก้องกังวานในความรู้สึกของคุณอีกครั้งการรวมตัวของศิลปินระดับประเทศที่พร้อมจะเปลี่ยนทุกตัวโน้ตให้เป็นผลงานชิ้นเอกเพียงหนึ่งเดียว Cover Night Live ค่ำคืนธรรมดาจะกลายเป็นความทรงจำที่ไม่มีวันจางหายสัมผัสความพิเศษนี้ได้ที่เดียว Green Wave 106.5 FM โดยใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลและอาหารแมวคานิว่าโดย Happy Made เทมเป้สดอุดมด้วยพรีและโปรไบโอติกเมื่อเริ่มเจ็บคออย่ารอให้เป็นหนักใช้คามิโลซานเอ็ม
3: แวะต้นชั่วโมงตามฟัง Green News ด้วยกันต่อนะคะกระทรวงแรงงานค่ะได้เร่งยกระดับมาตรฐานฝีมือแรงงานไทยเพื่อการยอมรับในระดับสากลและเพื่ออำนวยความสะดวกในการเคลื่อนย้ายแรงงานอย่างเป็นระบบทั้งในระดับภูมิภาคและก็ระดับโลกค่ะสำหรับมาตรฐานทักษะฝีมือของไทยในกลุ่มงานบริการและงานฝีมือเฉพาะทางอย่างเช่นงานนวดไทยงานช่างเชื่อมถือว่าอยู่ในระดับแนวหน้าของโลกนะคะแต่ว่ายังก็ตามค่ะทางกระทรวงแรงงานก็ได้เตรียมพัฒนาทักษะใหม่ๆเพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีโดยตั้งเป้าหมายที่จะยกระดับทักษะแรงงานด้าน AI ให้ได้1ล้านคนภายในปี2030และนอกจากนี้ยังได้หารือกับประเทศคู่สัญญานะคะเพื่อผ่อนปรนเงื่อนไขแล้วก็ลดอุปสรรคทางด้านภาษาสำหรับแรงงานไทยที่จะไปทำงานต่างประเทศค่ะโดยเสนอปรับเกณฑ์ความรู้ทางภาษาจากระดับวิชามาเป็นระดับการสื่อสารพื้นฐานและให้ไปเรียนรู้เพิ่มเติมที่ประเทศปลายทางซึ่งจะช่วยเพิ่มโอกาสแล้วก็สร้างรายได้ให้กับแรงงานไทยในตลาดโลกมากขึ้นค่ะช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมานะคุณผู้ฟังมีกรีนอัปเดตรออยู่ค่ะ
2: โดย Happy Made Tempeh ผลิตได้มาตรฐานด้วยประสบการณ์มากกว่า20ปี Healthy Makes Happy เมื่อเริ่มเจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคออย่ารอให้เป็นหนักใช้คามิโลซานเอ็ม
4: สวัสดีวันศุกร์นะครับเดี๋ยววันศุกร์เนี่ยขอเริ่มต้นชั่วโมงด้วยเพลงนี้แล้วกันนะจ๊ะ

0: ฟัง Green Wave ระดับ Premium HD ผ่านแอป A-Time ฟังฟินคมทุกความหมายชัดใสทุกเพลงดาวน์โหลดฟรีที่ App Store และ Play Store
1: แกงเขียวหวานแกงไก่แกงเผ็ดขาหมูกระเพราปลาทอดผัดพริกแกงคั่วกลิ้งไก่ทอดหาดใหญ่ต้มยำปลากระป๋องหมูเห็ดเป็ดไก่เนื้อย่างไก่ย่างขาหมูต้มเลือดหมูไม่ว่าจะอะไรเนี่ยก็กินกับข้าวโอ๊ตหุงแมกกาแรตได้อร่อยแถมมีประโยชน์ด้วยเพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใหญ่ไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอลก็ 0% มีเบต้ากูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตหุงแมกกาแรตไม่เชื่อก็ลองเข้าไปดูได้ที่เพจแมกกาแรต
2: นี้ต้องคาวกับแคชพร้อมใช้เพิ่มวงเงินให้สูงสุด 140% ทั้งรถยนต์และมอเตอร์ไซค์
3: โปได้ยิ่งจ่ายยิ่งลดยิ่งจ่ายยิ่งลด
2: ให้คุณโปได้ยิ่งจ่ายดอกเบี้ยยิ่งลด
3: และใกล้
2: ขอกู้กับคาวฟอร์แคชได้ใกล้ทักษะขาใกล้บ้านและมือถือใกล้ตัวกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 10.99-24% ต่อปีคาวฟอร์แคชพร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิดสมัครคาวฟอร์แคชที่แอปโกบายกรุงศรีออโต้หรือโทร 027407400

0: ังจาก E20 SEVO แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: เฮ้ยผัวนี่ผู้ช่วยใหม่ของคุณหอมเจียว
2: ดีค่ะ
3: คุณมีกินหืนไหม
2: ไม่มีแล้วพี่อ่ะเต็มเม็ดหรอ
1: พวกคุณจะทำอะไรกันอ่ะ
4: ขั่วไงถั่วลิสงขั่วหอมเจียวหอมเคี้ยวมันเต็มไม่ถั่วลิสงคั่วหอมเจียว
1: เคี้ยวมันเต็มเม็ด
4: จากไรทิพย์
5: เพราะความปลอดภัยคือความหรูหราในแบบ Volvo ขอเชิญสัมผัส Volvo EX 90รถไฟฟ้า SUV 7ที่นั่งพร้อมสิทธิประโยชน์สูงสุด 900,000 บาทและ Volvo ES 90รถไฟฟ้าซีดานพร้อมรับประกันภัยชั้น1นาน3ปีที่งาน Big Motor Sale by Tech บางนาและที่โชว์รูม Volvo ทุกสาขาระหว่างวันที่21ถึง30สิงหาคมนี้พาช่าง
0: พาพาไปมูงานติดขัดธุรกิจมีอุปสรรคหรือชีวิตกำลังดวงตกมาขอพรที่พระนารายณ์ทรงครุฑเสริมบารมีหนุนงานหนุนเงินขจัดปัดเป่าสิ่งไม่ดีเปิดทางสู่ความสำเร็จพลิกดวงชีวิตให้กลับมารุ่งเรืองในกระชาพาพาไปมูวันเสาร์นี้16:45ไทยรัฐทีวีช่อง32และดูย้อนหลังได้ที่ YouTube Airtime ดูดี Facebook และ TikTok ขชาพาพาไปมู
6: ร่วมมูโดยขชาพาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีได้แจกอลังแจกปังปังแจกทองคำ2ล้านบาท Hilux Travel Greater Together กาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลยเบอร์ดี้ Robusta เข้มเต็มรสกาแฟและไม่ต้องพิสูจน์รสชาติเพราะมหาชนเลือกแล้วผลิตภัณฑ์ตราชั่วฮะเสง
7: สวัสดีเดือน8ขอให้ไม่มีน้ำตามา8เปื้อนทุกรอยยิ้มเลยนะแม้ชีวิตจะมืด8ด้านแต่หันมาเมื่อไหร่อ่ะก็ยังมีกันเสมอไม่ว่าจะเจออะไรให้เพลงเพราะอยู่เคียงข้างตลอด48ชั่วโมงกับ Music Day ที่ Green Wave 106.5 FM โดย

0: สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
1: ช่วง Classic Club นะครับหยิบเพลงนี้มาฝากนะครับเคยเปิดไปทีนึงนะฮะนานมาแล้วนะครับกับเพลงรักไก่นะฮะของอัศนีวสันต์นะครับมีหลายคนคิดถึงนะครับรักไก่

0: โดย100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกอย่าให้การบอกรักสะดุดด้วยการไอยาแก้ไอ Prospan จากเยอรมนีหาซื้อได้ที่ร้านขายยาทั่วประเทศเคล็ดลับปิดผมขาวด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายสีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้วว
1: ันนี้ครับมีเพลงใหม่ของพลอยชมพูมาฝากกันนะครับชื่อเพลงว่าอย่าปล่อยมือกันครับ

0: ฟัง Green Wave ระดับ Premium HD ผ่านแอป A-Time ฟังฟินคมทุกความหมายชัดใสทุกเพลงดาวน์โหลดฟรีที่ App Store และ Play Store
1: ลูกกระป๋องหนึ่งใบช่วยได้มากกว่าหนึ่งทาง
2: Green Wave Share for Care Can to Care
1: กันยายนนี้ Green Wave ชวนคุณส่งต่อความช่วยเหลือถึงผู้ประสบอุทกภัย
3: อาหารกระป๋องและสิ่งของจำเป็นสภาพดีส่งต่อเพื่อเป็นถุงยางชีพส่วนกระป๋องเปล่าและขยะรีไซเคิลทุกชนิดเปลี่ยนเป็นมูลค่าช่วยเยียวยาต่อผ่าน Recycle Day และ Waste by Delivery
1: รายได้ทั้งหมดเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยร่วมบริจาคเงินสมทบทุนช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยกับมูลนิธิผ่านธนาคารไทยพาณิชย์กระแสรายวันเลขที่บัญชี020-3-04545-1
2: ร่วมเปลี่ยนแคร์เล็กๆให้เป็นแคร์ที่ยิ่งใหญ
4: ่สำหรับโครงการ Green Wave Share for Care Can to Care นะครับร่วมกับมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยนะครับซึ่งเขาเนี่ยเป็นองค์กรที่ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยอย่างครบวงจรเลยนะครับตั้งแต่ป้องกันนะฮะบรรเทาทุกข์จนถึงฟื้นฟูครับเพื่อนๆชาว Green Wave คนไหนนะฮะอยากจะร่วมเป็นอีกหนึ่งพลังในการช่วยเหลือนะครับได้ง่ายๆเลยนะฮะหน่วยงานไหนบริษัทไหนร้านค้าร้านอาหารหรือว่าใครก็ตามนะฮะที่ฟังอยู่เนี่ยแล้วแยกขยะอยู่แล้วนะฮะแล้วก็มีปริมาณขยะเนี่ยเยอะมากๆนะครับสามารถติดต่อ Waste by Delivery นะฮะเพื่อนัดหมายรับขยะรีไซเคิลฟรีถึงหน้าบ้านนะครับผมในพื้นที่กรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลนะฮะเพื่อเปลี่ยนเป็นเงินทุนนะครับที่จะช่วยมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยนะครับสนใจเนี่ยสอบถามข้อมูลได้เลยนะครับที่089-998-2009นะครับเพื่อจองคิวรถกับ Waste by Delivery นะจ๊ะ
0: Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆคอมมูนิตี้ที่ใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อมสนใจลงโฆษณาติดต่อ02-669-9461
5: เพื่อนเป็นหมอกับหมอเพื่อนแพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
1: วัยทำงานงานเยอะจนชินบางครั้งก็มีอาการชาปลายมือปลายเท้าหรือรู้สึกแป๊บๆคิดว่าเดี๋ยวก็คงหายเองแหละ
5: อาการเหล่านี้ไม่ควรปล่อยให้ชินนะคะเพราะอาจเป็นสัญญาณเตือนจากระบบประสาทส่วนปลายก็ได้ค่ะโดยเฉพาะถ้ามีอาการชาบ่อยขึ้นเป็นนานขึ้นหรือมีอาการเหมือนเข็มทิ่มแล้วก็มดไต่ร่วมด้วยค่ะพี่อ้อย
1: มีอะไรที่ช่วยดูแลได้บ้างล่ะคะน้องหมอ
5: ในทางการแพทย์เราจะมีเมทิลโคบาลามีนหรือมีโคบาลามีนค่ะเป็นวิตามิน B12ในรูปแบบไบโอไอเดนติคอลซึ่งเป็นแอคทีฟฟอร์มที่ร่างกายนำไปใช้ได้ทันทีมีความปลอดภัยสูงมีบทบาทสำคัญในการช่วยฟื้นฟูและสร้างปลอกหุ้มเส้นประสาททำให้ระบบประสาทส่วนปลายส่งสัญญาณได้อย่างมีประสิทธิภาพแต่ที่สำคัญต้องควบคู่ไปกับการออกกำลังกายแล้วก็พักผ่อนให้เพียงพอนะคะพี่อ้อย
1: เรื่องงานอาจจะชินได้แต่เรื่องอาการชาอย่าปล่อยให้ชินนะคะ

0: คุณ
1: ชิปเลดี้ประกันภัยที่เข้าใจผู้หญิง
2: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
3: ๆ What makes a thinking school student unique?
4: We ask questions and think why.
5: We listen to different ideas and look for the reasons behind them.
6: That's how we learn to think for ourselves.
2: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยศิลป์
7: ชีวิตยุคนี้มีเทคโนโลยีสุดสมาร์ทช่วยคุณได้ทุกอย่างเปิดไฟ
8: Smart Light On
7: นำทาง
8: Smart Turn Left
7: แล้วถ้าอยากให้ช่วยตอนเจอโรคร้ายช่วยตอนลูกป่วยช่วยให้เกษียณอย่างมั่นใจ
8: ฉันช่วยไม่ได้ค่ะแต่ Smart Insurance ช่วยได้
7: อย่างซัมซุงประกันชีวิตที่มีผู้เชี่ยวชาญช่วยวิเคราะห์ความเสี่ยงตั้งแต่เรื่องสุขภาพการเงินภาษีไปจนถึงชีวิตหลังเกษียณให้ชีวิตสมาร์ททุกโมเมนต์ซัมซุงประกันชีวิตเราคิดมาอย่างสมาร์ทเพื่อคุณ
9: A-Time Showbiz เตรียมสะกดทุกโสดสัมผัสกับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในโหมดหูเคลือบทอง Rookie Divos Concert พบกับ7เมนโวคอลรุ่นใหม่แห่งวงการทีป๊อปว.วรรณรัตน์ต้าอู่พิทยาเก่งหฤทัยแจ็คกี้จักรินนูนิวชวรินมาร์คคริสและคอปเปอร์จากวงบัสวันเสาร์ที่26กันยายนที่ By Tech Live ขายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยTicket Major
10: สนับสนุนโดยให้ชีวิตจริงวันเดอร์ฟูลได้ทุกวันที่คอนโดสุภาลัยดีหน้านมถั่วเหลืองเปลี่ยนโฉมใหม่อร่อยสูตรเดิมเลือกดื่มสิ่งดีๆมันต้องดีหน้าอวดผิวสวยสู้แดดด้วยกันแดดจุฬาเฮิร์บ
11: ชาแรกๆก็เฉยนะชาไปชามาก็ชินเอ้าชาเป็นพักๆสักพักก็ชาใหม่อย่าเฉยกับอาการชา
12: ใช้ ReBeFort วิตามิน B B1 6 12รักษาอาการเหน็บชาและปลายประสาทอักเสบจากการขาดวิตามิน B หาซื้อได้ตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป
13: เช็คลิสต์108ข้อแฟนดีเด่น2026 1. พาไปลองของอร่อย 2. ไปไหนก็รายงาน 3. วันสำคัญจำไม่ลืมแค่3ข้อยังทำให้ไม่ได้แล้วทำไมยังปล่อยให้เขาทำร้ายใจกันอยู่นะมาเช็คลิสต์ความสัมพันธ์กับพี่อ้อยพี่ชอตในคลับ Friday 108คำถามหัวใจลิสต์เรื่องราวของคุณส่งมาที่ Facebook Club Friday Fanpage ศุกร์นี้ 4 ทุ่มที่ Green Wave 106.5 FM และแอป A-Time ฟังฟิน
14: Green Update
15: โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆผ่าตัดอุ่นใจที่โรงพยาบาลกรุงเทพโทร1719
16: มารออยู่แล้วค่ะติดตามด้วยกันต่อนะคะกับเวลาของ Green Update จากที่ทั้งเนปาลและจีนได้ออกคำเตือนนะคะว่าภูมิภาคเทือกเขาหิมาลัยยังมีความเสี่ยงเกิดน้ำท่วมเนื่องจากเศษซากที่ปิดกั้นทางน้ำจนเกิดทะเลสาบบริเวณชายแดนของทั้ง2ประเทศอาจจะพังทลายลงมาตอนนี้ทางการจีนค่ะก็ได้ระดมทีมวิศวกรลงพื้นที่สำรวจทางอากาศแล้วก็จัดทำแบบจำลอง3มิติของทะเลสาบแห่งนี้แต่ว่าการเข้าพื้นที่ก็เป็นไปอย่างยากลำบากนะคะเนื่องจากการพังถล่มของทาน้ำแข็งทำให้เกิดหน้าผาสูงชันแล้วก็พื้นที่แยกขาดหลายแห่งในขณะที่สำนักงานอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์นะคะว่าจะมีฝนตกต่อเนื่องตลอดสัปดาห์หน้าแล้วก็มีการเตือนว่าจะมีมวลน้ำประมาณ3ล้านลูกบาศก์เมตรหรือเทียบเท่ากับสระว่ายน้ำโอลิมปิกประมาณ 1,200 สระไหลเข้าสู่ทะเลสาบภายใน3วันก็เพิ่มความเสี่ยงแนวกั้นพังทลายโดยคาดว่ากระแสน้ำจะมีปริมาณสูงสุดราวๆที่1กันยายนนี้ค่ะช่วงหน้ายังติดตามกันได้อยู่ต้นชั่วโมงกลับมานะคะ
14: Green Update
15: โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวผลิตจากหอยนางรมแท้กลิ่นหอมอร่อยคู่ครัวไทยกว่า40ปี Surgery Master เปลี่ยนกังวลเป็นอุ่นใจที่โรงพยาบาลกรุงเทพฟรีตรวจความพร้อมก่อนผ่าตัดถึง31ธันวาคมนี
14: ้ Green Wave เพลงนี้ดีกับความรู้สึก
17: DJ Playlist 55 Minutes DJ PU
18: ลุยกันต่อชั่วโมงที่2นะครับบ่าย2โมงนะครับอยู่กับ PU นะครับวันนี้วันศุกร์นะครับหลายคนบอกขอเพลงแบบตื่นๆเลยได้ไหมครับพี่วันนี้นะจัดไปครับคุณผู้ฟัง

0: โดย Go Wholesale ศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหารที่มีความสดใหม่ตลอดเวลาเพื่อผู้ประกอบการและอย่าเฉยกับอาการชาใช้ Rebiford วิตามิน B1 6 12รักษาอาการเหน็บชาจากการขาดวิตามิน B Your request โดยทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านยิบร็อกตราบ้านผู้นำด้านแผ่นยิบซ้ำฝ้าเพดานระบบผนังที่เข้าใจบ้านเข้าใจคุณมากกว่า55ปีลีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือลีกาลอสของขวัญสุดว้าวที่แมวและสุนัขกินได้ทุกวัน 106.5
1: Green Wave มาถึงช่วงเพลงช้ากันบ้างนะครับเพลงช้าวันนี้เนี่ยหยิบเพลงจากมายมาฝากเพราะว่าเป็นเพลงที่ผมเชื่อว่าทุกคนน่าจะร้องได้แหละแล้วก็ร้องได้ดังด้วยนะฮะใครที่ร้องได้ร้องดังๆนะครับ

0: Green Wave 106.5 FM
1: เดี๋ยววันนี้ทิ้งท้ายกับ1เพลงของไอซ์แลนด์ยูนะครับกับเพลงหน้าที่ของคนรอนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่วันจันทร์นะครับวันนี้พี่ยูไปแล้วครับสวัสดีครับ

0: DJ Playlist 55 Minutes โดยสมาชิกบางจาก Green Mouse รับส่วนลด120บาทในแอปบางจากวันนี้ถึง30กันยา69ดูเพิ่มในแอปพลังดีๆที่เจิดจ้าทุกเรื่องไฟฟ้านึกถึง MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ
1: เพื่อนเป็นหมอ
2: กับหมอเพื่อนแพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
3: เคยสังเกตไหมคะแม่บางคนนี่ขี้ลืมมากแต่พอถามว่าลูกชอบกินอะไรแพ้อะไรแม่กลับจำได้แม่นเลยแหละ
2: ในทางการแพทย์เราเรียกภาวะนี้ว่ามัมเบรนค่ะพี่อ้อยเพราะช่วงเวลาที่มีลูกสมองของคุณแม่จะยอมสลับพื้นที่บางส่วนของสมองตัวเองให้รีเซ็ตระบบใหม่ลบข้อมูลทั่วไปของตัวเองออกเพื่อเคลียร์พื้นที่ในการจำเรื่องของลูกได้มากขึ้นโดยเฉพาะสมองส่วนระแวดระวังภัยจะใหญ่ขึ้นทำให้เรื่องของระบบความปลอดภัยการกินอยู่ของลูกกลายเป็นที่หนึ่งในทันทีค่ะ
3: ที่แม่ลืมเรื่องตัวเองเพราะสมองของแม่เลือกที่จะจำแต่เรื่องของเรานี่แหละค่ะ
1: เพื่อนเป็นหมอ
0: โดย Refine to Shine ปรับสมดุลสุขภาพเปล่งประกายอย่างมั่นใจที่ศูนย์สุขภาพผู้หญิงเครือโรงพยาบาลพญาไทโทร1772ผลิตภัณฑ์เมทิคโคบอลตัวยามีโคบาลามินรักษาอาการชาจากปลายประสาทอักเสบ

0: เมดอาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ด
1: แลคตาซอยงาดำหอมงาดำเข้มมีเซซามีนวิตามินและแร่ธาตุ15ชนิดแคลเซียมสูงน้ำตาลน้อยกว่าแลคตาซอยผสมงาดำเข้มโปรตีนจากพืชแพลนเบสประโยชน์ทุกคำแลคตาซอยงาดำอร่อยมาก

0: ไปเข้าศูนย์กัน
1: 0
0: 0%กับเลคเตอร์ซอย 0% น้ำตาลทรายประโยชน์เต็มๆจากถั่วเหลืองแท้ 0% น้ำตาลทรายแต
1: ่อร่อยมาก
0: ดื่มเลคเตอร์ซอย 0 น้ำตาลทราย 0%
2: อร่อยเกินต้าน
3: สีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีดซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
4: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวอย่าน้ำมันผสมเสลดพรางพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
3: สีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีดซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
4: เร่งรีบตองนี
5: ้เกสรบัวหลวง
4: ดอกสารพี
5: ดอกพิกุล
4: ดอกมะลิและอื่นๆรวมกันเป็นยาหอมเทพจิตตรา5มาแก้ลมบำรุงหัวใจใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ดหรือละลายกับน้ำสุกยาหอมเทพจิตตรา5มาอมแล้วชื่นใจ

0: เด็กทุกความฝันของเบลล่าทุกความสำเร็จในวันนี้มีความรักความเอาใจใส่ของคุณแม่เคียงข้างเสมอผ่านเมนูสุดโปรดปรุงรสชาติด้วยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวทำให้ทุกเมนูกลมกล่อมหอมอร่อยมากซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเป็นมากกว่าความอร่อยเบลล่าเลิฟสุดๆซอสหอยนางรมตราแม่ครัว
1: คานิวาคานิวาคานิวาคุณไม่ใช่หมาก็ชอบคานิวา
2: อาหารแมวและสุนัขคานิวาหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
3: Love you mama Love you papa
4: เมื่อมีอาการไอ
3: ใช้ยาแก้ไอ Prozpan
4: อ่ะลองร้องอีกรอบนึง
3: I love you mama I love you papa
4: อย่าให้การบอกรักสะดุดด้วยการไอยาแก้ไอพรอสแพนช่วยบรรเทาอาการไอที่มีสาเหตุมาจากเสมหะข้นเหนียวหาซื้อได้ที่ร้านขายยาชั้นนำทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้
3: ใช้ยาแก้ไอพรอสแพน
5: 1 2 3 go
6: เอทามโชว์บิสพาทุกคนทวนเข็มนาฬิกากับคอนเสิร์ตรวมเพลงรักปีลึกความรู้สึกเดิมในรีมาสเตอร์คอนเสิร์ตพบกับ7ศิลปินระดับมาสเตอร์ดีแต่งเจี๊ยบเฉลียงเฉพาะกิจสาวสาวสาวเบิร์ดกะฮาร์ดปั้นไพบุญเกียรติตุ๊กวิยดาก้อยสรัญญาและกบทรงสิทธิ์10ตุลาคม2026พารากอนฮอลล์รอบเดียวเท่านั้นจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ไทยทิกเก็ตเมเจอร
7: ์ฉันจะได้ไม่ลืม
8: โดยยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบและ The Goodie ดีดีดีดีหมาแมวหม่ำแล้วแฮปปี้
9: ได้เวลาของดีเจที่มีความอบอุ่นอยู่ทุกครั้งเลยนะคะ
10: ไม่เอาดีกว่าสวัสดีพี่ท้องสวัสดีคุณผู้ฟังครับผม
9: ไม่อบอุ่นเหรอจริงปะเนี่ย
10: ไม่จริงจริงสิ
9: ไม่อบอุ่นเลยเหร
10: อไม่ได้ครึ่งของเขาหรอก
9: เข้าใจผิดมาตลอดเลยอ่ะ นะคะเดี๋ยวต้องทำความเข้าใจใหม่ซะละ สวัสดีพี่ปอ
10: สวัสดีพี่ต๋อสวัสดีคุณผู้ฟังเลยครับผม
9: เออแต่ก็จริงๆอ่ะเนาะถ้ามาดูหลังไมค์ก็คือใช่เลย
10: มาดูหลังไมค์ก่อนอย่าเพิ่งสรุปอะไรกันไปเอง
9: ความเออก็จริง เดี๋ยวคุณจะได้มองเขาใหม
10: ่
9: น่ารักเขาเป็นดีเจคุณพ่อน่ารักน่ารัก
10: ฟังเสียงพี่ต๋อเอาก็รู้ครับผมว่าความจริงคืออะไร
9: เออมันบ่งบอกทั้งหมดแล้วในน้ำเสียงนะ
10: เออ
9: มาเจอกันชั่วโมงนี้เราติดตามกันนะคะเรื่องของการตรวจสถานประกอบการในเขตต่างๆทั่วกรุงนะคะก็ยังคงเดินหน้ากันอยู่อย่างต่อเนื่องนะคะเมื่อวานนี้มีรายงานนะคะคุณพรพรหมวิกิตเศษรองผู้ว่ากทมแล้วก็ทีมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทั้งฝ่ายสิ่งแวดล้อมฝ่ายโยธาแล้วก็สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็ลงพื้นที่นะเห็นว่าไปแถวแถวยานนาวาก็ไปตรวจสอบสถานประกอบการขนาดใหญ่นะคะคือปัจจุบันน่ะกทม.เขามีการปรับปรุงแบบประเมินความปลอดภัยหรือว่าเช็คลิสต์เป็น17ข้อก็จะครอบคลุม3ด้านหลักๆนะคะก็คือด้านสุขอนามัยโครงสร้างอาคารแล้วก็ระบบป้องกันอัคคีภัยเพื่อให้สำนักงานเขตทั้ง50แห่งนะคะใช้เป็นมาตรฐานเดียวกันคือเขาจะมีการแบ่งเป็นกลุ่มเป็นระดับสีก็จะมีกลุ่มสีเขียวถ้ากลุ่มสีเขียวก็คือคุณผ่านเกณฑ์กลุ่มสีเหลืองและสีส้มอันนี้จะรอปรับปรุงแล้วก็จะมีกลุ่มสีแดงสีแดงก็คือสั่งหยุดหรือไม่ก็ปิดกิจการสีแดงก็จะมีแดงอ่อนแดงเข้มแดงอะไรอย่างนี้ด้วยนะนะคะซึ่งดูภาพรวมการจัดระเบียบนะคะตั้งแต่วันที่19กรกฎาคมถึง23สิงหาคมที่ผ่านมากทม.ได้ตรวจสอบสถานประกอบการไปแล้วนะคะทั้งหมด 1,040 แห่งนะคะคือจริงๆแล้วเป้าหมายสำคัญก็คือการผลักดันสถานประกอบการที่อยู่ในกลุ่มสีเหลืองและสีส้มกว่า600แห่งเนี่ยนะคะให้เข้าสู่โซนสีเขียวโดยเร็วที่สุดแล้วก็ในระยะยาวนะคะกทม.ก็ได้ออกข้อกำหนดให้ผู้ประกอบการทุกแห่งเนี่ยนะคะต้องประเมินตัวเองหรือว่าเซลฟ์เช็คผ่านระบบของเขาอะนะภายในวันที่30กันยายนนี้นะคะแล้วก็พร้อมกับต้องแนบเอกสารรับรองจากวิศวกรด้วยนะคะเพื่อที่จะยืนยันความปลอดภัยของระบบไฟฟ้าแล้วก็อัคคีภัยจริงๆเขาขอความร่วมมือประชาชนด้วยนะก็ใ ้ร่วมกันเป็นหูเป็นตาด้วยเนาะถ้าเกิดว่าเราไปเจอว่าเอ้ยสถานประกอบการไหนที่มีความเสี่ยงด้านความปลอดภัยก็สามารถแจ้งเบาะแสได้นะคุณผู้ฟังผ่านทางแพลตฟอร์ม Traffic Fondue นะคะเพื่อให้เจ้าหน้าที่เนี่ยเขาเข้าไปตรวจสอบแล้วก็ดำเนินการตามกฎหมายต่อไปนะคะ
10: เสียงของประชาชนนี้ผมเชื่อว่าพี่ๆเจ้าหน้าที่น่าจะยินดีรับฟังแล้วก็ชื่นชอบที่จะได้รับเสียงของประชาชนแน่นอนนะฮะ
9: ไปเปล่า
10: ไม่
9: ค่อยใช้สายนี้เท่าไหร่นะคะก็อาจจะรบกวนพี่ๆที่เป็
10: น
9: ก็ไปผ่อนคลายเลยแบบนี้นะคะดูแล้วยังไงก็สามารถแจ้งได
10: ้ครับผม
9: นะคะนะช่วงหน้านะเดี๋ยวว่ากันต่อกลับมาต้นชั่วโมงนะคะ
10: ครับผม
8: โดยเมื่อมีอาการจากแมลงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็นและ The Goodie The Goodie มัมแล้วแฮปปี้อาหารหมาแมวคุณภาพดีดีหาซื้อได้แล้วที่ Tops และ Pet

ซีรัลโอปวีนะครับผมนี่คือซิงเกิลที่มีชื่อว่าเจ็บไม่จำนะครับผมเคยพูดอยู่บ่อยๆเลยในเรื่องของความรักผมเชื่อว่ายากครับผมที่จะหาใครที่แบบเจ็บและจำได้นะครับก่อนหน้านี้มีเขียนไว้ข้างเตียงกับนันทิดาแก้วบัวสายครับความทรงจำสีจางปามี่แล้วก็ขอเพียงที่พักใจจากพิมินมาลัยวันเจมินาสวัสดีกันอย่างเป็นทางการด้วยนะครับบ่าย 3:20 นของวันศุกร์สิ้นเดือนครับศุกร์ที่28สิงหาคมนะครับผมช่วงนี้ก็น่าจะเป็นช่วงที่หลายๆคนเนี่ยกระชุ่มกระชวยมีชีวิตชีวาขึ้นมาบ้างนะครับผมได้สัมผัสนะครับผมเงินเดือนที่เพิ่งออกกันนะฮะก็ขอให้มีความสุขกันมากๆสำหรับวันศุกร์วันนี้คุณผู้ฟังนะครับข้อความก็ส่งผ่านแอปพลิเคชัน A-Time ฟังฟินมาหลากหลายข้อความทีเดียวสุขสันต์วันศุกร์ครับเพลงเพราะสุขใจกับพี่ปอขอบคุณมากๆเลยนะครับดีเจปอขอเพลงขีดเส้นใต้เวอร์ชั่นพี่แอมสาวรักขอบคุณค่ะได้เลยแต่น่าจะเป็นช่วงของ Cover Night Live นะครับถ้ารอไหวประมาณ5 โมงกว่าๆเนี่ยก็เดี๋ยวเปิดให้ฟังแล้วกันในพี่ปอเปิดเพลงยุคนี้ขอเพลงไบโอนี่ต้องเข้าแล้วค่ะได้เลยเดี๋ยวจัดให้คุณผู้ฟังฮะฟังเพลงเพราะความหมายดีๆกับพี่ปุ๊อัญชลีกันก่อนแล้วกันกับเพลงที่มีชื่อว่าเต็มใจฮะ

0: โดย100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกอย่าให้การบอกรักสะดุดด้วยการไอยาแก้ไอ Prospan จากเยอรมนีหาซื้อได้ที่ร้านขายยาทั่วประเทศเคล็ดลับปิดผมขาวด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายสีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
1: คุณฟังครับผมแนะนำเพลงใหม่จากบลูพงษ์ธีวัฒน์ให้ฟังกันกับช่วงเวลาของ Debut Track นะครับก็ได้ร่วมงานกันครั้งแรกกับโทบีนะครับเป็นศิลปินและโปรดิวเซอร์ฮิปฮอปรุ่นใหม่ทั้งสองได้ร่วมกันสร้างสรรค์เนื้อเพลงเมโลดี้ไปจนถึงบีทนะครับก่อนจะรวมทุกองค์ประกอบให้กลายเป็นซาวด์ที่มีเอกลักษณ์ในเพลงนี้ที่ชื่อว่า Kiss Come Kiss ครับ

ากลดค่าไฟเชิญทางนี้เลยแม่คุ้มที่1สินเชื่อบ้านโซลารูฟท็อปจากทอสซื้อปลูกสร้างพร้อมติดตั้งดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% ต่อปีคุ้มที่2ผ่อนเริ่มต้นหลานละ 3,600 บาทและยังช่วยค่าติดตั้งด้วยนะดีลนี้ไม่มีในตะกร้าแต่มีที่ทอสทุกสาขาหรือที่ H Bank Social Media ทุกช่องทางมากกว่าการปล่อยกู้ทอสคือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Beyond Housing Bank กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

0: าชิโกโปรตีนสูงอร่อยเต็มที่กับเพื่อนซีทุกกิจกรรม
1: ผมมาริโอเมาเลอร์ครับ
2: พี่โอหนูชอบพี
1: ่ยูชอบไอเหรอ
2: ชอบมากพี่โอ
1: ยูชอบไอจริงๆนะ
3: จริงดิพี่จะโกหกเพื่อ
1: ถ้าชอบไอขนาดนี้โอแนะนำไอเฮิร์บยาอมสมุนไพรบรรเทาอาการไอขับเสมหะด้วยสารสกัดสมุนไพร4ชนิดชอบโอหรือไออย่าลืมไอเฮิร์บ OTC No Sugar Added
4: ไอเฮิร์บจากบริษัทมิลลิเมตรจำกัดผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย. 1556

0: าชิโกโปรตีนสูงอร่อยเต็มที่กับเพื่อนซีทุกกิจกรรม
1: จงดูแกงเขียวหวานรอยไข่ของข้าเถิดรสชาติล่ำลือสีสวยกลิ่นหอมรังจวนใจจะกินกับอะไรก็เข้ากันเข้ากันใครหรือจะสู้มัสมั่นรอยไข่แม้ใครได้ลองเป็นต้องติดใจกะทิเครื่องแกงเข้มข้นหอมมันอร่อยเกินต้านเอาชิมซะอร่อยแบบแท้ๆรอ

0: ซฟี
1: แอลจำหน่ายโดยบริษัทยูนิชาประเทศไทยจำกัดอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้
0: มีนี่วิตาวันมีนี่วิตาวัน
2: อาหารแนวมีนี่อาหารสุนัขวิตาวันดีดีให้ได้ทุกมื้อ
0: มีนี่วิตาวัน
3: คุณเป็นแบบนี้อยู่ไหมกินเท่าเดิมออกกำลังกายเท่าเดิมแต่น้ำหนักไม่ลดกลางวันไม่สดชื่นกลางคืนนอนไม่สนิทขี้หงุดหงิดผิวแห้งมากจิตตกไขมันพุ่งแก่เร็วกระดูกพรุนสัญญาณเตือนว่าผู้หญิงกำลังขาดสมดุลมาหาสาเหตุแก้ไขปัญหาของแต่ละคนให้ตรงจุดกับ Refine to Shine แพ็คเกจตรวจสุขภาพเชิงป้องกันดูแลทุกเรื่องสุขภาพผู้หญิงเครือโรงพยาบาลพญาไทโทร1772
2: แนวมีมี่อาหารสุนัขวิตาวันดีดีให้ได้ทุกมื้อ
0: มีมี่วิตาวัน
4: ชาแรกๆก็เฉยนะชาไปชามาก็ชินเอ้าชาเป็นพักๆสักพักก็ชาใหม่อย่าเฉยกับอาการชาใช้รีบีฟอร์ตวิตามิน B1 62รักษาอาการเหน็บชาและปลายประสาทอักเสบจากการขาดวิตามิน B หาซื้อได้ตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป
5: อาหารแมวกินโนะเรียลมีทฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหารและ

0: ได้หยิบเพลงนี้มาเปิดสักพักหนึ่งแล้วนะครับผมคุณเปิ้ลขอมาวันนี้บอกเปิดให้หน่อยนะอยากได้ยินจริงๆแก้มวิชญานีกับหัวใจปลอดภัยดีก่อนหน้านี้มีงานจากวิลเลียมจักรพรรดินะครับจำได้ว่าลืมแล้วก็เสียงร้องของแอนทิติมากับจะรักฉันถึงเมื่อไหร่ขอบคุณข้อความมากๆเลยโอ้วันนี้แบบว่าอยู่เป็นเพื่อนกันแล้วก็เป็นกำลังใจกันหลากหลายข้อความเลยทีเดียวนะครับวันศุกร์มาสุขกับ Green Wave ตั้งแต่ต้นชั่วโมงมาไม่มีเพลงไหนไม่เพราะเลยเพราะทุกเพลงคนฟังแฮปปี้มากๆขอบคุณมากๆจริงๆนะครับผมคุณจัญญาบอกว่าดีทุกเพลงเลยค่ะ38นาทีผ่านไปฟังเพลงเพราะๆกันอย่างต่อเนื่องจะทำให้เต็มที่สำหรับ4ชั่วโมงของวันนี้คุณผู้ฟังครับ
1: ทอล์คข่าวสุดปังเติมพลังก่อนไปทำงาน 7:00 นทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ Green Morning Show โดยนึกถึงข้าวโอ๊ตนึกถึงแมกกาแรดข้าวโอ๊ตแมกกาแรดกินกับอะไรอะไรอะไรอะไรก็อร่อยแลคโตซอยงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากโปเต้ปาปิก้าคอนเน่โปปาคอน everyday กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ธัญพืชพริกไทยเครื่องเทศจากธรรมชาติคัดสรรด้วยความชำนาญในบรรจุภัณฑ์สะอาดจนถึงครัวคุณปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โคดทะเบียนรถเลขสวยจากกปท.รายได้ช่วยเหลือผู้พิการและสร้างความปลอดภัยบนถนนคลิกทะเบียนรถ.com
2: มองหาหุ้นกู้จัดเต็มต้องแอป CIMB ไทยมีหุ้นกู้ให้เลือกหลากหลายมองหาหุ้นกู้ดีๆต้องแอป CIMB ไทยเพราะคัดมาอย่างดีเฉพาะหุ้นกู้ชั้นนำมองหาหุ้นกู้ที่ใช่ต้องแอป CIMB ไทยซื้อง่ายขายสะดวกได้เงินในวันพร้อมฟีเจอร์ My Bond ผู้ช่วยส่วนตัว24ชั่วโมงจำให้ขึ้นใจมองหาหุ้นกู้ต้องแอป CIMB ไทยเพื่อความมั่งคั่งที่ยั่งยืนธนาคาร CIMB ไทย
3: ทำความเข้าใจลักษณะของผลิตภัณฑ์เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
4: มีชีสอีกไหม
5: มีชีสบอลชีสเน้นหนักแน่นถูกใจคนชอบชีสชีสอบเข้มเต็มรสทุกคำชีสบอล

เมทินีนั่งทำบัญชีทั้งวันจนชินชาเมลดามาสายโดนนายบ่นจนชาหูเมธาโดนแฟนบอกเลิกก็ยังไม่รู้สึกอะไรเลยแต่ถ้ามีอาการชาเนื่องจากปลายประสาทอักเสบเมทิโคบอลตัวยามีโคบาลามินรักษาอาการชาจากปลายประสาทอักเสบเมทิโคบอลมีจำหน่ายตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปเรื่องชาอย่าปล่อยให้ชินรักษา

0: กเช้าที่รีบจะต้องมาพร้อมกับฝนฝนตกอากาศเปลี่ยนอาจทำให้เป็นไข้หวัดคัดจมูกบรรเทาอาการคัดจมูกชั่วคราวจากไข้หวัดด้วยออกซิโนสตัวยาออกซิเมทาโซลีน
1: ก๊อกก๊อกก๊อกยิบล็อกตราบ้านคือแบรนด์ที่บ้านบอกบอกให้คุณซื้อคือแบรนด์ที่บ้านบอกบอกให้คุณใช้คือแบรนด์ที่บ้านบอกบอกให้คุณเลือกเรายิบล็อกตราบ้านคือผู้เชี่ยวชาญด้านแผ่นยิบซัมระบบฝ้าระบบผนังและคือผู้นำด้านนวัตกรรมโซลูชันงานก่อสร้างที่เข้าใจทั้งบ้านเข้าใจทั้งคุณมากกว่า55ปียิบล็อกตราบ้านบ้านที่เข้าใจบ้าน
0: ทุกเช้าที่รีบจะต้องมาพร้อมกับฝนฝนตกอากาศเปลี่ยนอาจทำให้เป็นไข้หวัดคัดจมูกบรรเทาอาการคัดจมูกชั่วคราวจากไข้หวัดด้วยออกซิโนสตัวยาออกซิเมทาโซลีน
2: เมื่อบทเพลงที่คุณคุ้นเคยจะกลับมาก้องกังวานในความรู้สึกของคุณอีกครั้งการรวมตัวของศิลปินระดับประเทศที่พร้อมจะเปลี่ยนทุกตัวโน้ตให้เป็นผลงานชิ้นเอกเพียงหนึ่งเดียว Cover Night Live ค่ำคืนธรรมดาจะกลายเป็นความทรงจำที่ไม่มีวันจางหายสัมผัสความพิเศษนี้ได้ที่เดียว Green Wave 106.5 FM โดยใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาล

0: โยเกิร์ตกินกับนมกินกับเค้กกินกับอาหารเช้ากินกับโจ๊กกินกับน้ำเต้าหู้นมสดนมหวานนมร้อนนมเย็นสลัดหมูสลัดปลาสลัดไก่ไม่ว่าจะอะไรก็กินกับข้าวโอ๊ตอบแมคการ์แรดได้อร่อย
1: ว้า wow.
0: แถมมีประโยชน์เพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใยไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอล 0% มีเบต้ากลูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตอบแมคการ์แรดมีชื่อก็ลองเข้าไปดูที่เพจแมคการ์แรด
2: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจากคาตาเลยพี่
3: นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
5: รีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
6: อนาคตของห้องปฏิบัติการกำลังเปลี่ยนไปแล้วคุณพร้อมหรือยังพบคำตอบที่ Thailand Lab International อัปเดตเครื่องมือวิทยาศาสตร์ Smart Lab AI สำหรับห้องปฏิบัติการและนวัตกรรมใหม่จากแบรนด์ชั้นนำเปิดโอกาสเจรจาธุรกิจและสัมผัสประสบการณ์ใหม่ Immersive Lab 2-4 กันยายนนี้ที่ไบเทคห้อ 102-104 ลงทะเบียนเข้าชมงานฟรีที่ thailandlab.com จัดโดย VNU Asia Pacific
5: Legal Loss อาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
7: แลนเนเจอร์โค้ชแชมพูปิดผมขาวอ่อนโยนจากธรรมชาติด้วยพลังสารสกัดข้าวหอมนิ่มย้อมบ่อยก็มั่นใจผ่านการทดสอบการระคายเคืองจากผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังปราศจากแอมโมเนียเพราะเป็นธรรมชาติมันเลยดีปิดผมขาวแนบสนิทสีติดนาน42สระปิดผมขาวอย่างอ่อนโยนสนิทถึงโคนผมด้วยขวดปลายแหลมสะดวกง่ายบำรุง2เท่าผมนุ่มไม่แห้งเสียสระเลยด้วยโลแลนเนเจอร์โค้ช

0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากน้ำมันปลา DHA 70% และวิตามินรวม
1: อร่อยทานง่ายมั่นใจ
2: เบนไซลับ
3: เด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานอันคำเตือนในฉลากก่อนบริโภคไม่มีผลต่อการป้องกันหรือรักษาโรคควรกินอาหารหลากหลายครบ5หมู่ในสัดส่วนที่เหมาะสมเป็นประจำ
4: จะสร้างแบรนด์เสริมอาหารวัตถุดิบต้องหาแพคเกจจิ้งต้องดีไซน์ OEM เจ้าไหนดีเขามีเทรนด์อะไรใหม่ๆไวต้าฟู้ดเอเชีย2026รวมทุกสิ่งเพื่อแบรนด์เสริมอาหารพบนวัตกรรมซัพพลายเออร์พร้อมสัมมนาโดยผู้เชี่ยวชาญจากทั่วโลกจะปั้นแบรนด์หรือต่อยอดก็จัดให้ครบจบที่เดียว 2-4 กันยายนนี้ที่ศูนย์สิริกิติ์ลงทะเบียนเลยเข้างานฟรีไวต้าฟู้ดเอเชีย2026จัดโดยอินฟอร์มามาร์เก็ต
5: ซิสคะซิสซิสรู้ไหมคะว่าตอนซิสขับรถใครเข้าใจซิสแบบสุดก็ทิปเลดี้ไงล่ะคะทิปเลดี้ประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งที่เข้าใจผู้หญิงขับรถแบบพวกเราค่ะซิสคุ้มครองรถยนต์คนขับคนนั่งและบุคคลภายนอกมีค่าศัลยกรรมจากอุบัติเหตุสูงสุด1ล้านบาทมีบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงและคุ้มครองทรัพย์สินส่วนตัวในรถทิปเลดี้ให้มากกว่าประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจากทิพยะประกันภัยโทร1736กด8เงื่อนไขเป็นตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรจะต้องประกอบประกันภัย
6: เช็คลิสต์108ข้อแฟนดีเด่น2026 1. พาไปลองของอร่อย 2. ไปไหนก็รายงาน 3. วันสำคัญจำไม่ลืมแค่3ข้อยังทำให้ไม่ได้แล้วทำไมยังปล่อยให้เขาทำร้ายใจกันอยู่นะมาเช็คลิสต์ความสัมพันธ์กับพี่อ้อยพี่ชอตในคลับ Friday 108คำถามหัวใจลิสต์เรื่องราวของคุณส่งมาที่ Facebook Club Friday Fanpage ศุกร์นี้4ทุ่มที่ Green Wave 106.5 FM และแอป A-Time ฟังฟิน
7: Green News
6: โดย
4: และไวต้าฟู้ดเอเชีย 2-4 กันยาที่ศูนย์สิริกิติ์
8: เข้าไปอยู่ในทุกวงการเลยนะคะไม่เว้นแม้แต่วงการกีฬาเบสบอลนะคะคุณทายสิคะว่า
9: คือ
8: AI
9: โอ้เอาแล้วหรอถอนหายใจเฮือกใหญ่ๆเลย
8: หายใจเฮือกเลยนะคะอุ๊ยเราถอนไม่ได้นะเขาก็มีประโยชน์อยู
9: ่
8: ที่เราเอาไปใช้อะไรอย่างนี้ใช่ไหม Major League Baseball นะคะทัวร์นาเมนต์การแข่งขันเบสบอลอาชีพเก่าแก่ของสหรัฐก็มีรายงานว่าเขาประกาศกฎใหม่นะคะห้ามใช้งานระบบ AI ทุกชนิดในระหว่างการแข่งขันนะคะเนื่องจากว่าในการแข่งขันครั้งล่าสุดเนี่ยเริ่มมีหลายทีมที่เริ่มเอา AI เข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจวางแผนการแข่งขันคือเทคโนโลยี AI เข้ามามีบทบาทในการแข่งขันเบสบอลมากขึ้นเรื่อยๆนะคะจนหลายทีมเนี่ยก็มีการติดตั้งซอฟต์แวร์สำหรับช่วยตัดสินใจแล้วก็วางกลยุทธ์ให้มันสอดคล้องกับสถานการณ์แข่งขันแบบเรียลไท
9: ม์
8: ไม่ว่าจะเป็นแผนการเล่นการคว้างลูกการเปลี่ยนตัวผู้เล่นแล้วก็การตัดสินใจหน้างานด้วยนะคะเขาบอกว่ามีจำนวนทีมกว่า1ใน3ที่แบบปรับแต่งฟีเจอร์ AI ให้มันวิเคราะห์การแข่งขันอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งฟีเจอร์นี้มีความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดการตรวจจับด้วยเซ็นเซอร์ประสิทธิภาพสูงนะคะซึ่งมันก็อาจจะกลายเป็นการวิเคราะห์ทิศทางลูกระหว่างคว้างแล้วก็ส่งสัญญาณบอกผู้เล่นในสนาม คือก็บอกว่าการเอา AI ในขั้นนี้เข้ามาประมวลผลแบบเรียลไทม์นะคะมันก็ยังเป็นการขยายช่องว่างทางด้านสงครามทางการเงินด้วยนะ อย่างเช่นอาจสมมติเป็นทีมสโมสรยักษ์ใหญ่อะไรเงี้ยก็อาจจะแบบทุ่มเม็ดเงินเพื่อที่จะเอาซอฟต์แวร์ AI สำหรับวิเคราะห์สถานการณ์มาใช้ประเมินทุกอย่างแบบเรียลไท
9: ม
8: ์ซึ่งมันก็อาจจะเป็นสิ่งที่ทีมเล็กทุนไม่มากพออะไรเงี้ยเขาก็ไม่สามารถจะทำได้มันก็จะทำให้รู้สึกว่ามันเป็นความไม่เท่าเทียมในการแข่งขันนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะสาเหตุสำคัญที่สุดจากการสั่งแบนก็คือเขาก็มองว่ามันเป็นเรื่องของเสน่ห์ของเกมกีฬาคุณค่าของการแข่งขันอะไรอย่างเงี้ยนะคะเกิดจากหยาดเหงื่อแรงกายแรงใจไหวพริบขีดจำกัดของมนุษย์เราซึ่งการเอา AI มาใช้มันก็จะทำให้เสน่ห์ในการแข่งขันกีฬาเนี่ยถูกทำลายไป
9: ก็จริงนะคร
8: ับ นะคะบอกว่าปัจจุบันเนี้ยการสั่งแบนนี้มีผลบังคับใช้แล้วนะคะซึ่งก็อาจจะมีบางทีมที่แบบก็เคืองๆหน่อย
9: ครับก็ในเมื่อฉันมีตัวเลือกอ่ะฉันใช้ได้อ่ะแต่ว่าแบรนด์ไม่ให้ฉันใช้อะไรแบบนี้ใช่ไหม
8: นะคะก็ทำตามกฎอะไรอย่างงี้
9: ครับ
8: ก็เขาก็ไปหมดอ่ะในทุกวงการอ่ะ
9: ซึ่งเบสบอลในสหรัฐอเมริกานี่เป็นกีฬาที่ทำเงินแล้วก็ทำรายได
8: ้สูงมาก
9: ใช่ครับผม
8: เงินก็คือมหาศาลเหมือนกันนะคะ
9: ครับผมก็ติดตามต่อไปครับว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นในศึกกีฬานี้กันบ้าง
8: ติดตามต่อไปว่าไปวงการไหนต่อ วงการไหนก็คือกีฬาอะไรต
9: ่อ
8: นะคะช่วงหน้าเรายังติดตามด้วยกันต่อนะคุณผู้ฟังต้นชั่วโมงค่ะ

0: ชั้นนำทั่วประเทศ
1: และ Vita Food Asia 2026รวมทุกสิ่งเพื่อแบรนด์เสริมอาหารพบกัน 2-4 กันยาที่ศูนย์สิริกิติ
2: ์ Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆ
3: DJ Playlist 55 Minutes DJ Paul

สามเพลงเริ่มต้นนะครับชั่วโมงของ DJ Playlist มีงานจากละมุนนะครับจิโก้แล้วก็ซิงเกิลจากป๊อปปองกูลที่คุณผู้ฟังอยากจะฟังในชั่วโมงที่แล้วด้วยนะครับผมก็เพลงไหนที่คุณผู้ฟังอยากจะฟังในวันศุกร์วันนี้นะครับศุกร์ที่มีแต่ความสุขใจของคุณผู้ฟังบอกผมได้แอปพลิเคชัน A-Time ฟังฟินนะครับสแตนด์บายรอที่จะเปิดให้คุณผู้ฟังแน่นอนสำหรับชั่วโมงนี้ผมปอนันท์ชัยนะครับดูแลคุณผู้ฟังตอน 4:18 นาทีดูจากเรดาร์ของฝนแล้ววันนี้เราอาจจะได้ต้อนรับกลุ่มฝนนะครับผมของวันศุกร์สิ้นเดือนกันด้วยคุณผู้ฟัง

ย66ปีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไฟฟ้าอัจฉริยะเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนและซีคอนตัวจริงเรื่องสร้างบ้านที่คุณวางใจได้สร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391

พลงเพราะๆทั้งนั้นคุณผู้ฟังครับผมมาอีกหนึ่งเรื่องราวดีกว่านะครับจากเพจหมอแพมชวนอ่านนะครับบอกว่าเป็นสัปดาห์หารุโหดเหมือนกันนะครับเด็กป่วยเยอะมากๆในสัปดาห์ที่ผ่านมาจนเด็ก1คนเนี่ยไม่เพียงพอสำหรับการติดเชื้อ1เชื้อเป็นเรียกว่าคอมโบเลยทีเดียวโควิดบวกไข้หวัดใหญ่มือเท้าปากบวมโควิดแล้วก็อีกมากมายนะครับคนไข้ของหมอล่าสุดเป็นไมโครพลาสมาคู่กับ RSVI จนน่าสงสารเลยทีเดียวช่วงนี้ก็เริ่มจากที่บ้านนะครับใช้มาตรการกินร้อนช้อนกลางล้างมือไม่พาลูกไปรวมกับแหล่งที่แบบคนเยอะๆนะครับอย่างเช่นสนามเด็กเล่นในห้างสรรพสินค้าถ้าเพลย์กรุ๊ปของเด็กเล็กเลื่อนได้ก็เลื่อนไปก่อนนะครับถ้าจะท่องเที่ยวในหน้าฝนแบบนี้ก็เดินป่าน้ำตกห่างไกลผู้คนรับพลังธรรมชาติกันนะครับหลากหลายเพลงที่เกี่ยวกับเรื่องของฝนขอเข้ามาผ่านทางแอปพลิเคชัน A-Time ฟังฟินด้วยรวมถึง1ข้อความนี้นะครับผมก็เป็นข้อความที่ส่งมาขอเพลงกันด้วยมหาชัยสมุทรสาครฝนกำลังจะตกค่ะฉลอง M82 พระราม2คล่องตัวขึ้นค่ะขอเพลงเจ้าชายรองเท้าแตะของนายสะอาดขอบคุณค่ะให้สมกับช่วง Fresh Up Request กันนะฮะ

Request โดยทอส Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนกู้คิดเรื่องบ้านยิปร็อกตราบ้านผู้นำด้านแผ่นยิปซัมฝ้าเพดานระบบผนังที่เข้าใจบ้านเข้าใจคุณมากกว่า55ปีลีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือรีกาลอสของขวัญสุดว้าวที่แมวและสุนัข กินได้ทุกวัน

0: DJ Playlist 55 Minutes โดยสมาชิกบางจาก Green Mouse รับส่วนลด120บาทในแอปบางจากวันนี้ถึง30กันยา69ดูเพิ่มในแอปพลังดีๆที่เจิดจ้าทุกเรื่องไฟฟ้านึกถึง MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณLife Made อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดถึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุด Music Day รู้สึกดีกับเพลงดีๆต่อเนื่องทุกเสาร์อาทิตย์โดยอาหารสุนัขฮาจิโกโดนใจน้องหมาต้องฮาจิโกไทยเชฟเขย่าคลุกโรยเข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะ
1: ขับรถ EV ชาร์จไหนดีอ่ะ
2: ชาร์จที่ EV Station Plus หาง่ายสุดละ
1: แล้วแอปชาร์จที่ใช้ง่ายๆล่ะ
2: ก็ EV Station Plus ไงง่ายสุดละ
1: อยากได้ที่รอชาร์จสบายๆอ่ะ
2: ก็ที่ EV Station Plus ง่ายสุดละ EV Station Plus หาง่ายกว่า 1,350 สาขาทั่วประเทศชาร์จง่ายเสียบชาร์จได้ทันทีระหว่างชาร์จก็ยิ่งง่ายจะพักจะกินจะช็อปก็ครบจบในที่เดียว EV Station Plus ง่ายสุดละ
3: มองหาหุ้นกู้จัดเต็มต้องแอป CIMB ไทยมีหุ้นกู้ให้เลือกหลากหลายมองหาหุ้นกู้ดีๆต้องแอป CIMB ไทยเพราะคัดมาอย่างดีเฉพาะหุ้นกู้ชั้นนำมองหาหุ้นกู้ที่ใช่ต้องแอป CIMB ไทยซื้อง่ายขายสะดวกได้เงินในวันพร้อมฟีเจอร์ My Bond ผู้ช่วยส่วนตัว24ชั่วโมงจำให้ขึ้นใจมองหาหุ้นกู้ต้องแอป CIMB ไทยเพื่อความมั่งคั่งที่ยั่งยืนธนาคาร CIMB ไทย
4: ทำความเข้าใจลักษณะของผลิตภัณฑ์เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
5: See ya.

คุณเป็นแบบนี้อยู่ไหมกินเท่าเดิมออกกำลังกายเท่าเดิมแต่น้ำหนักไม่ลดกลางวันไม่สดชื่นกลางคืนนอนไม่สนิทขี้หงุดหงิดผิวแห้งมากจิตตกไขมันพุ่งแก่เร็วกระดูกพรุนสัญญาณเตือนว่าผู้หญิงกำลังขาดสมดุลมาหาสาเหตุแก้ไขปัญหาของแต่ละคนให้ตรงจุดกับ Refine to Shine แพ็คเกจตรวจสุขภาพเชิงป้องกันดูแลทุกเรื่องสุขภาพผู้หญิงเครือโรงพยาบาลพญาไทโทร1772

0: ีวิตยุคนี้มีเทคโนโลยีสุดสมาร์ทช่วยคุณได้ทุกอย่างเปิดไฟ
1: Smart Light On
0: นำทาง
1: Smart Turn Left
0: แล้วถ้าอยากให้ช่วยตอนเจอโรคร้ายช่วยตอนลูกป่วยช่วยให้เกษียณอย่างมั่นใจ
1: ฉันช่วยไม่ได้ค่ะแต่ Smart Insurance ช่วยได้
0: อย่างซัมซุงประกันชีวิตที่มีผู้เชี่ยวชาญช่วยวิเคราะห์ความเสี่ยงตั้งแต่เรื่องสุขภาพการเงินภาษีไปจนถึงชีวิตหลังเกษียณให้ชีวิตสมาร์ททุกโมเมนต์ซัมซุงประกันชีวิตเราคิดมาอย่างสมาร์ทเพื่อคุณ
2: 1 2 3 go
3: เอทามโชว์บิสพาทุกคนทวนเข็มนาฬิกากับคอนเสิร์ตรวมเพลงรักปีลึกความรู้สึกเดิมใน Remaster Concertพบกับ7ศิลปินระดับมาสเตอร์ดีแต่งเจี๊ยบเฉลียงเฉพาะกิจสาวสาวสาวเบิร์ดกะฮาร์ดปั้นไพบุญเกียรติตุ๊กวิยดาก้อยสรัญญาและกบทรงสิทธิ์10ตุลาคม2026พารากอนฮอลล์รอบเดียวเท่านั้นจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ไทยทิกเก็ตเมเจอร
4: ์ฉันจะได้ไม่ลืม
5: Inspiration จากโอภัสจิรา
6: เราทำดีที่สุดในพาร์ทของเราแล้ววันหนึ่งถ้าเราไม่ประสบความสำเร็จมันก็อาจจะไม่ใช่ความผิดของเราทั้งหมดเพราะฉะนั้นเราก็ควรที่จะอนุญาตให้ตัวเราเองมีความสุขเชื่อสิทุกอย่างมันจะโฟลว์วันนี้ต่อให้กินข้าวมื้อนึงกับลูกได้นั่งมองหน้าเขาได้เห็นเขาเติบโตโอ้เชื่อว่ามันมีความสุขได้ถ้าเราเลือกที่จะมีความสุขนะ
7: ครับInspire Day เปิดมุมมองใหม่ค้นหาความหมายของแรงบันดาลใจไปกับ DJ อั๋นภูวนาถทุกคืนวันพุธ 3:00 น. ถึง 4:00 น. ที่ Green Wave 106.5 FM on air ทาง Facebook Green Wave 1065และ YouTube A-Time โดยอาหารแมวมีมี่แบรนด์ที่แมวญี่ปุ่นหลงรักซองนี้หอมอูมามิกินแล้วเฮลตี้แค่มีมีมี่ดีดีทุกมื้อโดย Happy Made Tempeh สดอุดมด้วยพรีและโปรไบโอติกเมื่อเริ่มเจ็บคออย่ารอให้เป็นหนักใช้คามิโลซานเอ็ม
8: เผื่อว่าคนเดินทางเนาะเผื่อจะแบบโอ้ยลงใต้กันอะไรอย่างงี้นะคะนี่เป็นอีกเส้นทางเลือกในการเดินทางนะมีใครที่ไปใช้ M82 บ้างอ่ะมอเตอร์เวย์ M82 นะคะวันนี้กระทรวงคมนาคมเขาก็เปิดทดลองให้ใช้บริการฟรีก็จริงๆเปิดมาตั้งแต่ช่วง 10:00 นแล้วล่ะเปิดทดลองให้บริการเพิ่มเติมนะคะช่วงเอกชัยบ้านแพ้วต่อเนื่องจากช่วงบางขุนเทียนเอกชัยที่ก็เปิดทดลองให้บริการอยู่แล้วนะคะโดยจะเปิดให้ใช้ทุกวันตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะก็ทำให้สามารถใช้ทางยกระดับได้ต่อเนื่องตั้งแต่บางขุนเทียนผ่านเอกชัยถึงบ้านแพ้วระยะทางประมาณ25กิโลเมตรโดยการเปิดเพิ่มเติมช่วงเอกชัยบ้านแพ้วเป็นระยะทางเนี้ย 16.4 กิโลเมตรนะคะก็จะมีทางขึ้นลง4แห่งก็คือด่านพันท้ายนรสิงห
9: ์
8: ด่านมหาชัย1ด่านมหาชัย2แล้วก็ด่านบ้านแพ้วส่วนด่านสมุทรสาคร1และด่านสมุทรสาคร2ก็บอกว่ายังอยู่ระหว่างก่อสร้างนะโดยกรมทางหลวงจะดำเนินงานส่วนที่เหลือให้เป็นไปตามแผนนะคะเพื่อที่จะมุ่งสู่เป้าหมายเปิดให้บริการ M82 อย่างเต็มรูปแบบพร้อมกับจะเริ่มเก็บค่าผ่านทางในปี2572นะคะแล้วก็เนื่องจากว่างานก่อสร้างระบบบริหารจัดการความปลอดภัยต่างๆยังไม่แล้วเสร็จสมบูรณ์กรมทางหลวงก็กำหนดให้รถยนต์4ล้อใช้ความเร็วเท่าไหร่ดีอะ
9: 80
8: ไม่เกิน80กิโลเมตรต่อชั่วโมง
9: เออผ่านอยู่เหมือนกัน
8: ส่วนรถบรรทุกแล้วก็คุณพี่รถโดยสารนะคะใช้ความเร็วไม่เกิน65กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะส่วนคนเดินเท้ารถจักรยานรถจักรยานยนต์ทุกขนาดเครื่องยนต์รถสำล้อรถล้อเลื่อนทุกประเภทอันนี้ก็ไม่อนุญาตให้คุณพี่ใช้ทางยกระดับ M82 นะคะเพื่อความปลอดภัยเนาะแต่ก็ใช้เส้นทางพระราม2ด้านล่างได้ตามปกติเลย
9: นะก็เป็นอีกหนึ่งเส้นทางเนาะที่อำนวยความสะดวกให้ประชาชนได้เดินทาง
8: ใช่แล้วค่ะในการลงใต้อะไรแบบนี้นะคะทุกคนก็สักทีเนาะ
9: พูดได้ไม่ค่อยเต็มปากเท่าไหร่
8: เส้นทางนี้นานมากแล้ว
9: เสร็จสักทีมา
8: ใช่ไหมคะ
9: ก็ขอให้เดินทางอย่างสวัสดิภาพและมีความสุขกันด้วยนะคร
8: ับ ใช่แล้วแล้วก็ในช่วงวันหยุดอะไรเงี้ยพักผ่อนก็นะคะถ้าเกิดว่าเดินทางไปก็ใช้ความระมัดระวังด้วยกันละกันท้ายที่ท้ายสายกันเนาะใช้รถใช้ถนนร่วมกันน่ะอย่าเพิ่งใจร้อนเลย
9: แล้วก็อย่างหนึ่งถ้าเป็นการใช้ทาง M ยาวๆแบบนี้อย่าลื
8: ม
9: ดูแลเรื่องของเชื้อเพลิงหรือว่าเติมน้ำมันให้เต็มถังใช่ครับผมก่อนที่จะขึ้นไปด้วยนะคร
8: ับ ใช่ไหมล่ะเข้าห้องน้องน้ำอะไรเงี้ยให้เรียบร้อยเออนะคะหรือถ้าแบบเข้าเรียบร้อยแล้วก็จริงแต่บังเอิญมันไปปวดระหว่างทางก็หาอุปกรณ์มาไม่รู้จะทำไงเนาะเออเนาะสมมติแบบเราแบบเออเราก็เข้ามาเรียบร้อยแล้วว่า
9: แต่ดันปวดเพิ่ม
8: แต่มันดันแบบมันมาเพิ่มอะไร างเงี้ยมันมันยากเหมือนกันเนาะทำไงดีอ่ะต้องหาอุปกรณ์ไหม
9: คือบางที่บางเส้นเนี่ยเขามีกล้องจับนะคุณไปจอดแล้วก็แบบไปปลดทุกข้างทางอะไรแบบโดนปรับ
8: โอ้มันหรือเราต่อจะต้องแจ้งแบบหาเบอร์สายด่วนในเส้นทางที่เกี่ยวข้องลองขอความช่วยเหลือดูมา
9: เออ
8: มันอาจจะเป็นอีกช่องทางนึงมามันเกิดขึ้นได้นะมันเรื่องฉุกเฉินน่ะ
9: เข้าใจจริงๆ
8: เออบางทีเราลืมคิดเรื่องนี้เหมือนกันเนาะอยู่กันต่อพี่ปอค่ะช่วงหน้าเดี๋ยวมีกลิ่นอัปเดต Green
7: News โดย Happy Made Tempeh ผลิตได้มาตรฐานด้วยประสบการณ์มากกว่า20ปี Healthy Makes Happy เมื่อเริ่มเจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคออย่ารอให้เป็นหนักใช้คามิโลซาน M

Connect สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับ Premium HD บนเว็บไซต์และแอป Airtime ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลก

0: ดยใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลและอาหารแมวคานิว่า
1: ห้าโมงเย็น23นาทีนะครับเพลงเพราะๆที่นี่ Green Wave 106.5 FM เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆลุยกันต่อครับผมในชั่วโมงนี้ช่วงเวลาของ Coffee Night Live ของเรานะครับว่านธนกิจครับเอาเพลงขอเริ่มใหม่มาทำในสไตล์ของตัวเองลองฟังดูครับคุณผู้ฟัง

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียว
1: และอาหารแมวคานิว่า
2: คานิว่าคานิว่าอาหารแมวโซเดียมต่ำและไม่เค็มถูกใจคนดูใจแมวคานิว่า
3: เพจข่าวหลายเพจเลยคุณผู้ฟังครับผมมีการรายงานเรื่องของฝนตกหนักในหลายๆพื้นที่แล้วนะครับผมบางปะอินตอนนี้มีบอกว่าหนักมากๆนะฮะกรุงเทพของเราเนี่ยอาจจะโดนแค่ชั้นบนๆนะครับผมกรุงเทพชั้นในหรือกรุงเทพส่วนล่างเนี่ยอาจจะโดนนิดเดียวสำหรับฝนกลุ่มฝนก้อนนี้แต่ว่ามาแบบแรงจริงนะครับผมตอนนี้ถล่มบางบัวทองอยู่นนทบุรีรังสิตลำลูกกานะครับคลองหลวงนี่โดนเต็มๆครับคุณผู้ฟังครับผมใครที่ใช้รถใช้ถนนอยู่ก็ระมัดระวังกันด้วยสำหรับพายุลูกนี้เลยนะฮะ

5:37 นะครับคุณผู้ฟังครับผมเมื่อกี้เรียกว่าเป็นการทดสอบเล็กๆน้อยๆแล้วกันนะครับแหมเป็นเสน่ห์ของรายการสดนะครับขอโทษจริงๆนะครับนิ้วเจ้ากรรมมันคลิกเร็วไปหน่อยนะครับทำให้เพลงที่คุณผู้ฟังฟังอยู่เนี่ยโอ้มันกระโดดข้ามไปเลยทีเดียวแล้วอยากจะบอกว่าพอมันข้ามไปปุ๊บเนี่ยโอ้คุณผู้ฟังส่งข้อความมาเยอะมากจริงๆนะครับผมว่าคิดถึงเพลงนี้ขอได้ยินอีกสักครั้งได้ไหมผมส่งกำลังใจก้อนโตๆให้กับพี่ๆวง60 Miles เลยนะครับว่าอยากจะส่งข้อความเหล่านี้ไปให้พี่ๆดูจังว่ามีคนเชียร์พี่ๆอยู่เยอะเหลือเกินฮะสัญญาว่าจะไม่ไปยุ่งกับปุ่ม Next อีกแล้ว นี่คือซิงเกิลจาก60 Miles กับเพลงที่มีชื่อว่าเวทมนต์ครับผมหลายคนส่งมาอ้อนวอนกันเลยทีเดียวนะพอขอได้ยินอีกครั้งนึงเถอะสำหรับเพลงนี้

0: ข้อความมากๆเลยทีเดียวนะครับผมโอ้อ่านกันสนุกเลยเวทมนต์พิสูจน์แล้วว่าคนฟัง Green Wave Concentrate ในการฟังเพลงมากไม่ใช่แค่ฟังไปผ่านๆฟังอย่างตั้งใจเลยทีเดียวอ้อนวอนขอร้องกันได้แต่อย่าถึงกับสาปแช่งอะไรคุณผู้ฟังขอบคุณมากๆนะ
1: Smiley Request โดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
0: ขอบคุณมากๆครับ Smiley Request ของเราธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต

0: นับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
1: ผู้ฟังกับผมออมเงินทั้งทีต้องได้ดอกเบี้ยทุกเดือนนะครับออมเงินให้เติบโตดอกเบี้ยสูงรับดอกเบี้ยทุกเดือนกับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษออมสินออมสุขจากธนาคารออมสินนะครับเงินฝากสำหรับผู้ที่ต้องการออมเงินอย่างมั่นคงรับดอกเบี้ยทุกเดือนโดยโอนเข้าบัญชีคู่โอนอัตโนมัตินะครับอัตราดอกเบี้ย 1.30% ต่อปีหรือเทียบเท่าเงินฝากประจํา 1.52% ต่อปีเปิดบัญชีขั้นต่ํา 10,000 บาทนะครับฝากเพิ่มได้ครั้งละเท่าไหร่ก็ได้และไม่จำกัดวงเงินรับฝากสูงสุดระยะเวลาฝาก3ปีนะครับสำหรับบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีกรณีถอนก่อนฝากครบ3ปีได้รับดอกเบี้ยเป็นไปตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนดฝากได้แล้ววันนี้จนถึง31ตุลาคม2569ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตครับ
2: แกงเขียวหวานแกงไก่แกงเผ็ดขาหมูกระเพราปลาทอดผัดพริกแกงคั่วกลิ้งไก่ทอดหาดใหญ่ต้มยำปลากระป๋องหมูเห็ดเป็ดไก่เนื้อย่างไก่ย่างขาหมูต้มเลือดหมูไม่ว่าจะอะไรเนี่ยก็กินกับข้าวโอ๊ตหุงแมกกาแรดได้อร่อยแถมมีประโยชน์ด้วยเพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใหญ่ไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอลก็ 0% มีเบต้ากูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตหุงแมกกาแรดไม่เชื่อก็ลองเข้าไปดูได้ที่เพจแมกกาแรด
3: ขับรถ EV ชาร์จไหนดีอะ
4: ชาร์จที่ EV Station Plus หาง่ายสุดละ
3: แล้วแอปชาร์จที่ใช้ง่ายๆล่ะ
4: ก็ EV Station Plus ไงง่ายสุดละ
3: อยากได้ที่รอชาร์จสบายๆอ่ะ
4: ก็ที่ EV Station Plus ง่ายสุดละ EV Station Plus หาง่ายกว่า 1,350 สาขาทั่วประเทศชาร์จง่ายเสียบชาร์จได้ทันทีระหว่างชาร์จก็ยิ่งง่ายจะพักจะกินจะช็อปก็ครบจบในที่เดียว EV Station Plus ง่ายสุดละ
5: แลคตาซอยงาดำหอมงาดำเข้มมีเซซามีนวิตามินและแร่ธาตุ15ชนิดแคลเซียมสูงน้ำตาลน้อยกว่าแลคตาซอยผสมงาดำเข้มโปรตีนจากพืชแพลนเบสประโยชน์ทุกคำแลคตาซอยงาดำอร่อยมาก
6: 5 6 7 8 up and up and up มีแต่อัพแบบนี้ต้องคาวกับแคชพร้อมใช้เพิ่มวงเงินให้

0: แบบที่แอปโกบายกรุงศรีออโต้หรือโทร027404400
1: ไปเข้าศูนย์กัน
2: 0
1: 0 0% กับเล็กเตอร์ซอยสูตร 0% น้ำตาลทรายประโยชน์เต็มๆจากถั่วเหลืองแท้สูตร 0% น้ำตาลทรายแต
2: ่อร่อยมาก
1: ดื่มเล็กเตอร์ซอยสูตรน้ำตาลทราย 0%
3: อร่อยเกินต้าน

0: ฮาชิโกโปรตีนสูงอร่อยเต็มที่กับเพื่อนซีทุกกิจกรรม
1: เมที่นี่นั่งทำบัญชีทั้งวันจนชินชาเมลดามาสายโดนไหนบ่นจนชาหูเมทาโดนแฟนบอกเลิกก็ยังไม่รู้สึกอะไรเลยแต่ถ้ามีอาการชาเนื่องจากปลายประสาทอักเสบเมทิโคบอลตัวยามีโคบาลามินรักษาอาการชาจากปลายประสาทอักเสบเมทิโคบอลมีจำหน่ายตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปเรื่องชาอย่าปล่อยให้ชินรักษาด้วยเมทิโคบอล

0: าชิโกโปรตีนสูงอร่อยเต็มที่กับเพื่อนซีทุกกิจกรรม
1: เพราะความปลอดภัยคือความหรูหราในแบบ Volvo ขอเชิญสัมผัส Volvo EX90 รถไฟฟ้า SUV 7ที่นั่งพร้อมสิทธิประโยชน์สูงสุด 900,000 บาทและ Volvo ES90 รถไฟฟ้าซีดานพร้อมรับประกันภัยชั้น1นาน3ปีที่งาน Big Motor Sale by Tech บางนาและที่โชว์รูม Volvo ทุกสาขาระหว่างวันที่21ถึง30สิงหาคมนี้
2: เพราะชุบด้วยแป้งทอดกรอบตราฉลากทองจึงทำให้ทุกอย่างกรอบอร่อยมาก
3: ไหนบอกอมเพีย
4: ก็ใช้ตราฉลากทองไงเน
5: ่กรอบง่ายอร่อยนานต้องตราฉลากทอง
6: วิธี save energy แบบ
7: สวัสดีค่ะตุ๊กดวงตาตุงนะคะพออายุมากขึ้นก็ยิ่งรู้ว่าความพอดีเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญมากๆนะคะเพราะฉะนั้นใช้ไฟเท่าที่จำเป็นซื้อของเท่าที่ใช้ใช้ทุกอย่างให้คุ้มค่าที่สุดนะคะโลกนี้ก็เหมือนบ้านของเราถ้าเราช่วยกันดูแลรักษาบ้านให้ดีๆวันข้างหน้าบ้านก็ยังน่าอยู่สำหรับลูกหลานเรานะคะ
6: ดูแลโลกดูแลใจไปกับ Green Wave มีความสุขทุกวันนะครับ
8: ผู้ฟังครับสำหรับชั่วโมงนี้เดี๋ยวเราทิ้งท้ายไว้นะครับผมงานจากพี่ไทยธนาวุฒินะครับกับเพลงนี้วันศุกร์ขอให้ผู้ฟังมีความสุขมากๆด้วยนะฮะชั่วโมงหน้าถ้าผมลืมอะไรไว้เดี๋ยวผมจะมาชดใช้ครับผู้ฟัง

0: ีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
1: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
0: โดนครับซื้อครับ
2: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
3: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ยอมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
4: เฮ้ยผัวนี่ผู้ช่วยใหม่ของคุณหอมเจียว
5: ดี
6: คุณมีกลิ่นหืนไหม
5: ไม่มีแล้วพี่อ่ะเต็มเม็ดเหรอ
4: พวกคุณจะทำอะไรกันอ่ะ
7: ขั่วไงถั่วลิสงขั่วหอมเจียวหอมเคี้ยวมันเต็มไม่ถั่วลิสงคั่วหอมเจียว
4: เขียวมันเต็มเม็ด
7: จากไรทิป
3: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ยอมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว

0: ผมมาริโอเมาเลอร์ครับ
1: พี่โอหนูชอบพี
0: ่ยูชอบไอเหรอ
1: ชอบมากพี่โ
0: อยูชอบไอจริงๆนะ
2: จริงดิพี่จะโกหกเพื่อ
0: ถ้าชอบไอขนาดนี้โอแนะนำไอเฮิร์บยาอมสมุนไพรบรรเทาอาการไอขับเสมหะด้วยสารสกัดสมุนไพร4ชนิดชอบโอหรือไออย่าลืมไอเฮิร์บ OTC No Sugar Added
3: ไอเฮิร์บจากบริษัทมิลลิเมตรจำกัดผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย. 1556

0: จะสร้างแบรนด์เสริมอาหารวัตถุดิบต้องหาแพ็กเกจจิ้งต้องดีไซน์ OEM เจ้าไหนดีเขามีเทรนด์อะไรใหม่ๆ Vita Foods Asia 2026รวมทุกสิ่งเพื่อแบรนด์เสริมอาหารพบนวัตกรรมซัพพลายเออร์พร้อมสัมมนาโดยผู้เชี่ยวชาญจากทั่วโลกจะปั้นแบรนด์หรือต่อยอดก็จัดให้ครบจบที่เดียว 2-4 กันยายนนี้ที่ศูนย์สิริกิติ์ลงทะเบียนเลยเข้างานฟรี Vita Foods Asia 2026จัดโดย Informa Markets
1: ชาแรกๆก็เฉยนะชาไปชามาก็ชินเอ้าชาเป็นพักๆสักพักก็ชาใหม่อย่าเฉยกับอาการชา
2: ใช้ ReBeFortวิตามิน B1 62รักษาอาการเหน็บชาและปลายประสาทอักเสบจากการขาดวิตามิน B หาซื้อได้ตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป
3: มองหาหุ้นกู้จัดเต็มต้องแอป CIMB ไทยมีหุ้นกู้ให้เลือกหลากหลายมองหาหุ้นกู้ดีๆต้องแอป CIMB ไทยเพราะคัดมาอย่างดีเฉพาะหุ้นกู้ชั้นนำมองหาหุ้นกู้ที่ใช่ต้องแอป CIMB ไทยซื้อง่ายขายสะดวกได้เงินในวันพร้อมฟีเจอร์ My Bond ผู้ช่วยส่วนตัว24ชั่วโมงจำให้ขึ้นใจมองหาหุ้นกู้ต้องแอป CIMB ไทยเพื่อความมั่งคั่งที่ยั่งยืนธนาคาร CIMB ไทย
4: ทำความเข้าใจลักษณะของผลิตภัณฑ์เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
5: เวลา18 นาฬิกา

0: โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆผ่าตัดอุ่นใจที่โรงพยาบาลกรุงเทพโทร1719
1: มารออยู่แล้วคารินสุทินาทองชื่นและเวลาของกรีนอัปเดตนะคะสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนปาลเปิดข้อมูลค่ะผู้ที่เสียชีวิตจากเหตุภัยพิบัติรุนแรงในเขตเทือกเขาหิมาลัยเพิ่มเป็นอย่างน้อย469รายและก็ยังมีผู้ที่สูญหายมากกว่า 1,300 คนนะคะในขณะที่ภารกิจติดตามผู้ที่สูญหายและก็ช่วยเหลือผู้ประสบภัยก็ยังคงเป็นไปอย่างยากลำบากเนื่องจากว่าสะพานหลายสิบแห่งและก็ถนนสายหลักได้รับความเสียหายค่ะซึ่งทางการจีนได้ระงับปฏิบัติการค้นหาและกู้ภัยในพื้นที่เขตปกครองตนเองทิเบตเนื่องจากว่ามีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดน้ำท่วมระลอกใหม่นะคะหลังจากทะเลสาบที่เกิดจากกองเศษซากขนาดมหึมาเริ่มมีน้ำเอ่อล้นเข้าสู่พื้นที่ทางด้านทีมฉุกเฉินที่สามารถเข้าถึงพื้นที่ก่อนหน้านี้ก็ได้รับคำสั่งให้ถอนกำลังออกจากพื้นที่เป็นระยะทาง1กิโลเมตรค่ะเราส่งท้ายกันค่ะคุณผู้ฟังพูดถึงบางครั้งนะคะชีวิตก็เหมือนการแข่งขันที่ไม่มีใครบอกว่าใครจะเป็นผู้ชนะเพราะยิ่งเราอยากจะไปให้ถึงจุดที่ต้องการมากเท่าไหร่เราก็ยิ่งต้องแลกบางอย่างระหว่างทางมากขึ้นเท่านั้นตอนนี้2ซีรีส์จากวันดีกำลังเดินทางเข้าสู่ช่วงที่เรื่องราวเนี่ยเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆนะคะแดงใบเล่ค่ะเดินทางมาถึง EP 6แล้วนะคะจากทั้งหมด8 EP โค้งสุดท้ายของเรื่องแล้วเมื่อแดงเลือกเดินเส้นทางของอันธพาลเต็มตัวทางเลือกที่เขากำหนดด้วยตัวของเขาเองในขณะที่วิมานอากาศ Sky Castle Thailand เดินทางมาถึง EP 8แล้วนะคะจากทั้งหมด16 EP การแข่งขันและการแย่งชิงที่เริ่มต้นขึ้นกำลังเข้มข้นขึ้นอีกขั้นหนึ่งค่ะโดยเฉพาะเมื่อโค้ชคิมเข้ามามีบทบาทมากขึ้นแล้วก็ทำให้เกมของแต่ละครอบครัวเริ่มซับซ้อนกว่าเดิมถึงแม้ว่าจะเป็นคนละเรื่องคนละโลกแต่ว่าทั้งสองเรื่องนี้กำลังพาเราไปเจอคำถามเดียวกันนะคะว่าเมื่อทุกคนต่างพยายามไปถึงสิ่งที่ตัวเองต้องการและระหว่างทางนี้เราจะต้องเสียอะไรไปบ้างใครที่ยังตามไม่ทันสุดสัปดาห์นี้แนะนำว่าโหลดแอปวันดีแล้วตามเก็บกันได้เลยนะคุณผู้ฟังดูย้อนหลังแดงใบเล่และวิมานอากาศได้ที่แอปวันดีที่เดียวนะคะและถ้าเกิดว่าอยากจะดูแบบต่อเนื่องสมัครวันดีพรีเมียมค่ะดูย้อนหลังได้ครบทุกตอนแบบไม่สะดุดไม่มีโฆษณาคั่นสองเรื่องกำลังเข้มข้นเลยนะคะสุดสัปดาห์นี้โหลดวันดีแล้วก็ดูให้สะใจกันไปเลยค่ะช่วงหน้าเดี๋ยวเราติดตามด้วยกันต่ออีกชั่วโมงเดียวกลับมานะคะ Green
0: Update โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวผลิตจากหอยนางรมแท้กลิ่นหอมอร่อยคู่ครัวไทยกว่า40ปี Surgery Master เปลี่ยนกังวลเป็นอุ่นใจที่โรงพยาบาลกรุงเทพฟรีตรวจความพร้อมก่อนผ่าตัดถึง31ธันวาคมนี้

โดย EV Station Plus ง่ายสุดและแอปก็ง่ายชาร์จก็ชิลจุดชาร์จเยอะอันดับ1ทั่วไทย 1,350 สาขาทิป Lady ใส่โค้ด GW26 ที่ทิป Insure ลดเบี้ยสูงสุด 15% บัตรน้ำมันสูงสุด 4,000 บาท

จากซาซ่านะครับผมแล้วก็ Bubble Girl ส่วนนี้คืออยู่ได้ไหมก่อนหน้านี้มี Act Art นอกจากชื่อฉัน6โมงเย็น12นาทีข้อความที่รายงานเกี่ยวกับการจราจรเกี่ยวกับรถติดนี่ทยอยเข้ามาอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวนะครับคุณผู้ฟังใจเย็นๆนะครับค่อยๆไปนะครับในท่ามกลางบรรยากาศที่ฝนตกหนักแบบนี้เดินทางกันใจเย็นๆแล้วกันให้ปอเป็นเพื่อนนะครับอยู่ดูแลคุณผู้ฟังชั่วโมงสุดท้ายแล้วสำหรับชั่วโมงนี้นะครับผมแล้วใครที่ฟังมาตั้งแต่บ่าย3โมงเนี่ยผมมีการสัญญาไว้นะครับกับคุณผู้ฟังท่านนึงนะครับบอกว่าอยากจะได้ยินพี่แอมสวรักษ์ร้องขีดเส้นใต้ในเวอร์ชันของพี่แอมนะครับผมแล้วก็ชั่วโมงที่แล้วเนี่ยไม่ได้เปิดให้ในช่วงเวลาของ Cover Night Live เพราะว่าคิดว่าจะรอฟังอยู่หรือเปล่านะแต่ว่ามีข้อความส่งกลับมาทักท้วงจริงไม่อยากเป็นคนผิดสัญญาเลยครับผมเลยเปิดเพลงนี้ให้ขีดเส้นใต้ในเวอร์ชันของพี่แอมสวรักษ์ครับ

0: ซี่ไรด์กับเทราคอต้านะครับผู้ฟังครับชั่วโมงนี้ Drive You Home ส่งคุณกลับบ้านอย่างปลอดภัยนะครับผมชื่อจริงนามสกุลจริงเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกับ1เพลงที่คุณผู้ฟังอยากจะฟังผ่านแอปพลิเคชัน A-Time ฟังฟินของเราแล้วเดี๋ยวลุ้นกันว่าคุณจะเป็นผู้โชคดีที่ได้รับสิทธิ์เติมน้ำมันมูลค่า 1,000 บาทหรือเปล่าสำหรับวันนี้ฮะ
1: Drive You Home
2: โดย EV Station Plus ง่ายสุดและแอปก็ง่ายชาร์จก็ชิลจุดชาร์จเยอะอันดับ1ทั่วไทย 1,350 สาขาทิปเลดี้ใส่โค้ด GW26 ที่ทิปอินชัวร์ลดเบี้ยสูงสุด 15% บัตรน้ำมันสูงสุด 4,000 บาท
3: ปวดหัวเรื่องบินค่าไฟหายจำวันจ่ายไม่ได้ไฟดับไม่รู้จะบอกใครเจิดจ้ามาแล้วให้ MEA E-Service พลังดีๆที่เจิดจ้าจัดให้เลยจะเจิดจ่ายบินค่าไฟง่ายๆคลิกแอป MEA Smart Life จะเจิดแจ้งไฟดับหรือรับข่าวสารทักไลน์ MEA Connect หรือจะเจิดจบทุกงานบริการไฟฟ้าเข้าเว็บ mea.or.th เลย MEA e-service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ

0: ใหม่ไอศกรีมชาวเกาะลองเลย
1: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
2: ๆ What makes a thinking school student unique?
3: We ask questions and think why.
4: We listen to different ideas and look for the reasons behind them.
5: That's how we learn to think for ourselves.
1: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยศิลป์
6: เลือกสิ่งดีๆเป็นความสุขได้พี่อ้อยว่าจริงนะคะเลือกสิ่งดีเป็นความสุขได้ก็แฮปปี้เพราะสิ่งดีๆทำ

0: VL
1: บริษัทยูนิชาประเทศไทยจำกัดอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช
2: ้เพื่อนแท้คือคนที่อยู่ด้วยกันในทุกย่างก้าวเพื่อนที่ร่วมวางแผนเพื่อความฝันในวันที่คุณเริ่มต้นทำงานเพื่อนที่ช่วยให้คุณมีบ้านเพื่อวางรากฐานชีวิตเพื่อนที่เติมเต็มรอยยิ้มให้กับครอบครัวที่คุณรักเพราะชีวิตต้องการเพื่อนที่ไว้ใจได้ทอ.ส.พร้อมอยู่เคียงข้างในทุกช่วงเวลาของการมีบ้านมากกว่าการปล่อยกู้ทอ.ส.คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Beyond Housing Bank

0: าประเทศไทยจำกัดอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้
1: คุณเป็นแบบนี้อยู่ไหมกินเท่าเดิมออกกำลังกายเท่าเดิมแต่น้ำหนักไม่ลดกลางวันไม่สดชื่นกลางคืนนอนไม่สนิทขี้หงุดหงิดผิวแห้งมากจิตตกไขมันพุ่งแก่เร็วกระดูกพรุนสัญญาณเตือนว่าผู้หญิงกำลังขาดสมดุลมาหาสาเหตุแก้ไขปัญหาของแต่ละคนให้ตรงจุดกับ Refine to Shine แพ็คเกจตรวจสุขภาพเชิงป้องกันดูแลทุกเรื่องสุขภาพผู้หญิงเครือโรงพยาบาลพญาไทโทร1772
2: เช็คลิสต์108ข้อแฟนดีเด่น2026 1. พาไปลองของอร่อย 2. ไปไหนก็รายงาน 3. วันสำคัญจำไม่ลืมแค่3ข้อยังทำให้ไม่ได้แล้วทำไมยังปล่อยให้เขาทำร้ายใจกันอยู่นะมาเช็คลิสต์ความสัมพันธ์กับพี่อ้อยพี่ชอดในคลับ Friday 108คำถามหัวใจลิสต์เรื่องราวของคุณส่งมาที่ Facebook คลับ Friday Fanpage ศุกร์นี้4ทุ่มที่ Green Wave 106.5 FM และแอป A-Time ฟังฟิน
3: Drive you home
4: โดย EV Station Plus ง่ายสุดและแอปก็ง่ายชาร์จก็ชิลจุดชาร์จเยอะอันดับ1ทั่วไทย 1,350 สาขาทิป Lady ใส่โค้ด GW26 ที่ทิป Insure ลดเบี้ยสูงสุด 15% บัตรน้ำมันสูงสุด 4,000 บาท

0: างจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชรช็อปทั่วประเทศหรือทางช้อปปี้และลาซาด้าก
2: อบกอบแผ่นหนากัดดังกรอบกรอบแผ่นหนาแบบร็อกตาว้าวกอบกอบกอบกอบมันฝรั่งแผ่นหนาเคี้ยวมันส
3: ์ Love you mama Love you papa
4: เมื่อมีอาการไอ
3: ใช้ยาแก้ไอพรอสแพน
4: ลองร้องอีกรอบนึง
3: I love you mama I love you papa No I เมื่อไรใช้ยาแก้ไอ Prospan
4: อย่าให้การบอกรักสนุกด้วยการไอยาแก้ไอ Prospan ช่วยบรรเทาอาการไอที่มีสาเหตุมาจากเสมหะข้นเหนียวหาซื้อที่ร้านขายยาชั้นนำทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้
3: ใช้ยาแก้ไอ Prospan
5: กรอบเคลียวเคียวโปเต้อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปริก้า
6: อร่อยทุกที่

0: ริกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
1: เวลากินของเผ็ดๆโอ้ยบุฟเฟ่ปิ้งย่างหรือกินอะไรดึก
2: ๆเมื่อมีอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาการท้องอืดท้องเฟ้อเนื่องจากกรดไหลย้อนและอาหารไม่ย่อยที่เกิดจากมีกรดมากเกินไปออกฤทธิ์ภายใน5นาทีอาโมจินเยลรับประทานง่ายคลายแสบร้อนกรดไหลย้อนนึกถึงอาโมจินเยลอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาจากบริษัทมิลลิเมตจำกัดอ่านฉลากก่อนใช้ยา
0: ริกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
3: ทุกบ้านมีเดอะแบกที่คอยจัดการเรื่องต่างๆภายในบ้านเสมอโดยเฉพาะเรื่องค่าไฟฟ้าฮะลืมจ่ายเกินกำหนดแล้ว
4: ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้ The Bag ทุกคนสบายขึ้นแค่แอดไลน์ Official Account @PEA Thailand ของแท้ต้องมีโล่เขียวรับแจ้งเตือนจ่ายค่าไฟฟ้าเด้งถึงมือถือทันทีเช็คยอดก็ได้จ่ายก็ง่ายไม่เสียค่าธรรมเนียมแอดเลยเร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA Sby Service สบายทุกเรื่องไฟฟ้า
5: เมื่อบทเพลงที่คุณคุ้นเคยจะกลับมาก้องกังวานในความรู้สึกของคุณอีกครั้งการรวมตัวของศิลปินระดับประเทศที่พร้อมจะเปลี่ยนทุกตัวโน้ตให้เป็นผลงานชิ้นเอกเพียงหนึ่งเดียว Cover Night Live ค่ำคืนธรรมดาจะกลายเป็นความทรงจำที่ไม่มีวันจางหายสัมผัสความพิเศษนี้ได้ที่เดียว Green Wave 106.5 FM โดยใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลและอาหารแมวคานิว่า
6: Drive you home
5: โดย EV Station Plus ง่ายสุดและแอปก็ง่ายชาร์จก็ชิลจุดชาร์จเยอะอันดับหนึ่งทั่วไทย 1,350 สาขาทิป Lady ใส่โค้ด GW26 ที่ทิป Insure ลดเบี้ยสูงสุด 15% บัตรน้ำมันสูงสุด 4,000 บาท
7: ช่วงเวลาที่จะส่งผู้ฟังกลับบ้านอย่างปลอดภัยด้วยเพลงเพราะๆ1เพลงแล้วก็สิทธิ์เติมน้ำมันมูลค่า 1,000 บาทนะครับขอบคุณมากๆสำหรับ EV Station Plus ง่ายสุดละทิป Lady ลดเบี้ยสูงสุด 15% ที่ทิป Insure นั่นเองนะครับสวัสดีครับคุณฝน
8: สวัสดีค่ะ
7: ต้อนรับเข้
8: าสู่ตื่นเต้น
7: ไม่เป็นไรค่อยๆไปไม่ต้องตื่นเต้นได้ข่าวว่าฟัง Green Wave มาเป็น10ปีแล้ว
8: ใช่ค่ะนานมากฟังเช้าฟังเย็นเลยค่ะ
7: และนี่เป็นครั้งแรกที่มาหน้าใหม่ด้วยกันใช่ไหมครับผม
8: ครั้งแรกเลยค่ะ
7: ถามหน่อยดีกว่าว่าทำไมถึงรักถึงหลงคลื่นนี้เหลือเกินฮะคุณฝน
8: โอ้โหแบบมีทุกอย่างตอบโจทย์ในชีวิตเราอะค่ะ
7: มีทุกอย่างเลยเหรอ
8: ใช่
7: ตอบโจทย์ในชีวิตด้วย
8: ไม่ว่าจะข่าวจะเพลงคือแบบดีเจทุกท่านคือแบบรักมากเลยดีมากๆเลยค่ะ
7: ผมคงไม่ต้องชวนคุยอะไรเยอะแล้วรับสิทธิ์แต่ประมาณ 1,000 บาทไปเลยแล้วกันเนาะ
8: ขอบคุณอ่ะขอมอบเพลงนี้ได้มั้ยคะ
7: ได้ฮะ
8: ใช่ค่ะให้ลูกสาวค่ะ
7: ครับผม
8: ลูกสาวรักเพลงนี้มากค่ะ
7: ลูกสาวนี่เข้าสู่วัยรุ่นแล้วใช่มั้ยครับผม
8: 24แล้วค
7: ่
8: ะ
7: โอเคแสดงว่าก็เป็นลูกสาวที่คุณแม่กล่อมหูด้วย Green Wave มาตลอดใช่ไหมครับผมถึงรู้จักเพลง
8: ใช่เลยค่ะใช่ค่ะกล่อมด้วยเพลงพี่เบิร์ดด้วยค่ะ แต่ว่าไม่ได้ขอพี่เบิร์ดให้นะคะขอเพลงลูกสาวรักเพลงนี้มากค
7: ่
8: ะ
7: ได้เลยเดี๋ยวพอเปิดให้เพลงนี้ นั่นก็คือเพลง
8: ทำเฉยๆค่ะ
7: Big and the Super Band ได้เลยเดี๋ยวพอเปิดให้นะครับผมคุณแม่ยินดีมากๆที่ได้มาพูดคุยหน้าไมค์กันนะ
8: ขอบคุณมากค่ะ
7: ขับรถดีๆนะคุณแม่นะ
8: ค่ะขอบคุณค่ะ
7: มีความสุขมากๆนะคุณแม่นะครับผม
8: เช่นกันค่ะ
7: แล้วมีโอกาสเราพูดคุยกันหน้าไมค์อีกนะคุณแม
8: ่ใช่ค่ะขอบคุณค่ะ
7: ขอบคุณมากๆแล้วเจอกันใหม่สวัสดีครับคุณแม่ครับ
8: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
7: เป็นคุณแม่ที่น่ารักมากๆเลยทีเดียวนะครับขอบคุณทั้งคุณแม่และคุณลูกที่ให้เกียรติ Green Wave อยู่ในหัวใจขนาดนี้นะฮะส่งเพลงนี้ไว้สำหรับช่วงนี้แล้วเราเจอกันใหม่วันจันทร์อยู่ต่อกับพี่เฟียสครับผมมีความสุขมากๆสวัสดีครับ

0: Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆคอมมูนิตี้ที่ใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อมสนใจลงโฆษณาติดต่อ02-669-9461
1: ขับรถ EV ชาร์จไหนดีอ่ะ
2: ชาร์จที่ EV Station Plus หาง่ายสุดละ
1: แล้วแอปชาร์จที่ใช้ง่ายๆล่ะ
2: ก็ EV Station Plus ไงง่ายสุดละ
1: อยากได้ที่รอชาร์จสบายๆอ่ะ
2: ก็ที่ EV Station Plus ง่ายสุดละEV Station Plus หาง่ายกว่า 1,350 สาขาทั่วประเทศชาร์จง่ายเสียบชาร์จได้ทันทีระหว่างชาร์จก็ยิ่งง่ายจะพักจะกินจะช็อปก็ครบจบในที่เดียว EV Station Plus ง่ายสุดละ
3: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลต์พรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
4: รถที่คุณขับบ่งบอกรสนิยมที่ดีแต่ทะเบียนรถเลขสวยจากกปท.จะช่วยยกระดับไปอีกขั้นมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความเอ็กซ์คลูซีฟที่มีเพียงหนึ่งเดียวสะท้อนความมีระดับที่เหนือกว่าด้วยทะเบียนรถเลขสวยจากกปท.ให้เลขสวยของคุณสะท้อนตัวตนอันโดดเด่นสัมผัสความภาคภูมิใจที่หาจากที่ไหนไม่ได้ประมูลออนไลน์ได้ที่ www.ทะเบียนรถ.com กปท.กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
5: เร่งรีบ
6: ต้องมี
5: เกสรบัวหลวง
6: ดอกสารพี
5: ดอกพิกุล
6: ดอกมะลิและอื่นๆ
5: รวมกันเป็น
6: ยาหอมเทพจิตตรา5มา
5: แก้ลมบำรุงหัวใจ
6: ใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
5: หรือละลายกับน้ำสุก
6: ยาหอมเทพจิตตรา5มา
5: อมแล้วชื่นใจ
7: ซิสค่ะซิสซิสรู้ไหมคะว่าตอนซิสขับรถใครเข้าใจซิสแบบสุดๆก็ทิปเลดี้ไงล่ะคะทิปเลดี้ประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งที่เข้าใจผู้หญิงขับรถแบบพวกเราค่ะซิสคุ้มครองรถยนต์คนขับคนนั่งและบุคคลภายนอกมีค่าศัลยกรรมจากอุบัติเหตุสูงสุด1ล้านบาทมีบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงและคุ้มครองทรัพย์สินส่วนตัวในรถทิปเลดี้ให้มากกว่าประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจากทิพยประกันภัยโทร1736กด8เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดทุก

แลนด์เนเจอร์โค้ดแชมพูปิดผมขาวอ่อนโยนจากธรรมชาติด้วยพลังสารสกัดข้าวหอมนิ้นย้อมบ่อยก็มั่นใจผ่านการทดสอบการระคายเคืองจากผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังปราศจากแอมโมเนียเพราะเป็นธรรมชาติมันเลยดีปิดผมขาวแนบสนิทสีติดนาน42สระปิดผมขาวอย่างอ่อนโยนสนิทถึงโคนผมด้วยขวดปลายแหลมสะดวกง่ายบำรุง2เท่าผมนุ่มไม่แห้งเสียสระเลยด้วยโลแลนด์เนเจอร์โค้ด

0: จ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคอคาเมโลซัน M เจ็บครับ
1: เจ็บคอ
0: จากการอักเสบในช่องปากและลำคอเลือกใช้คาเมโลซัน M คาเมโลซีคาเมโลซัน
2: ปลดล็อกให้ชีวิตง่ายขึ้นจัดการทุกเรื่องประกันภัยได้แค่ปลายนิ้วแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance บริการประกันภัยออนไลน์สำหรับลูกค้ากรุงเทพประกันภัยให้คุณดูข้อมูลความคุ้มครองได้ทุกเวลาแจ้งเตือนกรมธรรม์หมดอายุสะดวกต่ออายุเองง่ายพร้อมฟังก์ชันแจ้งเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
0: ไม่สบายคอคอกเสบระคายเคืองคอเจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคอคาเมโลซัน M เจ็บครับ
1: เจ็บคอ
0: จากการอักเสบในช่องปากและลำคอเลือกใช้คาเมโลซัน M คาเมโลซีคาเมโลซัน
2: อินสปิเรชันจากโอภัสจิรา
3: เราทำดีที่สุดในพาร์ทของเราแล้ววันหนึ่งถ้าเราไม่ประสบความสำเร็จมันก็อาจจะไม่ใช่ความผิดของเราทั้งหมดเพราะฉะนั้นเราก็ควรที่จะอนุญาตให้ตัวเราเองมีความสุขเชื่อสิทุกอย่างมันจะโฟลว์วันนี้ต่อให้กินข้าวมื้อหนึ่งกับลูกได้นั่งมองหน้าเขาได้เห็นเขาเติบโตโอ้เชื่อว่ามันมีความสุขได้ถ้าเราเลือกที่จะมีความสุขนะ
4: ครับInspire Day เปิดมุมมองใหม่ค้นหาความหมายของแรงบันดาลใจไปกับ DJ อั๋นภูวนาทุกคืนวันพุธ 3:00 ถึง 4:00 ที่ Green Wave 106.5 FM on air ทาง Facebook Green Wave 1065และ YouTube Ethan โดยอาหารแมวมีมี่แบรนด์ที่แมวญี่ปุ่นหลงรักซองนี้หอมอูมามิกินแล้วเฮลตี้แค่มีมีมี่ดีดีทุกมื้อโดยยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบและ The Goodie ดีดีดีดีหมาแมวหม่ำแล้วแฮปปี
5: ้แวะฟัง Green News ด้วยกันนะคะกับตินสุที่หน้าทองชื่นรัฐบาลสหรัฐค่ะได้แจ้งเตือนมหาวิทยาลัยทั่วประเทศให้เพิ่มความเข้มงวดในการอนุมัติใบอนุญาตการฝึกงานบางประเภทสำหรับนักศึกษาต่างชาติค่ะคือมีข้อมูลนะคะว่าโครงการนักเรียนและผู้ที่มาแลกเปลี่ยนของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรสหรัฐพบการอนุมัติการฝึกงานภาคปฏิบัติตามหลักสูตรเพิ่มขึ้นซึ่งบางกรณีอาจจะไม่เป็นไปตามข้อกำหนดที่กำหนดให้การฝึกงานต้องเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรการศึกษาอย่างแท้จริงหลังจากมีคำเตือนออกมานะคะมหาวิทยาลัยหลายแห่งก็ได้ระงับการดำเนินการขอใบอนุญาตทำงานบางประเภทสำหรับนักศึกษาต่างชาติชั่วคราวเพื่อทบทวนแนวทางใหม่ตามคำสั่งของรัฐบาลกลางขณะที่ก็มีแหล่งข่าวระดับสูงนะคะในกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิของสหรัฐยืนยันว่ากฎระเบียบไม่ได้เปลี่ยนแปลงแต่เป็นการเตือนมหาวิทยาลัยและนายจ้างว่ารัฐบาลจะไม่ยอมให้มีการใช้ระบบนี้ในทางที่ผิดอีกต่อไปค่ะรอบหน้าเรายังเจอกันอยู่เดี๋ยวต้นชั่วโมงกลับมานะคะ
4: โดยเมื่อมีอาการจากแมลงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็นและ The Goodie The Goodie มัมแล้วแฮปปี้อาหารหมาแมวคุณภาพดีดีหาซื้อได้แล้วที่ Tops และ Pet&

เพลงนี้พลเชษนะครับพี่ชอบหนูที่สุดเลยนะครับแล้วก็มีเพลงเพราะอีกหลายเพลงที่แนะนำมันเข้ามานะครับฝากทยอยโทรโชว์เพลงขึ้นมาได้ผ่านแอปพลิเคชันในทางฟังฟินนะครับส่งข้อความมาได้เรื่อยๆทุ่ม8นาทีนะครับในกรุงเทพมหานครฟ้าดำมากใครอยู่ที่อื่นที่ไหนอากาศเป็นยังไงกันบ้างยังไงก็ทักทายกันมาได้นะครับแล้วก็วันนี้แจ้งให้ฟังหน่อยว่าแบบแต่ละที่เนี่ยโอ้โหมันมืดมันฝนตกบ้างหรือเปล่ามาลุยเพลงคลอด้วยกันครับตั้งแต่ตอนนี้1ทุ่มจนถึง4ทุ่มที่ Green Wave 106.5 FM ครับเพื่อนพาคุณกลับบ้านขอติดรถไปด้วยนะ

0: ตอนนี้น่าจะไม่มีโซนไหนในกรุงเทพที่ฝนไม่ตกมั้งครับเห็นแต่ละที่ทยอยส่งข้อความเข้ามาบอกว่าฝนตกเต็มไปหมดเลยหลายที่เลยนะครับขอบคุณหลายๆข้อความนะฮะบอกว่าให้ป่วยไวๆนะ I kind of like my voice like this stuffy บางทีเบื่อเสียงตัวเองปกติแล้วเสียงมันจะแบบแหลมๆบางทีรำคาญเสียงตัวเองเหมือนกันชอบเสียงตัวเองแบบนี้ครับเหมือนเป็ดดี something different you know
1: Greenway 106.5 FM

จากนิกกี้เทเรโอนะฮะเมื่อกี้แวะไปเจมเฮาส์มาซึ่งอยู่ชั้น2นะฮะของตึกเจมเอ็มแกรมมี่ถ้าเกิดว่าใครเคยมารับรางวัลที่แกรมมี่เนี่ยคงอาจจะได้เคยมาร้านต่างๆนะครับแต่ว่าร้านนี้เป็นร้านเปิดใหม่นะแวะเข้าไปแบบชะโงกไปดูนิดนึงพอเข้าไปไม่ได้ไม่มีบัตรคิวจริงๆว่าจะเข้าที่นี่มันต้องมีบัตรคิวก่อนนะครับก็สามารถแบบบุคคลภายนอกเข้าได้อะไรเงี้ยพนักงานในตึกเข้าได้แต่ก็ต้องมีบัตรคิวอย่างเหมือนกันนะครับก็ใครที่อยากจะมาเนี่ยมันเป็นร้านที่เป็นคาแรคเตอร์คาเฟ่ซึ่งมีความน่ารักมากแบบชะโงกหัวเข้าไปดูบอกโอ้น่ารักขนาดนี้เลยเหรอแล้วนี่มันเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของจริงเลยครับเพราะตอนที่มองเข้าไปในร้านใช่ไหม เหมือนไม่เห็นคนไทยเลยนะมีแต่แฟนคลับชาวต่างชาติซึ่งเป็นแฟนคลับแบบที่ติดคาแรคเตอร์ต่างๆหรือว่าติดศิลปินต่างๆของเราอย่างนี้นะครับแล้วก็แบบเดินทางมาเที่ยวเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของเมืองไทยอย่างแท้จริงเชิญชวนนะครับเพราะว่าตอนนี้มีเครื่องดื่มนะมีขนมใช่ไหมคุกกี้อะไรเงี้ยมันดูน่ากินมากเลยเดี๋ยวว่างๆถ้าได้กินแล้วเดี๋ยวจะมารีวิวให้ฟังอีกทีนึงว่าเป็นยังไงกันบ้างแต่ตอนนี้แค่อยากจะแบบเอาตัวเข้าไปอ่ะ

0: Green Wave 106.5 FM
1: ฉันตื่นมาตอนสายนาฬิกานั้นปลุกท้องฟ้าสีครามสุดๆดอกไม้เอาใจนั้นบานไม่หยุด

ซิงเกิลใหม่ล่าสุดจากก๊อฟพิชยะนะครับเพลงนี้ก็ถือว่าเป็นสาวกตัวยงของสไปเดอร์แมนเหมือนกันนะครับออกเพลงมาในช่วงที่สไปเดอร์แมนออกเข้าฉายอยู่พอดีด้วยได้แรงบันดาลใจมาจากสไปเดอร์แมนนั่นแหละก็เลยเอามาแต่งเป็นเพลงนี้นะครับหลายคนก็แซวว่าแบบโอ้เพลงมันดูคลั่งรักมากเลยเนอะอะไรเงี้ยเข้าเรื่องตัวเองหรือเปล่าอะไรอย่างงี้นะครับก็ว่าไปนั่นนะครับพูดถึงเรื่องของเวลาที่เราฟังเพลงนะครับบางทีเราก็โดนแนะนำมาโดยอัลกอริทึมต่างๆนะครับหนึ่งในตัวการที่เป็นอัลกอริทึมของโซเชียลมีเดียที่ตัวใหญ่ที่สุดนะครับแล้วก็เพิ่งโดนฟ้องไปล่าสุดแล้วก็จ่ายเงินไปเรียบร้อยแล้วก็คือ Meta หรือว่าเจ้าของ Facebook นั่นเองนะครับก็มี29รัฐของที่อเมริกาเนี่ยเขารวมตัวกันฟ้องบอกว่า Facebook อ่ะแล้วก็ Instagram เนี่ยมีอัลกอริทึมที่ทำให้เด็กอ่ะเสพติดนะครับแล้วก็เขาพิสูจน์กันในศาลก็ในที่สุดออกมาก็ต้องจ่ายเงินชดเชยนะครับซึ่งเงินจำนวนนี้เนี่ยจะไปสนับสนุนโครงการพวกสุขภาพจิตของเด็กกิจกรรมสร้างสรรค์ต่างๆให้เด็กเนี่ยถอยตัวออกมาจากโลกของโซเชียลเน็ตเวิร์คนะครับแล้วก็ให้เด็กมีกิจกรรมที่ได้ใช้ชีวิตประจำวันได้ใช้ความเป็นเด็กได้ใช้วัยเด็กของตัวเองอย่างเต็มที่จริงๆนะครับรวมถึงมีการปิดกั้นเยาวชนด้วยไม่ให้เข้าใช้บัญชีตั้งแต่ตอนเที่ยงคืนจนถึง6โมงเช้านะลดการแจ้งเตือนต่างๆในช่วงเวลาเรียนเพิ่มการควบคุมสำหรับผู้ปกครองนะครับหรือว่าจำกัดการใช้งานในแต่ละวันซึ่งเฟซบุ๊กว่ามันดีมากเลยเพราะทุกวันนี้เนี่ยโซเชียลมีเดียหลายๆอันก็คือมีประโยชน์นะครับแต่ว่าหลายๆอันก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นสารตั้งต้นของการเฟกนิวส์ต่างๆหรือว่าการหลอกการสแกมมิ่งต่างๆหลอกเงินหลอกพฤติกรรมหลอกขายของเยอะแยะเต็มไปหมดเลยขนาดผู้ใหญ่ยังตามไม่ทันแล้วเด็กเขาจะทันเหรอนะฮะก็หวังว่ามาตรการแบบนี้น่าจะไปถึงประเทศอื่นๆรวมถึงประเทศไทยด้วยเพื่อเป็นการคุ้มครองเยาวชนของเราก็ต้องยอมรับนะครับว่าเราไม่ได้อยู่กับเด็กตลอดเวลาแต่เด็กอยู่กับมือถือตลอดเวลาเราจะช่วยกันดู

0: แล้วก็นนทนนกำลังจะมีคอนเสิร์ตนะฮะเดี่ยวของตัวเองอีกแล้วนะครับต้นเดือนตุลาคมรู้สึกว่าจะเริ่มขายบัตรวันจันทร์ที่จะถึงนี้ใครที่เป็นสาวกนะครับเป็นดอมของนนก็สามารถไปติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้ Good newsพูดถึงเรื่องของดอมแล้วจริงๆแล้วคนที่เรา ควรเป็นแฟนคลับมากที่สุดก็คือดอมบ้านเราเองนะครับดอมครอบครัวเราเองนี่นะครับเพราะว่าเวลาที่เรา ติดตามใครหรือว่าเราเป็นติ่งใครเนี่ยติ่งตัวเองติ่งครอบคนในครอบครัวเราก็จะได้ติดตามความเคลื่อนไหวความเป็นไปของเขาด้วยนะครับซึ่งจริงแล้วเนี่ยเวลาที่เราสังเกตเราจะรู้สึกว่ามันมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในบ้านนะมันมีหลายเรื่องที่เราจะต้องดูแลเพิ่มมากขึ้นตามเวลาที่เปลี่ยนไปด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่ที่สูงอายุเพิ่มมากขึ้นหรือว่าความต้องการของลูกเนี่ยสมมติเรามีลูกใช่ไหมมีหลานอะไรเงี้ยความต้องการเขาจะเปลี่ยนไปเพิ่มมากขึ้นด้วยเช่นเดียวกันนะครับอะไรที่เราเคยวางแผนไว้อ่ะมันก็ต้องเปลี่ยนไปด้วยตามความต้องการหรือว่าตามเวลาด้วยเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการวางแผนไม่ได้เพื่อตัวเองอีกต่อไปบางทีต้องวางเผื่อคนใกล้ตัวด้วยการมีประกันชีวิตเป็นส่วนที่สำคัญมากครับในการดูแลเรื่องแบบนี้นะครับใครที่สนใจนะครับปรึกษาซัมซุงประกันชีวิตได้ประกันที่คิดมาอย่างดีคิดมาอย่างสมาร์ทเพื่อชีวิตคุณครับให้คุณใช้ชีวิตอย่างมั่นใจในทุกช่วงเวลาด้วย Smart Advanced Protection Analysis นะครับแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญช่วยวิเคราะห์ความเสี่ยงของคุณโดยเฉพาะพร้อมแมทช์ความคุ้มครองให้ตรงใจคุณมากที่สุดครับ Smart ทุกโมเมนต์กับ Samsung ประกันชีวิต
1: เพื่อนเป็นหมอกับหมอเพื่อนแพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
2: กับข้าวฝีมือใครนะก็ไม่อร่อยเท่าฝีมือแม่หรอกหมอเพื่อนขนาดไข่เจียวนะเบ๊งๆเงี้ยยังอร่อยเลย
1: ที่พี่เฟียสรู้สึกแบบนั้นไม่ใช่เพราะว่าคุณแม่มีสูตรลับอะไรหรอกนะคะแต่เป็นเพราะว่านอสทัลเจียเอฟเฟกต์และสารเคมีในสมองของเราค่ะสมองเราจะผูกติดกับรสชาติอาหารของคุณแม่เข้ากับความรู้สึกปลอดภัยและได้รับความรักตั้งแต่ยังเด็กทุกครั้งที่ได้กลิ่นหรือว่ากินอาหารรสมือของแม่สมองจะหลั่งสารโดปามีนและออกซิโตซินซึ่งเป็นฮอร์โมนความสุขและความผูกพันออกมามากกว่าปกติก็เลยทำให้อาหารมื้อนั้นอร่อยเป็นพิเศษค่ะ
2: มีหน้าล่ะได้กินทีไรนะฟินอ่ะมีความสุขทุกทีเลย
1: เพื่อนเป็นหมอ
3: โดย Refine to Chai ปรับสมดุลสุขภาพเปล่งประกายอย่างมั่นใจที่ศูนย์สุขภาพผู้หญิงเครือโรงพยาบาลพญาไทยโทร1772ผลิตภัณฑ์เมทิโคบอลตัวยามีโคบาลามินรักษาอาการชาจัดปลายประสาทอักเสบท็อกข่าวสุดปังเติมพลังก่อนไปทำงาน 7:00 นทุกวันจันทร์ถึงศุกร์โดยนึกถึงข้าวโอ๊ตนึกถึงแมกกาแรดข้าวโอ๊ตแมกกาแรดกินกับอะไรอะไรอะไรอะไรก็อร่อยแลคโตซอยงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากโปเต้ปาปิก้าคอนเน่โปปาคอนเอฟรีเดย์กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ธัญพืชพริกไทยเครื่องเทศจากธรรมชาติคัดสรรด้วยความชำนาญในบรรจุภัณฑ์สะอาดจนถึงครัวคุณปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โค้ดทะเบียนรถเลขสวยจากกปท.รายได้ช่วยเหลือผู้พิการและสร้างความปลอดภัยบนถนนคลิกทะเบียนรถ .com
4: Close up shot
1: อาการชาจากปลายประสาทอักเสบให้ B4 Tablet ดูแลคุณเพราะ B4 Tablet มีวิตามิน B1 B6 B12 ที่มีส่วนช่วยในเรื่องอาการปลายประสาทอักเสบดูแลตัวเองด้วย B4 Tablet นึกถึงยาคุณภาพนึกถึงยาชุมชนเภสัชกรรม
5: ขอเชิญผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมเข้าคูหาได้เลยจ้า
6: ขอเข้าด้วยคนนะจ๊ะ
7: ขอดูบัตรประชาชนหน่อยได้ไหมครับ
6: มีแต่บัตรสวรรค์จ้า
7: ต้องเป็นผู้ประกันตนที่ยังมีชีวิตอยู่นะครับมาตรา33 39หรือมาตรา40
6: งั้นบอกต่อด้วยนะจ๊ะเงินสมทบที่จ่ายทุกเดือนมันคือเสียงของพวกเขา
8: ใช้สิทธิ์ของคุณกำหนดอนาคตกองทุนของเราสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสายด่วน1506กด9โทรฟรีตลอด24ชั่วโมง
6: ไปเลือกด้วยนะจ๊ะ
4: Close up shot
1: อาการชาจากปลายประสาทอักเสบให้ B4 Tablet ดูแลคุณเพราะ B4 Tablet มีวิตามิน B1 B6 B12 ที่มีส่วนช่วยในเรื่องอาการปลายประสาทอักเสบดูแลตัวเองด้วย B4 Tablet นึกถึงยาคุณภาพนึกถึงยาชุมชนเภสัชกรรม
9: งานติดขัดธุรกิจมีอุปสรรคหรือชีวิตกำลังดวงตกมาขอพรที่พระนารายณ์ทรงครุฑเสริมบารมีหนุนงานหนุนเงินขจัดปัดเป่าสิ่งไม่ดีเปิดทางสู่ความสำเร็จพลิกดวงชีวิตให้กลับมารุ่งเรืองในคชาพาพาไปมูวันเสาร์นี้16:45ไทยรัฐทีวีช่อง32และดูย้อนหลังได้ที่ YouTube เอทามดูดี Facebook และ TikTok คชาพาพาไปมู
10: ร่วมมูโดยคชาพาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอลังแจกปังปังแจกทองคำ2ล้านบาท Hilux Travel Greater Together กาแฟกระป๋องเบอร์ดียิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลยเบอร์ดี้โรบัสต้าเข้มเต็มรสกาแฟและไม่ต้องพิสูจน์รสชาติเพราะมหาชนเลือกแล้วผลิตภัณฑ์ตราชั่วฮะเสง
11: ไม่สบายคอคอกเสบระคายเคืองคอเจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคอคาเมโลซานเอ็มเจ็บครับ
12: เจ็บคอ
11: จากการอักเสบในช่องปากและลำคอเลือกใช้คาเมโลซานเอ็ม

0: ที่ Go Wholesale ทุกสาขา
1: ไม่สบายคอคอกเซฟระคายเคืองคอ
2: เจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคอคาเมโลซานเอ็มเจ็บครับ
3: เจ็บคอ
2: จากการอักเสบในช่องปากและลำคอเลือกใช้คาเมโลซานเอ็ม
1: คาเมโลซีคาเมโลซาน
4: ถ้าคิดถึงแม่ขึ้นมาโทรหาบ้างก็ดีนะถึงพูดไม่เก่งแต่มีบางเพลงพูดแทนหัวใจเราได้ให้ทุกเพลงรักช่วยแทนใจทุกความรักถึงแม่กับ Music Day เพลงเพราะต่อเนื่องทุกเสาร์อาทิตย์ที่ Green Wave โดย

0: Connect สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับ Premium HD บนเว็บไซต์และแอป Airtime ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลก
1: ขับรถ EV ชาร์จไหนดีอ่ะ
2: ชาร์จที่ EV Station Plus หาง่ายสุดละ
1: แล้วแอปชาร์จที่ใช้ง่ายๆล่ะ
2: ก็ EV Station Plus ไงง่ายสุดละ
1: อยากได้ที่รอชาร์จสบายๆอ่ะ
2: ก็ที่ EV Station Plus ง่ายสุดละ EV Station Plus หาง่ายกว่า 1,350 สาขาทั่วประเทศชาร์จง่ายเสียบชาร์จได้ทันทีระหว่างชาร์จก็ยิ่งง่ายจะพักจะกินจะช็อปก็ครบจบในที่เดียว EV Station Plus ง่ายสุดละ
3: เมทินีนั่งทำบัญชีทั้งวันจนชินชาเมลดามาสายโดนไหนบ่นจนชาหูเมทาโดนแฟนบอกเลิกก็ยังไม่รู้สึกอะไรเลยแต่ถ้ามีอาการชาเนื่องจากปลายประสาทอักเสบเมทิโคบอลตัวยามีโคบาลามินรักษาอาการชาจากปลายประสาทอักเสบเมทิโคบอลมีจำหน่ายตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปเรื่องชาอย่าปล่อยให้ชินรักษาด้วยเมทิโคบอล
4: เมืองมารยา The Musical Musical แซ่บแห่งปีจากเมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์เปิดแสดง17สิงหาคมถึง27กันยายนนี้นำแสดงโดยแพทสุธาสินีอเมนดาออฟดัมเจมส์มาหญิงรัฐาชายชาติโยดมนนอินทนนตะวันพันวาก้าวหน้ากิติพัฒน์และเป่าปวรดาเปิดขายบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกช่องทาง
5: บริษัทจิวเวลรี่ระดับโลกที่เฮดออฟฟิศอยู่เดนมาร์กแต่ฮาร์ดออฟฟิศอยู่กรุงเทพกู๊ดจ็อบส์ EP 51ปาเต้พาไปทดลองสมัครงานที่แพนดอร่ากับอาณาจักรฐานผลิตเครื่องประดับที่คุณรักในบรรยากาศการทำงานการดูแลและสวัสดิการที่เข้าใจพนักงานพร้อมจำลองการสัมภาษณ์งานให้ดูแบบเรียลๆพุธที่26สิงหาคมนี้1ทุ่มตรงที่ YouTube A-Time ดูดีสนับสนุนโดย Pandora แบรนด์เครื่องประดับที่ใหญ่ที่สุดในโลกจากประเทศเดนมาร์ก

ันไม่เคยเจอคนที่รักจริงเจ็บทุกครั้งเมื่อเป็นคนที่ถูกทิ้งและต้องผิดหวังทุกครั้งที่รักใครก่อนจนตอนนี้

0: ก็
1: เอไทม์โชว์บิสพาทุกคนทวนเข็มนาฬิกากับคอนเสิร์ตรวมเพลงรักปีลึกความรู้สึกเดิมใน Remaster Concert พบกับ7ศิลปินระดับมาสเตอร์ดีแต่งเจี๊ยบเฉลียงเฉพาะกิจสาวสาวสาวเบิร์ดกะฮาร์ดปั้นไพบุญเกียรติตุ๊กวิยดาก้อยสรัญญาและกบทรงศิษย์10ตุลาคม2026พารากอนฮอลล์รอบเดียวเท่านั้นจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ไทยทิกเก็ตเมเจอร
2: ์ฉันจะได้ไม่ลืม
3: วิธีเซฟเอเนอร์จีแบบ
4: สวัสดีค่ะแม่ไก่มัมมี่ชิกกี้นะจ๊ะแม่ไก่ของน้องมะลิค่ะวิธีดูแลโรคของแม่ไก่นะจ๊ะก็คือเวลาเราแปรงฟันกับลูกค่ะเราก็ไม่ต้องไปเปิดน้ำคาเอาไว้นะคะก็คือแปรงนะคะแล้วก็แปรงให้ลูกแล้วก็พอถึงเวลาเนี่ยเราก็ค่อยเปิดน้ำนะจ๊ะเป็นการประหยัดด้วยจ้ะหรือจะเป็นวิธีการทิ้งขยะก็คือขวดก็ไว้ขวดพลาสติกก็ไว้ส่วนพลาสติกจะได้สั่งสอนลูกสาวเราด้วยในการทิ้งขยะนะจ๊ะเด็กเนี่ยเขาเรียนรู้จากสิ่งที่เราเป็นมากกว่าสิ่งที่เราพูดนะจ๊ะถ้าเราเริ่มดูแลโรคให้เขาเห็นตั้งแต่วันนี้นะจ๊ะวันนึงเขาก็จะเติบโตพร้อมหัวใจที่อยากดูแลโรคต่อไป
3: ดูแลโลกดูแลใจไปกับ Green Wave มีความสุขทุกวันนะครับ
1: นานแค่ไหนที่คุณแคร์ใครมากกว่าใจตัวเองทอล์คโชว์ครั้งแรกในรอบ33ปี DJ พี่อ้อยก้าวเดียวจับไมค์ชวนคุยทุกเรื่องของใจแบบครบรถที่สุด DJ พี่อ้อย One Stand Up Empathy มาเติมพลังบวกกับพี่สาวผู้หิวใจ12กันยายนนี้ที่สยามพิกฮอลล
5: ์บัตรโซเอาแล้วทั้ง2รอบการแสดงนะคะขอบคุณทุกคนจากหัวใจเลยแล้วเรามาเจอกันนะคะ
1: ร่วม Empathy โดย AIS เครือข่ายอัจฉริยะอันดับ1ของไทย AstraZeneca ประเทศไทยขับเคลื่อนวิทยาศาสตร์เพื่อพลังใจและคุณภาพชีวิตผู้ป่วยบอกลาวิตามินเต็มบ้านบลูมรวมมาให้แล้วบลูมผลิตภัณฑ์เสริมอาหารครบจบใน2บลูม BLUUMโอไฮโอเต้าหู้ญี่ปุ่นสูตรต้นตำรับแบบกล่องเจ้าแรกในไทยอร่อยง่ายๆได้สุขภาพทุกวัน
6: Green News
1: โดยและไวต้าฟู้ดเอเชีย 2-4 กันยาที่ศูนย์สิริกิติ
7: ์นี่คือเวลาของ Green News นะคะติดตามด้วยกันค่ะกับดินสุทินาทองชื่นสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาของสหรัฐหรือ FDA ได้อนุมัติยา RestonQ ของ Revolution Medicine เพื่อให้ใช้เป็นยารักษาผู้ป่วยผู้ใหญ่ที่เป็นมะเร็งตับอ่อนชนิด PDAC ระยะแพร่กระจายซึ่งเป็นชนิดที่พบบ่อยที่สุดค่ะโดยสามารถใช้ได้แก่ผู้ป่วยที่เคยผ่านการรักษาด้วยเคมีบำบัดมาก่อนหรือไม่สามารถรับยาเคมีบำบัดหลายตัวร่วมกันได้คือการอนุมัติครั้งนี้เกิดขึ้นล่วงหน้าถึง6เดือนครึ่งนะคะหลังจากพบว่าผลการทดลองทางคลินิกมีประสิทธิภาพสูงโดยผู้ป่วยสามารถกินยาชนิดนี้ได้วันละ1ครั้งซึ่งตัวยาจะเข้าไปยับยั้งการทำงานของโปรตีนและยีนมิวเทชันที่ผิดปกติซึ่งเป็นตัวการหลักในการเร่งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งตับอ่อนค่ะเดี๋ยวรอบหน้าเราติดตามได้กันต่อต้นชั่วโมงกลับมานะคะ

0: ำทั่วประเทศ
1: และ Vita Food Asia 2026รวมทุกสิ่งเพื่อแบรนด์เสริมอาหารพบกัน 2-4 กันยาที่ศูนย์สิริกิติ
2: ์ Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆ
3: DJ Playlist 55 Minutes DJ Fiat

0: โดย Go Wholesale ศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหารที่มีความสดใหม่ตลอดเวลาเพื่อผู้ประกอบการและอย่าเฉยกับอาการชาใช้ Rebiford วิตามิน B1 6 12รักษาอาการเหน็บชาจากการขาดวิตามิน B
1: มีผู้ฟังส่งข้อความเข้ามาด้วยนะครับบอกว่าช่วงนี้แบบโหชีวิตวุ่นวายเลยแต่ก็ยังจัดตารางชีวิตอยู่ได้เธอวง

0: แต่นี่ชีวิตวุ่นวายจากโปเตโต้ครับเอามาฝากกันด้วยหวังว่าชีวิตวุ่นวายของคุณก็บางทีมันเลือกไม่ได้เนอะบางทีมันมีภาระหน้าที่ที่ต้องทำหลายอย่างแต่ก็ขอให้มีความสุขกับทุกโมเมนต์ก็แล้วกันนะครับแต่ว่าช่วงไหนรู้สึกว่าไม่ค่อยสุขเลยก็เบรกมาให้เวลาตัวเองบ้างนะครับก็ใจดีกับตัวเองบ้างเพิ่มเติมเข้ามาอีกนิดนึงนะครับในความวุ่นวายของชีวิตเราบางทีอ่ะมันมีแบบสะดุดอยู่บ้างอุบัติเหตุไม่มีใครรู้นะครับอย่างเช่นไปเดินตกท่อบ้างตกฟุตบาทขาแพลงบาดเจ็บอะไรต่างๆเงี้ยหรือว่าขับมอเตอร์ไซค์แล้วอยู่ๆถนนเป็นหลุมใช่มั้ยแล้วก็ล้มไปเกิดอุบัติเหตุเชื่อไหมครับว่ามันจะคือมันตามมาด้วยค่ารักษาพยาบาลแล้วก็ต้องลางานบ้างไปทำงานไม่ได้บ้างอย่างเงี้ยนะครับมันมีค่าใช้จ่ายตามมาด้วยเช่นเดียวกันซึ่งเราสามารถเรียกร้องค่าเสียหายต่างๆเหล่านี้ได้ด้วยนะครับค่าอย่างเช่นค่ารักษาพยาบาลค่าเสียรายได้ค่าทรัพย์สินที่เสียหายอย่างเช่นมอเตอร์ไซค์เราพังอย่างเงี้ยนะหรือว่าค่าชดเชยความเสียหายทางด้านจิตใจอื่นๆได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับโดยถ้าเกิดว่าอยู่นอกเหนือกรุงเทพมหานครคือร้องเรียนไปที่อบต.หรือว่าเทศบาลได้แต่ถ้าเป็นกรุงเทพมหานครก็ร้องไปที่เขตเลยครับเขตของกทมนี่แหละหรือว่าร้องเรียนไปที่กทมโดยตรงโดยเบื้องต้นก่อนเขาบอกให้เก็บหลักฐานไว้อย่างเช่นถ่ายจุดที่เกิดเหตุเก็บใบเสร็จค่ารักษาพยาบาลขอใบรับรองแพทย์มีการแจ้งบันทึกประจำวันนะฮะเป็นต้นนะครับเก็บเอกสารที่สำคัญทั้งหมดเอาไว้เพื่อที่จะไปรับค่าใช้จ่ายต่างๆเหล่านี้นะครับแอปพลิเคชันที่สามารถขอความช่วยเหลือได้ง่ายที่สุดก็คือ Traffic Fondue หรือว่า LINE @Traffic Fondue ลองเข้าไปสอบถามเพิ่มเติมได้อย่าลืมรักษาสิทธิ์ของคุณนะครับ
1: โดยทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านยิบร็อกตราบ้านผู้นำด้านแผ่นยิบซ้ำฝ้าเพดานระบบผนังที่เข้าใจบ้านเข้าใจคุณมากกว่า55ปีลีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือลีกาลอสของขวัญสุดว้าวที่แมวและสุนัข กินได้ทุกวัน

DJ Playlist 55 Minutes โดยสมาชิกบางจาก Green Mouse รับส่วนลด120บาทในแอปบางจากวันนี้ถึง30กันยา69ดูเพิ่มในแอปพลังดีๆที่เจิดจ้าทุกเรื่องไฟฟ้านึกถึง MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ

0: จดีเจเพลย์ลิสต์ของเฟียในชั่วโมงนี้ครับเพลงนี้จากโตแล้วก็อิงวรันธรนะครับกับเพลงนิดนึงพอที่เอามาคัฟเฟอร์ใหม่ครับเดี๋ยวพักกันก่อนแป๊บนึงนะแล้วเดี๋ยวชั่วโมงหน้ามาเลือกเพลงเพราะฟังกันต่อนะครับ
1: 5 6 7 8 up and up and up มีแต่อัพแบบนี้ต้องคัฟเฟอร์แคชพร้อมใช้เพิ่มวงเงินให้สูงสุด

0: ือถือใกล้ตัวกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 10.99 ถึง 24% ต่อปีคาร์ฟอร์แคชพร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิดสมัครคาร์ฟอร์แคชที่แอปโกบางกรุงศรีออโต้หรือโทร027407400
1: A-Time Showbizเตรียมสะกดทุกโสดสัมผัสกับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในโหมดหูเคลือบทอง Rookie Divos Concert พบกับ7เมนโวคอลรุ่นใหม่แห่งวงการทีป๊อปวอวรรณรัตน์ต้าอู่พิทยาเก่งหฤทธิ์แจ็คกี้จักรินนูนิวชวรินทร์มาร์คคริสและคอปเปอร์จากวงบัสวันเสาร์ที่26กันยายนที่ Bytech Liveขายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิเก็ตเมเจอร
2: ์สนับสนุนโดยให้ชีวิตจริงวันเดอร์ฟูลได้ทุกวันที่คอนโดสุภาลัยดีหน้านมถั่วเหลืองเปลี่ยนโฉมใหม่อร่อยสูตรเดิมเลือกดื่มสิ่งดีๆมันต้องดีหน้าอวดผิวสวยสู้แดดด้วยกันแดดจุฬาเฮิร์บ
3: อินสปิเรชันจากโอภัสจิรา
4: เราทำดีสุดในพาร์ทของเราแล้ววันหนึ่งถ้าเราไม่ประสบความสำเร็จมันก็อาจจะไม่ใช่ความผิดของเราทั้งหมดเพราะฉะนั้นเราก็ควรที่จะอนุญาตให้ตัวเราเองมีความสุขเชื่อสิทุกอย่างมันจะโฟลว์วันนี้ต่อให้กินข้าวมื้อหนึ่งกับลูกได้นั่งมองหน้าเขาได้เห็นเขาเติบโตโอ้เชื่อว่ามันมีความสุขได้ถ้าเราเลือกที่จะมีความสุขนะ
5: ครับInspire Day เปิดมุมมองใหม่ค้นหาความหมายของแรงบันดาลใจไปกับ DJ อั๋นภูวนาทุกคืนวันพุธ 3:00 ถึง 4:00 ที่ Green Wave 106.5 FM on air ทาง Facebook Green Wave 1065และ YouTube A-Time โดยอาหารแมวมีมี่แบรนด์ที่แมวญี่ปุ่นหลงรักซองนี้หอมอูมามิกินแล้วเฮลตี้แค่มีมีมี่ดีดีทุกมื้อโดย Happy Made เทมเป้สดอุดมด้วยพรีและโปรไบโอติกเมื่อเริ่มเจ็บคออย่ารอให้เป็นหนักใช้คามิโลซานเอ็ม
6: มารออยู่แล้วค่ะเรียนสุทินาทองชื่นมาพร้อมกับ Green News ค่ะประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้สร้างความตึงเครียดกับแคนาดาอีกครั้งหนึ่งด้วยการลงนามในคำสั่งฝ่ายบริหารให้เปลี่ยนชื่อทะเลสาบออนเทริโอซึ่งเป็นแหล่งน้ำขนาดใหญ่บริเวณชายแดนสหรัฐกับแคนาดาเป็นทะเลสาบอเมริกาค่ะซึ่งหลายฝ่ายก็มองว่านี่คือความเคลื่อนไหวเพื่อก่อกวนแคนาดาหลังจากที่การเจรจาการค้ากับแคนาดาก่อนหน้านี้ล้มเหลวซึ่งนำไปสู่การตอบโต้ด้วยการขึ้นภาษีสินค้านำเข้าจากฝ่ายตรงข้ามที่ 50% กระทบกระเทือนต่อพื้นที่เศรษฐกิจสหรัฐนะคะและหลังการลงนามประธานาธิบดีทรัมป์ยังได้พูดเป็นในถึงจีนอีกประเทศหนึ่งด้วยว่ารัฐบาลสหรัฐกำลังเตรียมมาตรการคว่ำบาตรไปยังธนาคารต่างๆของจีนที่มีความเชื่อมโยงกับอิหร่านค่ะต้นชั่วโมงหน้าเดี๋ยวติดตามด้วยกันต่อนะคุณผู้ฟังมีกรีนอัปเดตรออยู่ค่ะ
5: โดย Happy Made Tempeh ผลิตได้มาตรฐานด้วยประสบการณ์มากกว่า20ปี Healthy makes happy เมื่อเริ่มเจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคออย่ารอให้เป็นหนักใช้คามิโลซานเอ็ม

0: พลงเพราะเยอะมากที่กรีนเวฟคาเฟ่ไนท์แลนด์โดยใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลและอาหารแมวคานิว่า
1: ครับวันนี้คืนนี้หยิบเพลงของคนที่กำลังจะมีคอนเสิร์ตเดี่ยวของตัวเองนะครับเป็นรอบที่เท่าไหร่แล้วก็ไม่รู้น่าจะครั้งที่3ครั้งที่4แล้วมั้งของเบนชลาทิศครับคอนเสิร์ตมีตั้งมีนาปีหน้าเนี่ยแต่ว่าบัตรมีวางขายแล้วนะครับอ่ะใครที่เป็นสาวกของเบนนะครับก็ตามไปจองบัตรกันได้เดี๋ยวบัตรมันจะหมดอย่างรวดเร็วเบนเป็นอีกหนึ่งศิลปินครับที่เวลาเพอร์ฟอร์มสดนี่ก็คือดีมากทั้งการเอนเตอร์เทนความใกล้ชิดกับคนดูและเพลงที่เขาร้องเรื่องราวที่เขาเล่าเพราะมากๆเลยครับ

0: Life Made อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ด
1: วิธีเซฟเอเนอร์จีแบบ
2: สวัสดีค่ะตุ๊กดวงตาตุงนะคะพออายุมากขึ้นก็ยิ่งรู้ว่าความพอดีเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญมากๆนะคะเพราะฉะนั้นใช้ไฟเท่าที่จำเป็นซื้อของเท่าที่ใช้ทุกอย่างให้คุ้มค่าที่สุดนะคะโลกนี้ก็เหมือนบ้านของเราถ้าเราช่วยกันดูแลรักษาบ้านให้ดีๆวันข้างหน้าบ้านก็ยังน่าอยู่สำหรับลูกหลานเรานะคะ
1: ดูแลโลกดูแลใจไปกับ Green Wave มีความสุขทุกวันนะครับ
0: เมื่อบทเพลงที่คุณคุ้นเคยจะกลับมาก้องกังวานในความรู้สึกของคุณอีกครั้งการรวมตัวของศิลปินระดับประเทศที่พร้อมจะเปลี่ยนทุกตัวโน้ตให้เป็นผลงานชิ้นเอกเพียงหนึ่งเดียว Carbonite Live ค่ำคืนธรรมดาจะกลายเป็นความทรงจำที่ไม่มีวันจางหายสัมผัสความพิเศษนี้ได้ที่เดียว Green Wave 106.5 FM โดยใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลและอาหารแมวคานิว่าโดย100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกอย่าให้การบอกรักสะดุดด้วยการไอยาแก้ไอพรอสแพนจากเยอรมนีหาซื้อได้ที่ร้านขายยาทั่วประเทศเคล็ดลับปิดผมขาวด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายสีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
3: Debut Track วันนี้เรามีซิงเกิลใหม่ล่าสุดนะครับซึ่งเมื่อเช้าเนี่ยศิลปินเพิ่งเอาเพลงเข้ามาฝากด้วยตัวเองเลยก็คือนัทศักดาธรนะครับกับซิงเกิลใหม่ซิงเกิลนี้เนี่ยพูดถึงเรื่องของการเป็นที่รักที่ต้องการเฉพาะช่วงที่เขาแบบว่ามีความจำเป็นเท่านั้นพอเขาหมดความจำเป็นเขาก็ไม่นึกถึงเรานะครับเขากำลังเปรียบเทียบสถานภาพแบบนี้เหมือนกับร่มคันหนึ่งเขาว่าร่มเนี่ยปกติแล้วมันไม่มีคนใช้ไม่มีใครหยิบไปหรอกจะต้องบอกว่ามีฝนตกก่อนแล้วพอมีฝนตกก็เอามาใช้ได้อยู่กับเนี่ยคนใช้อยู่แป๊บนึงพอฝนหยุดปุ๊บก็ต้องพับแล้วก็เอาไปเก็บซะงั้นเพราะฉะนั้นความสัมพันธ์แบบนี้ความสัมพันธ์เหมือนแบบไม่ได้เป็นเพื่อนกันไม่ได้เป็นแฟนกันแต่เป็นแต่แค่ร่มคันหนึ่งเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับเขาเลยเอามาเล่าเรื่องราวที่อยู่ในเพลงนี้นั่นเองนะครับซึ่งเพลงนี้เนี่ยได้ต้นนะครับต้นวันธงชัยแล้วก็มีต้นหนเนี่ยมาช่วยกันทำนองแล้วก็โปรดิวซ์เพลงให้ด้วยนะครับคนโปรดิวซ์เพลงเป็น Four Hands นะครับแต่ว่าคนที่แต่งทำนองนะครับก็คือต้นกับต้นหนนั่นเองนะครับแล้วก็มิวสิกวิดีโอถ้าเกิดว่าใครได้ดูแล้วคริสหอวังมาร่วมแจมกันด้วยในเพลงนี้

งนี้ตัวจริงของเธอนะครับมาในอัลบั้มแรกๆเลยที่แจ็คชวินออกมาในฐานะที่เป็นศิลปินดูเอทด้วยเปิดตัวครั้งแรกแจ็คชวินไม่ได้เป็นศิลปินเดี่ยวนะครับแต่ว่ามาคู่กับหญิงด้วยเป็นศิลปินคู่2คนนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็คือด้วยความที่เขามีความสามารถทั้งเบื้องหน้าแล้วก็เบื้องหลังนะครับแล้วก็สามารถเป็นนักดนตรีด้วยแต่งเพลงได้ด้วยอย่างเงี้ยก็เลยเพิ่มความสามารถแบบทวีกันไปกันใหญ่แล้วก็ไปอยู่เบื้องหลังความสำเร็จของหลายๆศิลปินด้วยเช่นเดียวกันทั้งแต่งเพลงไปเป็นเบื้องหลังให้ศิลปินคนโน้นคนนี้เต็มไปหมดเลยก็แต่ว่าเราก็ยังไม่ลืมผลงานแรกๆตอนที่เขาเปิดตัวเดบิวต์เป็นศิลปินใหม่ๆเนาะครับขอบคุณมากเลยสำหรับคืนนี้ครับที่เลือกเพลงเพราะกันเข้ามานะครับแล้วก็ทยอยส่งเพลงมาเรื่อยๆทักทายเข้ามาหวังว่าจะได้พักผ่อนอย่างแท้จริงนะครับเสาร์อาทิตย์นี้นี่มันเป็นเสาร์อาทิตย์แบบปลายเดือนแล้วคงจะได้พักผ่อนกันอย่างเต็มที่ขอให้ทุกคนมีความสุขกับการได้หยุดแล้วก็ฟังเพลงเพราะๆกับ Green Wave ก็แล้วกันวันนี้เฟซส่งช่วงต่อครับชั่วโมงหน้าเดี๋ยวมีคลับ Friday นะครับ

0: Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆ Community ที่ใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อมสนใจลงโฆษณาติดต่อ02-669-9461
1: A-Time Showbiz เตรียมสะกดทุกโสดสัมผัสกับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในโหมดหูเคลือบทอง Rookie Divos Concertพบกับ7เมนโวคอลรุ่นใหม่แห่งวงการทีป๊อปว.วรรณรัตน์ต้าอู่พิทยาเก่งหฤทธิ์แจ็คกี้จักรินนูนิวชวรินมาร์คคริสและคอปเปอร์จากวงบัสวันเสาร์ที่26กันยายนที่ Bytech Live ขายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิกเก็ตเมเจอร
2: ์สนับสนุนโดยให้ชีวิตจริงวันเดอร์ฟูลได้ทุกวันที่คอนโดสุภาลัยดีน่านมถั่วเหลืองเปลี่ยนโฉมใหม่อร่อยสูตรเดิมเลือกดื่มสิ่งดีๆมันต้องดีน่าอวดผิวสวยสู้แดดด้วยกันแดดจุฬาเฮิร์บ
3: สวัสดีเดือน8ขอให้ไม่มีน้ำตามาแปดเปื้อนทุกรอยยิ้มเลยนะแม้ชีวิตจะมืด8ด้านแต่หันมาเมื่อไหร่อ่ะก็ยังมีกันเสมอไม่ว่าจะเจออะไรให้เพลงเพราะอยู่เคียงข้างตลอด48ชั่วโมงกับ Music Day ที่ Green Wave 106.5 FM
0: โดย

0: โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆผ่าตัดอุ่นใจที่โรงพยาบาลกรุงเทพโทร1719
1: มารออยู่แล้วค่ะเวลาของกรีนอัปเดตกับตินสุทินาทองชื่นเสาร์อาทิตย์นี้มีนัดทิ้งนัดเก็บขยะชิ้นใหญ่กันอีกแล้วนะคะ29และ30สิงหาคมตั้งแต่เวลา9โมงเช้าจนถึงเที่ยงให้บริการฟรีครอบคลุมทุกเขตของกรุงเทพโดยนำขยะชิ้นใหญ่แล้วก็สิ่งของเหลือใช้มาวางเอาไว้นะคะบริเวณจุดพักขยะหน้าบ้านพักอาศัยก่อนเวลา8โมงครึ่งเพื่อให้เจ้าหน้าที่เข้าดำเนินการจัดเก็บตามรอบบริการกรณีที่มีขยะชิ้นใหญ่จำนวนมากหรือที่พักอาศัยอยู่ห่างจากจุดนัดทิ้งสามารถติดต่อฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะของสำนักงานเขตในพื้นที่เพื่อขอรับบริการจัดเก็บเพิ่มเติมแต่ว่าอันนี้ก็มีค่าธรรมเนียมตามระเบียบราชการนะคะโดยคุณผู้ฟังสามารถติดตามกำหนดการนัดทิ้งนัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ในแต่ละสัปดาห์ได้ผ่านช่องทางประชาสัมพันธ์ของกรุงเทพมหานครแล้วก็แพลตฟอร์มลดขยะที่กำหนดค่ะรอบหน้าเรายังติดตามด้วยกันต่อเจอกันต้นชั่วโมงเหมือนเดิมนะคะ Green
0: Update โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวผลิตจากหอยนางรมแท้กลิ่นหอมอร่อยคู่ครัวไทยกว่า40ปี Surgery Master เปลี่ยนกังวลเป็นอุ่นใจที่โรงพยาบาลกรุงเทพฟรีตรวจความพร้อมก่อนผ่าตัดถึง31ธันวาคมนี้ Green Wave เพลงดีๆกับความ
2: รู้สึกดีๆท็อปฟลายเดย์รางวัลนาตราชผู้ผลิตรายการบันเทิงยอดเยี่ยมปี2559
3: ร้อยแปดคำถามหัวใจ
4: วนกลับมาอีกแล้วค่ะร้อยแปดคำถามหัวใจวันปลายเดือนเลยนะคะสุขส่งท้ายปลายเดือนสิงหาคมค่ะและแน่นอนพอเป็นร้อยแปดคำถามหัวใจจะมีเรื่องราวที่เราเดาแทบไม่ได้กับพี่ชวัต
5: ค่ะ
4: ค่ะสวัสดีพี่ชวัตด้วยค่ะ
5: สวัสดีค่ะ
4: สี่ทุ่มถึงเที่ยงคืนค่ะอยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันแถวนี้นะคะใครอยากโทรมาใช้026658377-80อยากให้โทรกลับไปฝากเบอร์เอาไว้ในคลับ Friday Fanpage นะคะฝากไว้ในอินบ็อกซ์ดีกว่านะเพื่อความปลอดภัยของพวกเราทุกคนนะคะช่องทางการรับฟังรับชมค่ะฟังทาง Green Wave 106.5 แอป A Time ฟังฟินอยากเห็นหน้าพวกเราดูผ่านไลฟ์พอพูดแบบนี้แล้ว
5: ไม่ดูดีกว่าง
4: ั้นกลับไปแอป A Time ฟังฟิน
5: ฟังแต่เสียงดีกว่า
4: ไลฟ์ผ่าน Facebook ค่ะ Green Wave 1065และ Club Friday Fanpage นะคะ YouTube ของ A Time TikTok @Green Wave 1065ค่ะและแน่นอนก่อนเราจะรับสายกันนะคะผลิตภัณฑ์อันมากมายจากเรื่องราวที่เราโทรกันเข้ามาตั้งแต่ Club Friday The Seriesนะคะสำหรับการที่เรื่องราวของใครๆสามารถเป็นละครได้
5: คือนี่เป็นตอนจบของ Spotlight Effect ค่ะ
4: คือบางทีมันก็ทำให้เราจริงๆอะเรื่องนี้มันมีความซ้อนกันอยู่นะความซ้อนคือวันนี้เราเห็น Boy Love Girl Love เต็มไปหมดเลยนะคะจริงๆเขาก็มีปัญหาของเขานะ
5: แล้วก็มีแบบเด็กๆเยอะค่ะที่อยากจะเข้ามาสู่วงการ Boy Love Girl Love
4: ค่ะ
5: อาจจะไปอยู่ในแบบบริษัทเล็กๆที่อาจจะไม่ได้แบบมีอะไรแบบมากมาย
4: ค่ะ
5: ก็ต่างคนต่างก็พยายามตะเกียกตะกายพอๆกันทั้งเจ้าของค่ายทั้งแบบเด็กๆด้วยอะไรเงี้ยแล้วมันก็จะมีคือบอยเลิฟเกิร์ลแล้วจริงๆบางทีเขาก็ไม่ได้เป็นแบบชายๆหญิงๆที่รักกันจริง
4: ๆ
5: บางทีมันก็เลยมีการแบบชุลมุนวุ่นวายกันอยู่ในทีมก็มีอะไรเงี้ยเรื่องนี้ก็จะเป็นเรื่องนึงที่พอดีมาตรงกันเข้ากับหัวข้อเรื่องของเราที่เป็นซีเรียสเลิฟนะคะก็คือการให้สถานะต่างๆแล้วก็สปอตไลท์เอฟเฟกต์มันก็คือการที่เราแบบรู้สึกตัวเองว่าฉันอยู่ในสปอตไลท์อะพี่อ้อย
4: รักของเรามันต้องอยู่หน้าจอให้คนอื่นเห
5: ็
4: นรับรู้
5: หรือแบบเขาต้องสนใจฉันแน่เลยเพราะสปอตไลท์ส่องอยู่ที่ฉันนี่อะไรเงี้ยแต่ในความเป็นจริงแล้วบางทีอาจจะมีหลายสิ่งที่เราคิดเองเองก็ได้
4: จริงหลายคนอาจจะไม่ได้สนใจชีวิตเราขนาดนั้น
5: ค่ะ
4: มีนะคะคนที่ทุกทรมานใจทำไมคนอื่นเขามองหนูแบบนี้เนี่ยไปอธิบายแล้วทำไมเขาถึงไม่ฟังไม่แน่ค่ะเขาอาจจะไปสนใจคนอื่นอยู่ไม่ได้พูดให้รู้สึกแบบดับฝันนะแต่นี่คือชีวิตจริงคนบนหน้าจอมีเวลาอยู่เท่ากันทุกคน24ชั่วโมงอยู่ที่ว่าเขาจะไปโฟกัสที่ชีวิตของใครไม่ได้คิดว่าเราต้องเป็นจุดศูนย์รวมความสนใจเสมอ
5: ก็เป็นแก๊งน้องๆวัยรุ่นที่เป็นแบบรุ่นนักแสดงรุ่นเด็กซึ่งก็เล่นกันเก่งๆทุกคนเลยวันนี้เป็นอีพีสุดท้ายค่ะเป็นตอนจบแล้วแต่ถ้าเกิดใครที่ยังไม่ได้ดูไม่ทันอยากจะไปย้อนแบบดูแบบกันแบบตั้งแต่ต้นจนจบทีเดียวเลยอะไรเงี้ยก็ได้นะคะแอปบันดีที่เดียวค่ะ
4: บางคนชอบดูรวบคือ1 2 3 4เลยใช่ค่ะและแน่นอนพรุ่งนี้ค่ะ Club Friday Show เปิดเรื่องจริงจากหัวใจคนดังค่ะโอ้โหอยากคุยกับเขามาตั้งนานแล้วอะเขาก็พยายามจะต้องตกตะกอนก่อนนะเนาะถึงจะมาในวันที่เขารู้สึกพร้อมพอตกตะกอนไม่ตกตะกอนตอนนี้เป็นพ่อลูกอ่อนนะคะอเล็กซ์เลนเดลค่ะ นะคะและในความสัมพันธ์ที่เป็นความสัมพันธ์ที่อยู่ในสปอตไลท์เช่นเดียวกันเขาเองเขาก็พูดถึงบางมุมของคนที่เป็นคู่ที่ทุกคนเชียร์มันก็มีความยากไปอีกแบบหนึ่งเช่นกันไม่ว่าจะรักหรือเลิกก็ตามที
5: เป็นคู่นักแสดง
4: ใช่
5: ที่ไม่ว่าจะมีอะไรนิดนึงหน่อยนึงมันก็จะเป็นที่สนใจของผู้คนซึ่งเป็นเรื่องปกติธรรมดาบางทีมันก็อาจจะมีบางมุมเหมือนกันที่มันแอบมีความอึดอัดโดยที่ไม่รู้ตัวนะคะ
4: ค่ะ
5: ก็คุยกันแบบเปิดใจจริงๆเพราะว่าคือน้องอเล็กซ์เป็นแบบว่ามาแบบตั้งใจมาเล่าตั้งใจมาพูดมากแล้วทำให้เรารู้สึกว่าแบบเออจริงๆเรื่องของเขามันไม่ได้หวือหวาอะไรนักหนาเนา
4: ะ
5: แต่มันน่ารักอะค่ะ
4: มันเต็มไปด้วยความแบบเป็นจริงอะ
5: ความรู้สึกจริงๆแล้วรู้สึกแบบเออคุยกับน้องรู้สึกดีมากๆเลย
4: ใช่ค่ะหรือแม้แต่การที่แฟนเก่าเขาก็บอกว่าก็เป็นกัลยาณมิตรและก็ยังเป็นคนที่หวังดีต่อกัน
5: ค่ะ
4: แล้วน่าดูค่ะน่าสนใจครับ
5: คืออเล็กซ์บอกว่าการมีเต้ยน
4: ้
5: องเต้ยอยู่ในชีวิตอะไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบไหนก็ตามนั่นคือสิ่งที่แบบดีที่สุดในชีวิตเขาด้วย
4: ค่ะแล้วก็บทบาทแห่งความเป็นคุณพ่อและเป็นคุณพ่อที่รักสิ่งแวดล้อมมากๆสิ่งที่เขาทำมาโดยตลอดคือการดูแลโลกนะคะจนกระทั่งทำเป็นธุรกิจนะคะเป็นการให้ความรู้ให้ข้อมูลทำคอร์สที่ทำให้เราสามารถที่จะอยู่กับความยั่งยืนของการดูแลสิ่งแวดล้อมรอบๆตัวได
5: ้ค่ะพรุ่งนี้10โมงเช้า
4: ค่ะ
5: นะคะทุกวันเสาร์10โมงช่องวัน31ค่ะ
4: ค่ะเอามา108คำถามหัวใจเปิดกว้างๆไว้อยากคุยอยากถามอะไรได้เลยคุณเอสวัสดีค่ะ
5: ฮัลโหล
4: เอคะอยู่ไหม
6: ชื่อเรา
5: อยู่แว่วๆสวัสดีค่ะเ
6: อสวัสดีค่ะ
4: จ้ะเอจ๋าพี่อ้อยขอเสียงดังกว่านี้อีกสักนิดนึง
6: สวัสดีค่ะ
4: ประมาณนี้ประมาณนี้ได้เลยค่ะไหนดูซิมีอะไรมาเล่าให้ฟังคะคลับ Friday ค่ะ เอคุยได้เลยเอคุยได้จ้ะ
5: ค่ะ
4: ส่วนใหญ่ก็คุยเรื่องแฟนอะเนอะพี่อ้อยถามนำให้คบกับแฟนกี่ปีแล้วคะ
6: ก็ได้ประมาณ2ปีกว่าแล้วค่ะ
4: 2ปีกว่า
5: เกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้น
4: แล้ว2ปีกว่าไป2ปีกว่าที่ดีไหมคะหรือว่าเกิดอะไรขึ้น
6: เออแรกๆก็อยู่ด้วยกันนะคะอยู่ได้ประมาณสักปีกว่าๆ
4: ค่ะ
6: แล้วเขาก็เริ่มไปทำงานที่ต่างจังหวัดค
4: ่
6: ะ
4: อ๋อคือตอนแรกก็ยังอยู่ในพื้นที่เดียวกันอยู่นั่นแหละ
6: ใช่ค่ะ
4: แล้วตอนเอเจอเขาเจอเขายังไงอะคะ
6: ต้องขอเกริ่นก่อนเลยว่าเจอในแอปค่ะ
4: เจอกันในแอปไม่แปลกค่ะก็วันนี้ก็มีการเจอกันในแอปเยอะแยะมากมายแต่เราก็ต้องคุยกันจนถูกใจแหละเนาะถึงใช้เวลาในการคบกันเป็นปี
6: ใช
4: ่
6: ค่ะ
4: แล้วเกิดอะไรขึ้นคะพอหลังจากการที่เขาเราต้องแยกย้ายกันละอยู่คนละโซนละคราวนี
6: ้แรกๆก็ดีค่ะพี่มันดูไม่มีอะไรเลยเหมือนเขาก็ดูปกติทุกอย่างบอกรักเราทุกวันปกติก็จะคอยถามกินข้าวหรือยังกินน้ำหรือยังเพราะปกติเป็นคนที่กินข้าวไม่ตรงเวลาแล้วก็ไม่ค่อยกินน้ำด้วยค
4: ่
6: ะ
4: อันเหรอเ
5: ฮ้ยดูใส่ใจดูใส่ใจ
4: แต่สุขภาพเรานะน้องดื่มน้ำด้วยนะที่น้องไม่เล่นไม่กินข้าวไม่กินน้ำด้วยเอา
5: ค่ะ
4: แล้วไง
6: ใช่ค่ะพยายามกินน้ำอยู่ค่ะเพราะว่าปกติเป็นคนที่ไม่กินน้ำเปล่าเลย
4: โอ้ยต้องระวังอ่ะแล้วไงต่อคะ
6: แล้วมันจะมีช่วงครึ่งปีนี้ค่ะถ้าช่วงประมาณ3-4 เดือนก่อนหน้านี
4: ้
6: เขาเริ่มดูเงียบๆไปค่ะแล้วก็การสนทนาไม่ค่อยเหมือนเดิมดูยุ่งตลอดแต่ก็ไม่ลืมที่จะมาบอกสันดีบอกรักผ่านแชทค่ะ
4: ผ่านแชทค่ะ
6: ปกติวันหยุดของหนูสัปดาห์ละ1วันบางทีของเขาก็มันหยุดไม่ตรงกันกับเราโอเคก็ไม่ได้ไปหากันถ้าวันหยุดตรงกันหนูก็จะไปใช้เวลาเดินทางประมาณ 1-2 ชั่วโมงค่ะ
4: ค่ะค่ะ
5: ก็ไม่ได้ไกลมากเน
6: า
5: ะ
6: ใช่ค่ะ
4: ก็พยายามจะเดินหน้าพยายามจะเดินหน้าแล้วเกิดอะไรขึ้นคะ
6: มันมีช่วงนึงที่หนูดิ่งๆเหนื่อยกับงานด้วยแล้วก็เครียดด้วยคิดมากว่าเขาจะมีคนอื่นหรือเปล่าเขาจะแอบคุยหรือเปล่าเพราะว่าก่อนหน้านี้เขาเคยแอบคุยกับแฟนเก่าค่ะแล้วหนูจับได้เขาก็ขอโอกาสหนูก็ให
4: ้การคุยกับคนเก่าของเขาตอนนั้นเนี่ยคือคุยกันแบบเชิงเพื่อนปกติหรือหนูรู้สึกว่าไม่ใช่
6: เขาบอกไม่มีอะไรค่ะ
4: หนูจับได้ผ่านแชทเหรอคะ
6: ใ ใช่ค่ะคือหนูสามารถพูดการทำงานของเขาได้ไหมคะหรือ
4: แล้วแต่หนูแล้วแต่หนูค่ะแล้วแต่ความสบายตัวสบายใจของหนูหมดเลยค่ะ
6: คือเขาทำงานบริการค่ะในเรื่องสุขภาพ
4: อ๋อค่ะ
6: แล้วทีเนี้ยแฟนเก่าอยากปรึกษาโดยปกติแล้วอ่ะมันจะต้องซื้อคอร์ส
4: เออค
6: ่
4: ะ
6: ใช่ค่ะแล้วพอหนูจับได้หนูก็เลยถามว่าคุยทำไมคุยแล้วได้ตังค์หรอโอเคถ้าเรื่องงานก็ทำไปเลยแต่ถ้าไม่ได้ตังค์ให้หยุดคุยตอนนี
4: ้
6: เขาก็บอกว่าลองเทรนให้ดูเฉย
4: ๆ
6: ก็ถ้าเขาชอบเขาจะได้มาซื้อไงนี่ก็เลยบอกว่าก็คิดเอาเองแล้วกันว่าจะเลือกคนนั้นหรือว่าเลือกความรู้สึกเรา
7: ไม่ดีขึ้น
6: นั้นนี่เขาก็รู้อยู่แล้วว่าคนนี้คือแฟนเก่านะแล้วเขายังไปคุยอะค่ะ
5: ครับแล้วพอเราพูดอย่างนี้แล้วเขาหยุดไหมคะ
8: ถูกต้อง
6: ก็หยุดนะคะ
4: แปลว่าหนึ่งก็ไม่สามารถจะจับได้อีกเลยว่าเขามีการกลับไปคุยกันถูกไหมคะแล้วตกลงเขาใช้บริการเวทเทรนนิ่งอะไรกันต่อไหมคะ
6: ไม่ค่ะ
4: ก็เงียบไปผ่านไปแต่ความระแวงยังอยู
6: ่ใช่ค่ะหนูไม่เคยเชื่อใจเขาเต็มร้อยเลยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาแต่เราก็รักเขาแหละ
4: ค่ะ
6: พยายามซัพพอร์ตทุกอย่างตั้งใจรักมาตลอดเห็นอะไรดูดีก็อยากซื้อให้อยากทำให้ก็สั่งข้าวสั่งน้ำให้ตลอดตอนที่เราว่างเพราะว่าเขาเหนื่อยมาแล้วไม่มีเวลาสั่งข้าวสั่งน้ำกินบางทีก็สั่งเผื่อเพื่อนเขาบ้างเพราะว่าตอนเขาไม่มีเพื่อนเขาก็เลี้ยง
4: ก็ดูแลโดยตลอดเน
6: า
4: ะ
6: ใช่ค่ะก็คือซัพพอร์ตดีมาตลอดเลย
4: ค่ะวันนี้เป็น108คำถามหัวใจน้องเอมีอะไรอยากถามไหมก็ในเมื่อผ่านเรื่องราวของแฟนเก่าไปแล้วตอนนี้ก็ดูเหมือนกับว่าไม่น่ามีอะไรมาทำให้หนูระคายใจใช่ไหม
6: ใช่ค่ะมันก็ไม่มีแต่ว่าอยู่ๆอ่ะหนูบอกว่าเบื่อตามคิดถึงแฟนก็ไปหาไม่ได้ต้องรอวันหยุดอีกบางทีไปแฟนก็ไม่ค่อยจะว่างอยู่ด้วยเพราะบางทีเขารับงานข้างนอกค่ะ
4: ค่ะแล้วพอหนูพูดแบบนี้ปั๊บ
6: สักพักเขาร้องไห้ค่ะแล้วก็บอกว่ามีอะไรจะสารภาพแต่ใจหนูสั่นๆและเพราะว่าคิดว่ามันต้องมีอะไรแน่ๆแอบคุยกับคนอื่นหรือเปล่าหรือว่ามีคนใหม่แล้วเพิ่งมาบอกเราหรือเปล่า
7: ค่ะค่ะ
6: แล้วเขาเลยบอกว่าเขาแอบไปมีอะไรกับคนอื่นค่ะเขาบอกเขาเผลอค่ะ
4: เขาใช้คำว่าเผลอ
6: ใช่นี่ก็เลยถามว่ากี่ครั้งตั้งแต่เมื่อไหร่นานไหมพยายามคุยแบบมีสติอะค
4: ่
6: ะ
4: ค่ะค่ะ
6: เขาก็บอกจำไม่ได้
4: ฮะจำไม่ได้เลยเหร
6: อดีก็เลยบอกว่าถ้าคำว่าเผลอใช้ได้แค่หนึ่งครั้งนะแต่ถ้าเกินถึงครั้งมันเผลอไม่ได้แล้วอันนั้นมันตั้งใจ
5: ค่ะแล้วเขาไปคุยกับคนอื่นนานหรือยังคะ
6: คือมันก็เกิน3 เดือนนะคะตั้งแต่ที่หนูไปหาเขาตอนนั้นแฟนสีฟันมันเหลือแค่อันเดียวในห้องน้ำหนูก็เลยพูดหยอกๆไปว่าแฟนสีฟันหายไปไหนอันนึงแอบพาสาวมานอนห้องหรอ
4: ค่ะ
6: เขาก็เลยบอกว่ามันดูเก่าแล้วอ่ะเดี๋ยวคือให้ใหม่วันนี้แต่หนูก็เริ่มเอ๊ะตั้งแต่ตอนนั้นแหละ
4: อ๋อแสดงว่าปกติจะมีแปรงสีฟัน2ด้าน เรียกเป็นด้านไปนะนั่นแหละแปรงสีฟัน
5: และของเราด้วย
4: ของเราด้วยแล้วปรากฏว่ามาอยู่มาวันนึงเหลืออันเดียว
6: ใช่ค่ะ
5: ของเราหายไป
6: คือเป็นปกติหนูไปหาเขาเดือนละทั้ง2 ครั้งเองค่ะ
4: เป็นพี่ๆจะสงสัยไหมนะก็คิดอยู่ว่าแต่ว่าหนูก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันต้องมีอะไรใช่ไหม
5: แต่ว่าถ้าเขาบอกว่าคุยกันมาตั้ง3 เดือนก็ไม่แน่จะเป็นเรื่องเผลอนั่นนะคะ
4: ใช่ใช่ใช่ค่ะ
5: แล้วหนูทำยังไงล่ะคะพอเขาสารภาพมาแบบนั้น
6: ที่แรกหนูก็ทำใจไม่ได้ค่ะหนูก็เลยบอกว่าเลิกคุยได้ไหมบล็อกทุกช่องทางไปเลยได้ไหมตัดจบตั้งแต่วันนี้ทำให้กันได้ไหม
4: ค่ะ
6: เขาก็บอกว่ามันขอทบทวนกับตัวเองก่อนได้ไหมเหมือนกับคนต่างขอเวลาทบทวนตัวเองอะค่ะ
4: ครับ
6: ทีแรกเราก็คิดว่ามันจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมเขาก็ยืนคำตอบมาเลยว่าถ้าคิดว่ากลับไปเป็นเหมือนเดิมแล้วอะเธอยังจะเหมือนเดิมจริงๆหรอเธอจะใช้ชีวิตแบบมีความสุขจริงใช่ไหมเธอจะไม่ระแวงใช่ไหมคือเขากลัวเราใช้ชีวิตแบบไม่มีความสุขอะค
4: ่
6: ะ
4: ไม่นะอันนี้มุมพี่อ้อยนะพี่กลับรู้สึกว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราบอกว่าเฮ้ยงั้นตัดจบเลยได้ไหมแล้วเขาบอกว่าเขาขอเวลาพี่กลับรู้สึกว่านี่คือคำตอบแล้วว่า ขาอาจจะไม่หยุดทางนั้นน่ะ
6: หนูก็เลยถามต่อว่าแล้วถ้าดูแล้วจะเลือกใครที่ตอนนี้เลย
4: ค่ะ
6: เขาบอกเขาเลือกไม่ได้เราก็เลยบอกว่าโอเคเขาได้คำตอบแล้วถ้าเลือกไม่ได้แสดงว่าเธอเลือกคนนั้นหนูก็เลยพูดอย่างนี้
4: อืมค่ะ
6: เขาก็เลยบอกว่าคือเอาจริงๆเขายังรักเราอยู่แต่รู้สึกรักน้อยลงโอเคนี่คำตอบที่สองว่าคุณไม่รักเราแล้วถ้าบอกว่ารักน้อยลงก็คือคุณรักคนอื่นไปแล้ว
4: ค่ะวันนี้เหตุการณ์มันเกิดขึ้นตรงนี้แล้วนี่ได้เป็นแผลสดไหมคะเพิ่งเกิดขึ้นหรือเปล่าหรือว่า
6: แผลสดได้ประมาณ1สัปดาห์ค่ะ
4: โอ้โหไม่น่าหนูยังต้องทบทวนตัวเองอยู่เยอะเลยอะแล้วยังเศร้ามากอยู่แน่เลยหนูมีคำถามอะไรคะในเมื่อความจริงมันอยู่ตรงนี้หมดแล้ว
6: คือเขามาพูดให้เราแบบขัดสนนิดนึงอะค่ะเพราะเขาบอกว่าคือตอนนี้ทุกอย่างมันดูแย่ไปหมดเขาเลยตัดเราออกไปก่อนเพื่อที่จะไม่ให้เราเครียดเขาอยากให้เรามีความสุขกับการอยู่กับตัวเองถ้าอนาคตมันใช่อ่ะยังไงมันก็ต้องได้กลับมาเจอกันอยู่แล้วแล้วเขาก็หวังไว้ว่าเขาอ่ะจะมาจีบเราอีกครั้งเพราะคิดว่ามันไม่มีใครดีเท่ากับเราอีกแล้วเนี่ยหนูก็เลยขับ
5: รถเขาพูดเก่งเนาะ
4: ประโยคสวยงามหมด
6: ว่าหนูต้องรอหรอหรือยังไงคือใจลึกๆแล้วอ่ะหนูก็ยังรักเขารู้สึกคิดถึงเขาเหมือนเดิมเลยค่ะแค่สถานะมันเปลี่ยนคือตอนนี้หนูเหมือนเดิมทุกอย่างแค่หนูรับไม่ได้ตรงที่ว่าเขาไม่มีอะไรกับคนอื่นค่ะแค่ว่าแอบคุยเฉยๆอ่ะหนูยังพอให้อภัยได้หนูยังกลับไปเป็นเหมือนเดิมได้แต่เราก็ต้องคือก็อาจจะใช้ชีวิตแบบไม่มีความสุข
5: แต่ใจพี่กำลังจะบอกว่าเอไม่เหมือนเดิมหรอกต่อให้เขากลับมาแล้วบอกว่าทุกอย่างเหมือนเดิมจ้าอย่างเงี้ย
4: ค่ะ
5: มันไม่มีทางเหมือนเดิมหรอกค่ะเอเพราะว่าทุกอย่างมันเกิดขึ้นแล้วไงมันมีสิ่งที่เกิดขึ้นมาแล้วและเมื่อกี้เอก็บอกไงว่านี่ไงหนูก็ต้องระแวง หนูก็จะไม่มีความสุขกับความสัมพันธ์นับจากนี้ไปเพราะว่ามันจะมีอะไรการันตีนะว่าเขาจะมาเลือกเราจริงๆอ่ะเพราะว่าในที่สุดแล้วสิ่งที่เขาตอบคือเขาไม่ได้ตอบมาเลือกเรานะ
4: ค่ะ
5: ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นนี่มันคือการตัดสินใจของเขาที่เราเห็นชัดๆอยู่แล้วว่าในสุดเขาไม่ได้เลือกไม่ว่าเขาจะพูดด้วยถ้อยคำสวยงามขนาดไหนก็ตามถ้าคนที่รักกันนะคะเอมันไม่ต้องมีเหตุผลอะไรมากมายหรอกเมื่อกี้พี่เอตั้งแต่ตอนที่เขาบอกแล้วว่าไม่ได้อยากให้หนูต้องมา ใช้ชีวิตอย่างแบบ
4: ระ
5: แวงอะไรอย่างเงี้ยหรือเปล่ามันก็ประดิษฐ์กันไปแหละสุดท้ายแล้วมันก็คือคำประดิษฐ์ทั้งนั้นความหมายที่แปลออกมาตรงๆจริงๆก็คือเขาไม่ได้เลือกเรานั่นแหละ
4: ค่ะ
5: ถ้ารักมากไม่ยากหรอกถ้าเขารักเอจริงๆเนี่ยเขาก็แค่ตอบมาว่าโอเคขอโทษผิดไปแล้วเลือกเอจบ
4: และทำทุกวิถีทางที่ทำให้เอต้องให้อภัยเขาให้ได
5: ้ค่ะแต่ตอนนี้สิ่งที่เขาตอบคืออ๋อไม่เลือกเพราะว่าอะไรอย่างเงี้ยมันมีเหตุผลอยู่แต่เชื่อตรงที่เขาพูดว่าไม่เลือกนั่นแหละค่ะ
4: และอย่างหนึ่งอะค่ะก็เดี๋ยวเอก็ไปอยู่ตรงโน้นก่อนนะเอเอาตามความหมายปกติอะเวลาที่เรารักใครอะไม่ได้นะเธอต้องอยู่ข้างๆฉันแต่นี่บอกอยากให้เธอไปอยู่อย่างมีความสุข
5: แล้วเดี๋ยวถ้าเกิดฉันแบบนั้นละฉันอาจจะกลับมาขอจีบเธอใหม่อะไรเงี้ย
4: ค่ะ
5: เอาจริงแล้ววันนี้พี่เข้าใจเอว่าเอยังรักเขาแหละเอก็เลยพยายามจะแบบหาความหวังอะจากอะไรก็ได้ที่เขาพูดอยู่หรือที่เขาทำอยู่ตอนนี้สักนิดหนึ่งที่ทำให้หนูยังมีความหวังในชีวิตว่าวันหนึ่งเขาจะกลับมาแล้วทุกอย่างจะเป็นเหมือนเดิม
4: ค่ะ
5: แต่มันเป็นแค่ความหวังนะคะเอ
6: เหมือนเขามาพูดที่ความหวัง
5: ใช่ๆแต่พี่กลับรู้สึกว่ามันเป็นคำพูดของคนไม่รับผิดชอบอะ
4: ค่ะที่เขา
5: เรารอไปก่อนนะเธอถ้าเกิดเมื่อไหร่นั่นแหละฉันจะกลับมาเมื่อไหร่ล่ะเขาจะให้เอรอไปถึงเมื่อไหร่สมมติวันนี้เขาไม่เลือกเอแหละก็แปลว่าเขาอาจจะไปเลือกอีกคนหนึ่งแล้วเดี๋ยวเผื่ออีกคนหนึ่งไม่โอเคเดี๋ยวค่อยกลับมาหาเอโอเคหรอ
4: เราก็ไม่
5: กับวิธีคิดแบบนี
4: ้อ่
5: ะอยู่ตรงนี้แหละฉันรู้ว่าเขารู้ว่ายังไงเอก็รักเขางั้นรออยู่ตรงนี้แล้วกันเดี๋ยวฉันไปดูตรงนั้นก่อนนะถ้าเกิดเขาไม่โอเคเดี๋ยวฉันกลับมาอ๋อแต่เดี๋ยวสมมติว่าคนนั้นไม่โอเคเดี๋ยวฉันแวะไปคนนู้นอีกนิดนึงคนไหนไม่รู้คนไหนอ่ะจนสุดท้ายไม่มีใครแล้วค่อยกลับมาหาเองเงี้ยหรอคะนี่แปลว่าเขาเลือกเราหรือเปล่า
6: ถูกก็เลยคิดว่าหนูว่าเขาเห็นว่าหนูเป็นเซฟโซนหรอที่คิดว่า
4: เอาใหม่หนูใช้คำสวยไป
5: เพราะคำว่าเซฟโซนปุ๊บมันดูดีค่ะเอเขาไม่ได้คิดว่าหนูเป็นเซฟโซนแหมพี่ก็เกรงใจแต่ก็จะพูดละกันว่าเขาเห็นว่าหนูเป็นของตายแต่ฟังดูมันแบบต่างกันตั้งเยอะเนอะ
4: น้องคนเรารักใครควรดูแลหัวใจคนนั้น
5: ถ้าเขาคิดว่าเอเป็นเซฟโซนเขาต้องอยากอยู่กับเซฟโซนค่ะเขาไม่ไปทดลองโซนไหนที่ไม่เซฟก่อนแล้วค่อยกลับมาหรอก
4: ค่ะพี่ว่าสิ่งหนึ่งที่เขาไม่ได้พูดก็คือเขาไปอยู่ตรงนั้นก่อนถ้าเกิดบังเอิญผู้หญิงคนนั้นทิ้งเขาเดี๋ยวเขากลับมาเอมีคุณค่ามากพอที่ไม่ต้องรอเวลาเหลือๆของเขากับคนใหม่ค่ะที่ตอนนี้เขาให้ความหวังจริงๆแล้วเขายังรักเราไม่ได้ต่างหากเขาเลยให้ความรักไม่ได้ไงเลยให้ความหวังไปก่อนน้องคะคำที่ชัดเจนที่สุดคือก็รักเธอน้อยลงแล้วอะพี่ยังคงยืนยันนะคะเมื่อไหร่ก็ตามที่เขาบอกว่าเขาเลือกไม่ได้แปลว่าเขาให้คนคนนั้นมีความสำคัญเท่าหนูเลย
6: โอเคไอ้ก็บอกว่าคนใหม่อ่ะเหมือนเราทุกอย่างเลยถ้าเราเคยพูดไปแล้วเนาะว่าหาให้เจอเลยคนที่นิสัยเหมือนเราอ่ะเราคิดว่าไม่มีหรอกคนที่ทำทุกอย่างให้เธอได้ขนาดเนี้ยขนาดแม่เธอยังทำให้ไม่ได้เลยเพราะว่าคือเขาเคยพูดนะว่าเนี่ยแม่ยังไม่เคยทำให้เลยอะไรแบบเนี้ยค่ะ
4: เหมือนเราแล้วทำไมไม่เอาตัวจริงของฉัน
5: แต่จะไปเอาของเหมือนทำไม
4: แต่ของก๊อฟทำไมล่ะถ้าอย่างนั้นอ่ะ
6: ตอนนั้นหนูก็โมโหอยู่นี่ก็เลยบอกว่าโอเคมันน่าจะแทนกันได้อะก็ดีแต่พอมาอยู่คนเดียวเนาะก็รู้สึกไม่ดี
4: มันมีบ้างแหละค่ะเอค่ะมันเป็นแรงเฉื่อยปกติแหละเพียงแต่แค่อยากให้เอดิ่งก็ดิ่งก็ยอมรับว่าเราดิ่งแต่อันนึงให้เอพูดความจริงกับใจของตัวเองเยอะๆว่าก็ที่ฉันต้องดิ่งเพราะคนคนนั้นไม่เคยจริงใจกับฉันไงวันนี้นะคะอยู่กันไกลปั๊บก็โจทย์ยากอยู่แล้วแต่ดันเป็นคนที่เอาความไกลนั้นมาทำความไม่น่าไว้วางใจเต็มไปหมดเลยและนี่ไม่ใช่ครั้งแรกเห็นปะหนูรักเขาหนูมีคนอื่นเหรอเอ
6: เราตั้งใจรักมาตั้งใจแรกแหละทำไมตอบแทนกันแบบนี้
4: เพราะเขาไม่ได้รักเราขนาดนั้นค่ะพี่พูดได้ตรงๆ
5: มันไม่ได้หมายความนะคะเอว่าถ้าเกิดสมมติเราตั้งใจรักใครสักคนหนึ่งแล้วเขาต้องตอบแทนกลับมาเหมือนที่เราเป็น
4: ค่ะ
5: ไม่ใช่นะเพราะไม่งั้นคนในโลกนี้ก็สมหวังกับความรักกันหมดแล้วสิตั้งใจรักใครปุ๊บเขาตั้งใจรักตอบเลย
4: ค่ะ
5: ถูกไหมคะงั้นถ้าเอเจอคนที่รักเท่ากันหรือรักเหมือนกันมันก็จะไปต่อได้แต่อันเนี้ยหนูตั้งใจรักกับคนเขาไม่ได้ตั้งใจรักหนูเท่าไหร
4: ่มันก็เลยจะเป็นความเจ็บปวดอีกรูปแบบนึงวันนี้หนูแค่หาวิธีคิดที่ทำให้รอดตอนที่เขาไปกอดคนอื่นแล้วค่ะนะคะและจงเห็นคุณค่าของตัวเองเยอะ
5: ๆ
4: คนบางคนก็ไม่ได้ควรค่ากับหัวใจดีๆของหนูหรอก
5: ค่ะแล้วต้องระวังเนาะไม่รู้เขาให้ความหวังหรือว่าเรากำลังหลอกตัวเองอยู
4: ่
5: เรากำลังพยายามหาอะไรก็ได้ที่มาคิดว่าแบบก็เขายังอย่างนี้เลยค่ะพี่ก็เขาอะไรเงี้ยค่ะแต่สุดท้ายในที่สุดแล้ววันนี้สิ่งที่ต้องทำใจและต้องจำไว้ก็คือเขาเลือกคนอื่นน่ะยังไงเขาก็เลือกคนอื่นตอนเนี้ยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นวันนี้แน่นอนอ่ะเสียใจเป็นเรื่องธรรมดาเวลาเรารักใครแล้วเขาไม่รักตอบเวลาเราอยากได้ใครแล้วเขาไม่อยากได้เราอย่างเงี้ยเราก็ต้องเสียใจแต่ในที่สุดแล้วเรายังมีคุณค่าอยู่เนาะเราก็ต้องใช้ชีวิตของเราต่อไปแบบไม่มีเขาอย่างมีคุณค่าในตัวเอง
4: ค่ะ
5: จนกว่าจะถึงวันหนึ่งที่ไปเจอใครสักคนที่รักกันเหมือนกันความรักเรามันถึงจะไปต่อได
4: ้ขอให้หัวใจแข็งแรงขึ้นเรื่อยๆนะคะ
5: เนี่ยเวลามันยังสั้นจ้ะมันเพิ่งแป๊บเดียวเอง
4: ค่ะ
5: หนูก็ต้องรู้สึกอย่างเงี้ยไปก่อนแต่ในที่สุดแล้วมีคนอกหักเต็มโลกเลยและทุกคนก็ต้องไปต่อ
4: ค่ะ
5: อยู่ดี
4: นะ
5: เป็นกำลังใจให้นะคะเอนะ
4: ขอบคุณเอจ้า
6: ขอบคุณ
5: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
6: เราไป
4: ค่ะค่ะเหตุการณ์เพิ่งอาทิตย์เดียวค่ะพี่เข้าใจมันมีความเคว้งคว้างอยู่ในนั้นเยอะมากคำถามเยอะมากแต่คำถามทุกอันจะโยงกลับมาที่อันเดียวคือเขาไม่รักเรามากพอจะเดินหน้าต่อและซื่อสัตย์ค่ะบางทีมันคือแค่นี้จริงๆนะคะเส้นหนึ่งคำถามก่อนเบรกอยู่กับสามี15 ปีค่ะ10 ปีแรกเขาดีมากแต่หลังมีลูกจับได้ว่าเขามีคนอื่นซ้ำแล้วซ้ำเล่าทั้ง3 ครั้งและ3 ครั้งนั้นเนี่ยเขามีความสัมพันธ์กับคนอื่นเป็นปีๆนะคะแต่หนูก็ให้โอกาสตลอดแม่ของเขารู้เรื่องทั้งหมดเพราะหนูบอกทุกครั้งแต่สุดท้ายเขายังทำเหมือนเดิมครั้งล่าสุดก็เลยตัดสินใจพาลูกมาอยู่บ้านตัวเองได้6 เดือนแล้วออกมาแบบแทบไม่มีอะไรและต้องเข้มแข็งคนเดียววันนี้หนูไม่ได้อยากถามอะไรพี่อ้อยพี่ชอดแค่อยากได้กำลังใจและพลังบวกสำหรับการเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวมือใหม่ค่ะ
5: จริงแล้วไม่ว่ากำลังใจอย่างเดียวต้องชื่นชมเลย
4: ค่ะ
5: พี่ว่าหนูทำได้อะเนาะแล้วตอนนี้ออกมาถึงขนาดนี้แล้วอะค่ะ
4: ค่ะ
5: เป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวที่แบบพี่รู้สึกว่า โอ้มันก็ต้องอาศัยกำลังใจต้องอาศัยพลังอยู่แล้วเนา
4: ะ
5: แต่ว่าถึงว่ามีพลังมีกำลังใจด้วยตัวของหนูเองอยู่แล้วซึ่งเป็นเรื่องที่เก่งมาก
4: ค
5: ือถ้าต้องการกำลังใจจากพี่อ้อยพี่ชอดอะพี่ว่าเรามีให้เต็มเปี่ยมอยู่แล้วแต่อย่าลืมด้วยนะคะว่าหนูก็สู้มาถึงตรงนี้ด้วยตัวหนูเองด้วยนะ
4: ใช่ค่ะหนูให้เกียรติตัวเองหนูเป็นภรรยาที่ดีงามมาโดยตลอดเป็นแม่ของลูกที่ดีงามมาโดยตลอดโดนสามีทรยศไปถึง3ครั้งและแต่ละครั้งเป็นปีๆมันคงได้เวลาสักทีอะที่ฉันเอาความสุขมาไว้ที่ตัวเองนะคะและถ้าเกิดบังเอิญที่เขาทำได้แล้วเขาก็ยังสามารถอยู่กับความสัมพันธ์แบบนั้นเป็นปีๆได้เขาไม่ใช่แค่สามีทรยศค่ะเขาคือพ่อที่ทรยศหัวใจลูกแต่วันนี้น้องเดินออกมาเพื่อที่จะบอกกับลูกๆว่าถ้ามีพ่อที่แย่แต่มีแม่ที่ดีเรารอดน้องคือคนคนนั้นค่ะนะคะและน้องจะผ่านเรื่องนี้ไปได้มันก็เจ็บนั่นแหละแต่เชื่อพี่อ้อยไหมล่ะว่าวันนี้เป็นเรื่องเศร้าวันนึงมันจะกลายไปแค่เรื่องเล่าเรื่องนึงค่ะนะคะเอาใจช่วยนะ
5: ค
4: ่ะอ่ะเบรกแป๊บนึงเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อค่ะ108คำถามหัวใจในคลับ Friday ค่ำคืนนี
3: ้108คำถามหัวใจ
0: อาหารแมวกินโนะเรียลมีทฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร

0: 108คำถามหัวใจ
1: มาคุยกันต่อในคลับ Friday นะคะย้ำเบอร์อีกทีมีคนอยากโทรเข้ามาเล่าด้วยอ่ะ02-665-8377-80ถ้าคุณอยากเล่าเองนะคะอยากให้โทรกลับเพราะโทรไม่ติดสักทีไปฝากเบอร์ไว้ในอินบ็อกซ์ของคลับ Friday Fanpage ด้วยอ่ะสายนี้คุณฟ้าสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะน้าหนักไปจ้าฟ้า
3: 108คำถามหัวใจวันนี้ฟ้ามากับเรื่องอะไรคะ
1: เอออยากคุยเรื่องอะไรให้ฟังคะ
2: อยากเล่าเรื่องความรักของฟ้าค่ะมันมีคำหนึ่งที่ติดอยู่ในใจฟ้าคือคำว่าตำคาญค่ะ
1: โห
3: หมายถึงว่าเขาพูดคำนี้กับเรา
2: ใช่ค่ะมันติดอยู่ในใจฟ้ามารวมแล้วก็มา10ปีได้แล้วค่ะ
1: อุ้ย10ปีเชียวเหรอ
3: มันไม่มีคนพูดกับเราคำนี้ครั้งเดียวหรือหลายครั้ง
2: เป็นคำมาจากคนรักทั้งสองคนของเราเลยค่ะ
1: ทั้งสองคนด้วย
2: ใช่มันก็เลยติดใจฟ้ามากๆเลยว่าจริงๆแล้วฟ้าเป็นคนแบบนั้นจริงๆแล้วเป็นฟ้าเองหรือเปล่าที่ทำให้ความรักทั้งสองครั้งผิดพลาดไปอะค่ะ
1: ค่ะต้องดูว่าหนูเจออะไรมาเดี๋ยวลองเล่าสิ
2: เออค่ะก็คือเรื่องมีอยู่ว่าเราเนี่ยค่ะนิสัยส่วนตัวฟ้าเนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นลูกคนโตละเอียดจุกจิกที่ระเบียบเราก็จัดแจงพอสมควรเลย
1: ค่ะ
2: แล้วก็เป็นเพอร์เฟคนิสพอสมควรด้วยแล้วก็เป็นอย่างเงี้ยมาตั้งแต่เด็กแล้วเรามีรักครั้งแรกตอนอายุช่วงประมาณม.6 ค่ะซึ่งเราคบกับคนเนี้ยมาจนกระทั่งเราเรียนมหาวิทยาลัยแล้วก็ทำงานได้1ปีถึง2ปีค่ะก็รวมระยะเวลา6ปีกว่าเกือบ7ปีย่างเข้า7ปีปีแรกอะค่ะปีแรก2ปีแรกเนี่ยมันก็เป็นป๊อปปี้เลิฟเนาะมันก็มีความสุขดีแล้วก็ยังหอมหวานอยู่ปีที่3ฟ้าเองอะค่ะก็จับได้ครั้งหนึ่งว่าเขามีแอบคุยกับคนอื่นทำให้เป็นชนวนเลยค่ะให้ฟ้ากลายเป็นคนที่เริ่มระแวงแล้วก็เริ่มสอบถามเขามากมายว่าเขาไปไหนทำอะไรกับใครอะไรอย่างเงี้ยค่ะจนหลายๆครั้งเขาก็เริ่มจะมีความรำคาญเราขึ้นมาแหละแต่แสดงเป็นอาการก่อนนะคะว่าแบบหงุดหงิดเล็กน้อยแต่เขาก็ยังไม่ได้อะไรมากจนเราคบกันมาปีที่4ปีที่5ย่างเข้าปีที่6เนี่ยก็เวลาทะเลาะกันเนี่ยเขาก็จะเริ่มหงุดหงิดแล้วมีคำพูดออกมาว่าท่านเธอแล้วรำคาญน่ะหยุดสิหยุดแบบหยุดพูดสิรำคาญว่ะอะไรประมาณเนี้ยค่ะใช่เราก็แบบเราก็ยิ่งขึ้นค่ะด้วยความว่าตอนนั้นเรายังเด็กแล้วเราก็แบบเฮ้ยทำไมถึงพูดแบบนี้กับเราพ่อแม่เรายังไม่พูดเลยนะแล้วก็เราน่ารำคาญขนาดนั้นเลยหรอก็ใส่ไฟเราก็สุ่มขึ้นมาจนเราก็ไม่รู้ตัวหรอกนะคะว่าเราน่ารำคาญขนาดนั้นเลยอะไรเงี้ยค่ะอย่างเช่นเธอไปไหนวันนี้อยู่ที่ไหนไปกับใครเลิกเรียนหรือยังหรือว่ากินข้าวหรือยังทำไมไม่รับโทรศัพท์ไม่รับเพราะอะไรอะไรเงี้ยค่ะ
1: หนูใช้เสียงนี้นะ
3: กำลังจะถาม
1: หนูใช้เสียงนี้เลยปะคะ
2: อ๋อไม่ค่ะแบบเสียงแบบเธออยู่ไหนอ่ะแบบกลับบ้านหรือยังอะไรประมาณนี
1: ้
2: จะถามอยู่บ่อยๆค่ะซึ่งพอเข้าปีที่6เนี่ยเขาอะต้องไปเรียนต่อที่ต่างประเทศออสเตรเลียค่ะเขาจะไปแพนจะไป6เดือนฟ้าก็โอเคเธอจะไปเราก็ซัพพอร์ตเขาในด้านแบบว่าแบบกำลังใจว่าโอเคอยู่ไปเลยเราจะรออยู่ที่นี่เองอะไรอย่างเง
1: ี้ยค่ะ
2: แล้วพอเขาไปเนี่ยเขาก็แบบยิ่งห่างเราก็ยิ่งกังวลนะคะว่าเขาจะเจอใครไหมเขาจะอะไรไหมคือแบบเพื่อนเตือนมาเยอะเราเสพข่าวเยอะว่าการรอในนั้นคลิปแต่มันจะอย่างนั้นอย่างนี้โน่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะ เขาไปเนี่ยเขาก็ไปเรียนแหละแล้วก็ไปทำงานถัดทับด้วยแล้วเวลามันจะห่างกันประมาณ4ชั่วโมง
1: ค่ะ
2: เราก็จะถามเขาเหมือนเดิมเหมือนปกติที่อยู่ไทยเลยค่ะว่าอยู่ไหนทำอะไร ไปกับใครกินไปปาร์ตี้เนี่ยไปกับใครบ้างอะไรบ้างเขาก็แบบเธอก็ไปก็บอกเธอถามเยอะจังอะไรเงี้ยก็เริ่มรำคาญเริ่มหมดแล้วก็มีคำว่ารำคาญออกมาจากปากเขาบ่อยครั้งมากแต่เราก็เหมือนว่าชินแหละว่าเขาชอบว่าเราแบบเนี้ยเราก็ไม่ได้สนใจอะไรอะไรเงี้ยค่ะจนเราบินตามไปหาเขาในเดือนที่3เพื่อที่จะไปแบบไปเที่ยวไปหาคิดถึงแล้วค่ะก็เลยตามไปอะไรเงี้ยค่ะ ก็ระหว่างที่อยู่กันประมาณ3อาทิตย์เกือบเดือนนะคะก็แฮปปี้ดีมีความสุขดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็มีเขาก็มีอาการเล็กน้อยเวลาที่เขาแบบทำงานเลิกดึกแล้วเราก็ไปรอเขาที่เป็นหอพักของเพื่อนเขาอีกนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ด้วยความที่ว่าเพื่อนเขาก็เป็นต่างชาติแล้วก็เอนจอยกันเหมือนเขาก็เอาเราไปฝากไว้กับเพื่อนแต่เขาก็จะเริ่มเหมือนแบบเหมือนอึดอัดค่ะแต่เราก็ไม่ได้แบบก็ไม่ได้คิดว่าจะมีอะไรไม่ได้คิดว่าจะเลิกกันเพราะคบกันมานานแล้วครอบครัวเราแบบโอเคกันทั้งสองฝ่ายแล้วก็มีแพลนที่จะแบบว่าคอนติเนียต่อไปอะค่ะ
3: ครับ
2: พ
3: ี่
2: ชอดทีนี้พอเรากลับมาได้เดือนหนึ่งเราก็บอกเขาว่าโอเคเราจะกลับมาแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็พอไอ้กับพ่อตอนกลับมาถึงไทยก็เขาก็บอกเลิกด้วยเหตุผลที่ว่าเขาอยากอยู่คนเดียวเขาขออิสระ
3: ดี
2: แล้วเขาก็แล้วป้าก็ถามเขาว่าทำไมมีอะไรทำไมแบบไปเซาซีเขาค่ะว่าเหตุผลที่เลิกมีอะไรคืออะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาบอกว่ามันไม่มีอะไรเลยแค่เขาไม่ได้รักเราแล้วแล้วเขาม องเห็นว่าเราเป็นพี่สาวแล้วก็อย่าถามมากได้ไหมน่ารำคาญ
1: โดนอีกแล้วคำนี้เลยเป็นแผลของหนูเลย
2: ใช่ค่ะทีนี้มันก็เป็นแผลของหนูแต่ว่าหนูก็เริ่มมีความรักใหม่ค่ะ
1: หลังจากการกับคนเก่าที่เลิกกันนานแค่ไหนคะ
2: ใช่ประมาณ6เดือนถึงปีนะคะ
1: ประมาณอ่ะก็เป็นเวลาที่สามารถที่จะเซตอัพขึ้นมาใหม่ในเรื่องของสภาวะจิตใจแหละก็ไปเจอคนใหม
2: ่ใช่
1: ค่ะ
2: ใช่ค่ะก็เจอคนใหม่แต่ถามว่าจิตใจเรายังติดอยู่คำนั้นไหมมันก็ติดค่อนข้างมากทีนี้พอกับคนใหม่อ่ะค่ะคบกันได้ทั้งหมดนะคะ3ปีในปีแรกเนี่ยเหมือนเดิมค่ะสเต็ปเดิมเลยหอมหวานเรานี่เหมือนปรินเซสเจ้าหญิงเลยค่ะปีแรก2ปีแรกเนี่ยคิดเราดีมากๆพอเริ่มเข้าปีที่3
3: ค่ะ
2: จากที่เขามาเขาอยู่ต่างจังหวัดค่ะจากที่เขามาหาเราได้บ่อยๆจากที่เราไปบ้านเขาได้บ่อยๆจากที่สามารถไปกินข้าวไปนั่นไปนี่กันได้หรือลงสตอรี่แท็กเราได้นู่นนี่นั่นเริ่มไม่ได้ค่ะ
1: ทำไม
2: ตาเองก็เริ่มตั้งคำถามว
3: ่
2: าทำไมถึงไม่เป็นแบบเดิมล่ะทำไมเธอถึงมาหาเราไม่ได้แล้วทำไมเธอถึงนี่นั่นนี่นี่ตาจะมีแต่คำว่าทำไ
3: ม
2: กับเขาคนใหม่หลายหลายครั้งมากๆเพราะว่าเขาทำตัวไม่เหมือนเดิมเลยค่ะพี่อ้อยพี่ช
3: อ
2: ดป้าก็เริ่มสงสัยว่าเฮ้ยมันเราผิดพลาดตรงไหนหรือเปล่าเรากลัวว่าเราจะเอานิสัยของเราที่เคยทำกับคนเก่าค่ะที่จู้จี้จุกจิกนั่นนี่น่ะมาใส่กับคนใหม
3: ่
2: เราพยายามมากๆที่จะไม่เป็นคนแบบนั้นและพยายามมากๆที่จะไม่ให้คนใหม่พูดคำว่ารำคาญมาให้เรา
3: ติด
2: ใจเราอีกอ่ะ
3: ที
2: ่ก่อนมันติดใจเรามากๆท
3: ี
2: นี้มันไม่พ้นจริงๆค่ะพี่อ้อยพี่ชอดพอเราตั้งคำถามว่าทำไมเขาก็ตอบเรานะคะว่าทำไมเขาก็ตอบได้หนึ่งต่อจากก็ทำงานอยู่เธอเดี๋ยววันนี้เราไปเที่ยวกับเพื่อนนะนัดนี้นู่นนี่โอเคเราก็เข้าใจและพาไม่เคยห้ามทั้งสองคนแล้วก็คนใหม่เนี่ยไปเที่ยวกับเพื่อนเลยหรือไปทำแอคทิวิตี้ของเขาเลยแต่มันมีวันหนึ่งเขาก็บอกเราว่าเธอทำไมถามมาจังน่ารำคาญคำนี้มาอีกแล้วค่ะป้าเองก็สุกไปเหมือนกันว่าอุ้ย
1: โดนอีกแล้ว
2: คาอีกแล้วหรอ
1: ค่ะ
2: ค่ะก็สะสมมาเรื่อยๆ
3: ค่ะ
2: ก็พูดแอบพูดบ่อยๆครั้งทีเนี้ยฟ้าไม่ขึ้นไม่ใส่อารมณ์ไม่ตอบโต้กลับเหมือนคนเก่าเพราะตอนคนเก่าเนี้ยรู้สึกว่าเด็กมากตอนเนี้ยเราเริ่มโตขึ้นแล้ววัยใกล้30แล้วเราก็เริ่มโตขึ้นเราก็นิ่งแล้วเราก็เก็บสะสมไว้ในหัวใจเราว่าไม่เป็นไรเราอย่าไปตอบโต้อะไรกลับโอเคเราก็แค่เบาลงแล้วก็ไม่เป็นไรนะเข้าใจเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
3: ค่ะ
2: ฟ้าก็เก็บจนมาวันหนึ่งที่เขาไปข้างนอกกับเพื่อนค่ะไปข้างนอกกับเพื่อนแล้วฟ้าถามว่าวันนี้มีใครไปบ้างเขาก็ถามว่าเขาก็ตอบกลับมาว่ามีคนนี้คนนี้คนนี
3: ้ค่ะ
2: มีอะไรทำไมอะไรอย่างเงี้ยมีอะไรหรือเปล่าเราก็บอกว่าไม่มีอะไรทำไมอ่ะถามไม่ได้หรอเขาบอกว่าก็ไม่ทำไมก็เธอจะถามเยอะทำไมมันน่ารำคาญฟ้าก็แบบรำคาญแล้วทีนี้ฟ้าแต่วันนั้นฟ้าดันย้อนกลับไปถามเขาว่า คือเขาแค่ถามเองนะมันผิดมากแบบเขาก็เคยถามเหมือนปกติทั่วไปมันผิดตรงไหน
3: ค่ะ
2: เขาตอบมาอีกคำหนึ่งค่ะว่าแค่เป็นเธอมันก็ผิดแหละแค่เธอถามอ่ะมันก็ผิดแล้ว
3: ท่าน
2: ฝาก็เลยจุมากแล้วฝาก็วางสายแล้วฝาก็ไปสงบสติอารมณ์อยู่กับตัวเอง
3: ค่ะ
2: ถ้าประมาณชั่วโมง2ชั่วโมงค่ะฝาโทรไปปรึกษากับเพื่อนแล้วฝารู้สึกอึดอัดใจมากมากเลยค่ะเพราะว่าที่ผ่านมาฝาเก็บคำที่เขาว่าฝาว่าลำหน้าลำขาดไว้ในหัวใจแต่วันนั้นฟ้าไม่ไหวค่ะพี่อ้อยพี่ชอ
3: ต
2: ฟ้าเลือกที่จะบอกเลิกเขาด้วยตัวฟ้าเองฟ้าบอกเลิกเขาแล้วฟ้าขอเดินถอยออกมาแล้วก็อวยพรเขาให้เขาสบายใจกับสิ่งที่เขาทำวันนี้ฟ้าไม่ไหวแล้ว

0: ถ้าเขามองอนาคตร่วมกับฟ้าก็อยากเป็นภรรยาที่ดีให้เขาได้แน่นะ
1: พี่ว่าฟ้าเองอาจจะไปตั้งโจทย์ที่มันยุบยิบมากเกินไปพี่ว่าบางทีความรักมันไม่ต้องพยายามอะฟ้าแต่อันนี้นะคะพี่ก็ไม่ได้บอกว่าเป็นความผิดของหนูเสมอไปนะพี่เคยเห็นหลายๆคู่อะค่ะตอนรักกันดีๆเขาเรียกใส่ใจพอหมดใจปั๊บเรียกก้าวไก่เรียกออกมาแม้กระทั่งว่าเป็นภาพเดียวกันนะตอนที่แบบว่าเฮ้ยใส่ใจเราจังเลยอะจัดการนู่นนี่เธอกินอันนี้นี่ก็ตอนรักกันไงแต่พอเริ่มไม่ค่อยรักแล้วเธออย่ามาก้าวไก่ชีวิตฉันได้ไหมอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งเหมือนกันเพราะการมีใจและการหมดใจเกิดขึ้นได้กับทุกคู่ใช่ไหมคะแต่คราวนี้ถ้าเกิดฟ้ามันนอยกับคำนี้แล้วฟ้าก็มานั่งวิเคราะห์ว่า ทำไมฉันโดนคำว่ารำคาญอีกแล้วเมื่อกี้พี่พยายามนั่งวิเคราะห์นะอาจจะเป็นเพราะคำถามของหนูมั้งมันเป็นคำถามซึ่งพูดตรงๆนะตอบยากทำไมอ่ะทำไมเธอถึงอย่างเงี้ยล่ะแล้วทำไมก็ฉันแค่ถามแค่นี้ทำไมจะต้องเรื่องใหญ่ขนาดนั้นด้วยมันเป็นคำถามเชิงตำหนิอ่ะเราพยายามหาสูตรบางสูตรเหมือนกันนะคะฟ้าเช่นคำถามว่าทำไมมันตอบยากนะบางทีอะแล้วทำไมเธอไม่ยอมบอกฉันแล้วว่าเธอไปกับใครบ้างแล้วทำไมเธอถึงอะแล้วทำไมเธอถึงโอ้ยมันตอบยากมากอะแล้วถ้าเกิดหนูไม่ได้ทิ้งระยะห่างหรือพยายามแปลความนอกเหนือจากสิ่งที่เขาพูดบ้างเราจะมีคำถามว่าทำไมเยอะมากทั้งที่แค่เขาตอบคำถามแรกเป็นพี่จะรู้ไปถึงคำถามต่อไปแล้วอะมันมีโอกาสเป็นแบบนั้นได้จริง
2: ๆคือถามว่าพี่ว่ามันน่าจะเป็นเรื่องที่ประกอบกันนะคะฟ้าเรียกใช่ปะหนูก็เป็นของหนูด้วยคาแรคเตอร์ของหนูก็เป็นแบบนี
1: ้
2: แต่มันก็มีนะคะสมมติไปเจอใครสักคนหนึ่งที่รู้สึกว่าตายแล้วแฟนใส่ใจดีจังเลยหรือแบบแฮปปี้กับวิธีแบบนี้ก็มีเรียกปะแต่บางทีพอเราไปเจอกับคนที่มันไม่พอดีกันสิ่งที่หนูทำมากน้อยพี่ไม่รู้แต่ว่ามากน้อยแต่ละคนไม่เหมือนกันไง
1: ค่ะ
2: ดังนั้นสิ่งที่ฟ้ารู้สึกว่าฟ้าทำแค่นี้เองแต่พอคนที่เขาไม่ชอบหรือรับไม่ได้เขาก็อาจจะรู้สึกว่ามันมากไปเวลาก็สำคัญแรกๆก็รับได้อย่างที่พี่อ้อยว่า
1: ค
2: ่
1: ะ
2: พอนานๆไปเฮ้ยมันเยอะจังเลย
1: ก้าวไก่
2: หร
1: ือ
2: ฟ้าเยอะขึ้นเรื่อยๆหรือเปล่าพี่ก็ไม่รู้ไงไม่ได้ดีกรีพวกเนี้ยมันแบบมันมากน้อยไม่เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ย
1: ค่ะ
2: ก็ไม่รู้สิพี่ก็ไม่ได้อยากให้ฟ้าถึงขนาดบอกว่าเอาคำว่ารำคาญมาหน่อยแต่เนี้ยมันต้องถามว่าหน่อยแล้วยังไงต่อมากกว่าเช่นถ้าหนูบอกหนูมาคุยกับตัวเองแล้วแล้วหนูก็รู้สึกว่าหนูก็น่ารำคาญจริงว่ะพี่หนูก็ต้องพยายามหาวิธีลดไม่ใช่ลดเพื่อใครแต่ลดเพื่อให้หนูเป็นคนน่ารักขึ้น
1: ค่ะ
2: ได้เหรอใช่ไหมคะเพราะถ้าลดเพื่อใครหนูจะงงว่าแล้วฉันต้องลดแค่ไหนแล้วฉันถึงจะถูกใจเธอแต่ถ้าเกิดลดเพื่อตัวเราเองเราก็จะรู้สึกว่าเนาะถ้าไปถามแบบนี้เยอะๆมันน่าคันจริงว่ะสมมติไปเราเป็นเราบ้างกลับกันบ้างเราไปโดนใครสักคนแฟนเราถามเราแบบนี้เราอาจจะแบบเรารู้สึกรำคาญก็ได้อะไรอย่างเงี้ยคือไม่ได้อยากให้มองคำว่ารำคาญเป็นคำว่าหน่อยแต่อยากให้มองว่าเราจะพัฒนาตัวเราเองยังไงดีว่ากับคำนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: มันปรับกัน
2: ก็จะเป็นประโยชน์
1: ใช่ค่ะหรือแม้แต่ฟ้าการเป็น perfectionist เนี่ยหนูคิดว่าใครลำบากกับการเป็น perfectionist ของหนูบ้าง1ตัวหนูเองด้วยนะ
0: ใช่หนูก็จะบอกว่าเป็นตัวหนูเองค่ะที่ค่อนข้างลำบาก
2: ความคาดหวังทำให้ลำบากเสมอ
1: หนูอย่าลืมนะโลกมันกลมมันกลิ้งได้วันนี้ถ้าหนูคาดหวังความ perfectionist กับวันที่โลกเปลี่ยนแปลงเยอะมากขนาดเนี้ยหนูจะอยู่ยังไงให้มีความสุขล่ะคะเฮ้ยพี่ทำไมช่วงนี้มันแบบพายุเยอะขนาดเนี้ยดูดีคนแผ่นดินไหวเยอะจังเลยอ่ะเห็นไหมตั้งคำถามว่าทำไมแล้วใครตอบไม่มีใครตอบได้หรอกแต่ถ้ามันเกิดขึ้นปั๊บเฮ้ยเราทำดีที่สุดในจุดของเราแล้วหลังจากนี้หนูแล้วแต่ฟ้าแล้วนะพี่เพราะว่าหนูทำเต็มที่ก่อนในส่วนของหนูแล้วว่าถ้าหลังจากนั้นมันจะมีความไม่พอดีกันบังเอิญเขาไปเจอคนที่ถูกใจกว่าพอดีสุดแท้แต่เลยเพราะว่าหนูทำเต็มที่ที่สุดแล้วเนี่ยมันก็จะวนกลับมาที่สิ่งนี้ได้ความ perfectionist มันไม่ได้ทำให้มีใครมีความสุขเลยนะแม้แต่ตัวเรา
0: ใช่ค่ะ
2: ใช่ไหม
0: ฟ้าพอฟ้าได้อยู่กับตัวเองหลังจากที่เลิกกับแฟนคนล่าสุดไปตอนนี้ฟ้าอยู่กับตัวเองมาได้เกือบปีแล้วฟ้าก็รู้สึกว่าเราลดตรงนั้นลงแล้วตอนนี้สบายใจมากๆค่ะมีเหงาบ้างมีอะไรบ้างแล้วก็ฟ้าลดไม่ฟ้าตอนนี้ฟ้าอยู่กับตัวเองแล้วทบทวนตัวเองในทุกๆสิ่งได้อยู่กับตัวเองในระยะ10ปีที่ไม่เคยอยู่กับตัวเองเลยสิ่งที่ฟ้าได้กลับมาคือตัวฟ้าเองค่ะฟ้ามีความสุขขึ้นแล้วก็ความง่ายๆและธรรมดาของฟ้าที่ก่อนที่จะมีแฟนนะคะมันกลับมาแล้วคนรอบตัวก็กลับมาบอกว่าช่วงนี้แกดูเปลี่ยนไปนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อนๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ค่ะ
0: ดู

0: ที่ไม่จริงจังกับอะไรมากเกินไปแล้วแล้วก็ไม่ใส่ใจไม่ให้ใจกับอะไรมากเกินไปแล้วเริ่มรักตัวเองมากขึ้น
1: เราจะหาข้อตกลงกับตัวเองได้ง่ายขึ้นค่ะหรือแม้แต่หนูอยากเป็นแฟนที่ดีที่สุดหนูพยายามรักอย่างเต็มที่คำว่าพยายามรักไม่มีในโลกหรอกลูกรักเราก็แสดงออกแบบนี้อ๋อดูแลกันเราห่วงเขาก็ต้องดูว่าความอยากให้ของเราตรงกับความอยากได้ของเขาหรือเปล่า ไม่งั้นมันจะกลายเป็นว่าฉันอยากให้แทบตายเธอไม่รู้หรอกหรอว่าฉันทำแบบนี้เพราะความหวังดีความหวังดีของเราอาจกลายเป็นแรงกดดันของเขาก็ได้ไงใช่ไหมคะเพราะนั้นมันเกิดสิ่งเหล่านี้ขึ้นตลอดและไอ้คำว่ารำคาญเนี่ยบังเอิญมาเป็นเวิร์บค่ะที่เป็นเวิร์บที่ใครก็ตามต่อให้คือถ้าเป็นแฟนกันและแฟนพูดอะเป็นใครก็เจ็บหนูไม่ใช่แค่ฟ้าคนเดียวเพราะนั้นมันต้องวนกลับมาว่าเฮ้ยรำคาญเพราะอะไรนะเราไปจี้เอาคำตอบกับสิ่งที่บางทีไม่มีคำตอบหรอก
0: คร
1: ับ ทำไมฉันผิดตรงไหนฉันไม่ดีตรงไหนหรอฉันอยากเป็นภรรยาที่ดีใจเย็นก่อนเอาไว้ให้เราเป็นสามีภรรยาแล้วค่อยๆทำไปตามสเต็ปก็ได้ไม่จำเป็นต้องปักธงว่าหนูอยากเป็นภรรยาที่ดี ที่สุดของใครสักคน มันไม่ต้องอ่ะ
2: มันเหมือนคนที่ตั้งใจฉันจะเป็นคนดีอ่ะฟ้า
1: ค่ะ
2: มันเป็นเรื่องถูกต้องนะคะฉันจะเป็นคนดีฉันต้องเป็นคนดีสิฉันต้องเป็นคนดีแบบไปเรื่อยๆอย่างเงี้ย
1: ค่ะ
2: แล้วมันก็จะทำอะไรไปก็ได้เพื่อฉันจะต้องเป็นคนดีความเป็นคนดีไม่ต้องพยายามใช่ไหมคะแล้วก็สามารถเป็นคนดีแบบก็เป็นไปเรื่อยๆได้
1: ที่คนอื่นไม่ต้องเดือดร้อนจบแค่เนี้ยแต่ไม่ต้องแบบฉันต้องทำยังไงให้ฉันเป็นคนดีนะ
2: ทำยังไงให้ความรักของฉันมันสมบูรณ์แบบมันประสบความสำเร็จนะโอ้โหคนอยู่ใกล้ๆอึดอัดตายเลยฟ้าเพราะเขาต้องถูกคาดหวังว่าเขาในขณะที่หนูคาดหวังตัวหนูเองว่าหนูต้องเป็นแฟนที่ดีมันก็เหมือนหนูก็คาดหวังด้วยว่าเขาก็ต้องเป็นแฟนที่ดีกลับมาด้วยอย่างเงี้ยทำไมเราไม่ใช้ชีวิตอย่างที่ฟ้าเป็นตอนนี้มันอาจจะเป็นแบบนั้นเราก็ได้ค่ะใช้ชีวิตในเวอร์ชันที่เป็นคนธรรมดาแล้วก็มีความสุขกันไปวันไหนอยู่คนเดียวก็มีความสุขแบบอยู่คนเดียววันไหนมีใครมาอยู่ใกล้ๆก็มีความสุขแบบมีเขามาอยู่ใกล้ๆแต่ไม่ต้องไปคาดหวังอะไรไปไหนไปกับใครเพราะอะไรเพราะเราอยากรู้ว่าเขาทำอะไรผิดหรือเปล่าใช่ป่ะแล้วบางทีคำถามง่ายๆนิดเดียวอ่ะมันอาจจะพาไปสู่ไอ้คำว่ารำคาญเนี่ยได้เพราะอย่างพี่อ้อยบอกคำว่ารำคาญเป็นเวิร์บที่ ที่แบบว่าไม่รู้จะพูดว่าอะไรก็ ก็ใช้คำว่ารำคาญแล้วกัน
1: คือแบบอย่ามายุ่ง
2: แต่ในคำว่ารำคาญเนี่ยจริงๆมันมีคำอธิบายอีกมากมายมันไม่ได้แค่นั้น ใช่ไหมคะว่าขนาดไหนว่ามันถึงจะรำคาญเพราะรำคาญของแต่ละคนก็ไม่เท่ากัน อะไรอย่างเงี้ย
1: ค่ะพี่ว่าก่อนจะไปแก้ว่าหนูเป็นคนน่ารำคาญขนาดนั้นเหรอพี่แก้ก่อนว่าฟ้ามีความสุขมากขึ้นจากการบางทีเราต้องยืดหยุ่นกับบางอย่างที่เราคาดหวังบ้างโลกไม่ได้ดั่งใจหนูทุกวันหรอกบางวันขับรถออกมาปั๊บนึงอ้อโหฉันจะต้องมาทำงานเช้าแน่เลยฝนตกหลังจากนั้นรถติดหนักมากแล้วหนูจะหงุดหงิดใครอ่ะ
2: ทำไมอ่ะแล้วทำไมมันต้องเป็นแบบนี
1: ้ก็หมูตุ๋ไม่แม่นหรือเปล่าเนี่ยแล้วเราก็พยายามไปจี้ว่าใครมันผิดของใครเป็นความผิดของใครนะอันนั้นต่างหากที่มันทำให้เรารู้สึกว่าก็ช่างมันก็สนุกกับความธรรมดาของมันบ้างความธรรมดาคืออะไรคะอ๋อไม่ได้ดั่งใจเราทุกเรื่องหรอกมันก็มีบ้างแหละสลับกันมาแค่นั้นแค่หนูมีความสุขมากขึ้นนะพี่ว่าหนูสำเร็จละ
0: ค่ะทุกวันนี้มีความสุขมากขึ้น
1: ดีค่ะ
0: พอตัวเลยค่ะแล้วก็สบายดีที่ได้ตัวเองกลับคืนมาแล้วก็ยังหรือตอนนี้รู้สึกว่าเอนจอยกับชีวิตที่โสดแล้วก็ไม่ได้คาดหวังไม่ได้รอใครไม่ได้คนควายหาใคร
1: ค่ะ
0: ได้ใช้ชีวิตได้ทำงานได้อยู่กับเพื่อนได้รักตัวเองมากขึ้นกินอิ่มนอนหลับมีความสุขแล้วค่ะง่ายๆเลย
2: โอเค
1: มีความสุขกับชีวิตธรรมดา
2: ไม่เห็นจะสมบูรณ์แบบเลยแต่ก็มีความสุขไง
1: ค่ะหรือแม้แต่ถ้ามีแฟนครั้งต่อไปก็บอกเขาด้วยว่าฉันไม่ถามนะมีอะไรให้บอกเลยเปลี่ยนเป็นอีกโหมดนึงเออเป็นอีกโหมดนึงบ้างได้
2: ค่ะยินดีด้วยค่ะฝาขอบคุณค่ะค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
1: ฟังแล้วยิ้มตามค่ะชีวิตของ perfectionist ได้ความธรรมดากลับมาและแฮปปี้กว่านะคะสักหนึ่งคำถามค่ะหนูกับแฟนอยู่ด้วยกันมา19ปีมีลูก2คนหนูเป็นคนอยู่ข้างๆเขาในวันที่เขาติดคุก5เดือนวิ่งเรื่องคดีไปเยี่ยมฝากเงินซื้อของแล้วก็ไปรับเขากลับบ้านแต่หลังจากเขาออกมาและไปทำงานต่างจังหวัดเขาไปมีผู้หญิงคนใหม่ค่ะแล้วก็ให้ผู้หญิงคนนั้นมาบอกหนูมาบอกแทนด้วยนะว่าเขาสองคนจะคบกันนั่นที่เขาไม่เคยเลิกกับหนูด้วยตัวเองไม่เคยบอกคำว่าเลิกอย่างชัดเจนหนูไม่ได้อยากได้เขากลับมานะคะแต่เจ็บที่ความสัมพันธ์19ปีถูกจบแบบไม่ให้เกียรติและที่เจ็บกว่าคือเขาบล็อกหนูกับลูกทุกช่องทางไม่ส่งค่าเลี้ยงดูไม่ทำหน้าที่พ่อตอนนี้หนูอยากเริ่มชีวิตใหม่กับลูกแต่ยังเจ็บโกรธและสับสนว่าทำไมคนที่ทำร้ายเราถึงดูมีความสุข
2: เห็นไหมคะทำไมมาอีกแล้ว
1: ใช่ส่วนหนูกลับต้องแบกหนี้และความรับผิดชอบเรื่องลูกคนเดียว เรื่องเดียวกันอยู่ที่หนูมองยังไงหนูไม่ดีใจแหละคะคนที่หนูต้องไปคอยส่งเสียเขาทั้งที่เขาติดคุกวิ่งเรื่องคดีหนูไม่ได้บอกเลยนะว่าคดีที่ติดคืออะไรแต่คนที่ติดคดีแปลว่าเขาก็ไม่ได้ทำในสิ่งที่ถูกต้องหนูทำทุกอย่างเลยฝากเงินซื้อของไปรับเขากลับบ้านพอเขาออกมาปั๊บความเป็นผู้ชายแบบสุภาพบุรุษที่จะบอกเลิกยังต้องให้ผู้หญิงอีกคนนึงมาบอกเลยหนูรู้สึกถึงความโชคดีไหมที่ผู้ชายคนนี้ออกไปจากชีวิตและหนูจะบอกว่าทำไมหนูต้องมาแบกหนี้และรับผิดชอบเรื่องลูกอยู่คนเดียวหนูไม่รักลูกหรอลูกวันนี้ไม่ใช่ภาระแต่คือพันธะและความผูกพันในหัวใจไงและหนูกำลังทำให้พ่อที่แย่ๆแต่ตอนนี้ลูกต้องมีแม่ที่ดีที่สุดเรื่องเดียวกันค่ะอยู่ที่หนูมองเรื่องนั้นยังไงและหนูมานั่งคิดแต่สิ่งที่ตอบไปก็ไม่ได้อะไรขึ้นมาเช่นทำไมคนที่ทำกับหนูเจ็บขนาดนี้คือคนที่หนูอยู่กับเขามาถึง19ปี เอ้าก็19ปีได้เรียนรู้ไงคะว่าคนบางคนไม่ควรอยู่ต่อ
2: ลองพิจารณาคำถามนี้ดีๆสิ
1: ค่ะ
2: แล้วหนูจะรู้ว่ามันไม่มีคำตอบอย่างนี้หรอก
1: ใช่
2: ถูกปะเพราะตั้งแต่เดย์วันที่หนูเจอกันกับเขารักกันก็คงรักกันแหละ
1: ค่ะ
2: ถูกปะการใช้ชีวิตตลอด19ปีที่ผ่านมามันก็เป็นการใช้ชีวิตก็คงมีอะไรหลายๆอย่างที่ผ่านมาด้วยกันแต่มาถึงวันนี้เขาเป็นแบบนี้ก็ทุกอย่างมันก็เปลี่ยนแปลงไปได
1: ้
2: ด้วยเวลาของมันถูกไหมคะเพราะฉะนั้นวันนี้มีคำตอบหรอกว่าทำไม
1: ค่ะสิ่งเดียวคือเมื่อสิ่งนี้เกิดขึ้นเราจะเดินหน้าต่อไปยังไงอย่างพอมีความสุขบ้างตามสมควร
2: แล้ววันนี้ไม่ใช่มีตัวเราคนเดียวด้วยมีลูกด้วยนะคะ
1: ค่ะและความโชคดีนะไม่รู้สิเพียงว่าลูกอยู่กับเราและน้องคิดว่าถ้าลูกอยู่กับพ่อเขาอะหนูมั่นใจได้ยังไงว่าเขาจะดูแลลูกเราอย่างดีบางครอบครัวนะต้องฟ้องสิทธิ์ในการดูแลลูกก็วุ่นวายไปอีกแบบนึงทั้งที่รู้ว่าพ่อเขาเคยติดคดีแล้วก็ไปมีผู้หญิงอีกคนนึงแล้วพ่อจะดูแลลูกสองคนได้เท่าแม่อย่างฉันหรือแต่วันนี้หนูไม่ได้เจอปัญหานั้นนะมากสุดก็แค่เฮ้ยทำไงดีหาเงินให้มากขึ้นเราจะต้องดูแลลูกของเราให้ได้ตอนอยู่ในท้องของแม่ยังดูแลเขามาตั้ง9เดือนไม่เป็นไรลูกหนูออกมาลำบากหน่อยแต่เราจะรอดเพราะคนที่ไม่พร้อมจะกอดหนูออกไปจากชีวิตแล้วมันคือวิธีคิดค่ะในการที่จะปรับเปลี่ยนให้ชีวิตของเราเดินหน้าต่อไปได้ตอนนี้หนูติดล็อกแค่ว่า19ปีเลยนะพี่ แล้วดูสิ บอกเลิกไม่ให้เกลียดมนุษย์อย่างหนูเลย ไม่เป็นไรค่ะอยู่ให้เกลียดน่ากลัวกว่าอีก เพราะนั้นไปอยู่กับผู้หญิงที่คู่ควรกับเธอจ้ะศีลเสมอกันเชิญมันคือแค่นั้น
2: คือบอกเลิกมันคือบอกเลิกค่ะมันไม่มีการว่าแบบนี้ให้เกียรติแบบนั้นไม่ให้เกียรติ
1: ใช
2: ่ๆหนูจะไปคาดหวังอะไรกับการบอกเลิกของคน
1: ค่ะ
2: เขาฝากผู้หญิงคนอื่นมาบอกเนี่ยหรอป่ะก็มันก็แค่บอกว่าเขาเป็นคนยังไงเท่านั้นเองหนูจะไปหวังเกียรติอะไรจากคนแบบนี
1: ้ค่ะพวกบอกรักบอกต่อหน้าตอนบอกลาใช้หายเงียบเขาไม่รับผิดชอบความรู้สึกของเราค่ะนะคะอีกสักหนึ่งคำถามไหมทันไหมหรือว่าต้องฟังข่าวเลยเอาฟังข่าวได้เลยโอเควันนี้คำถามเยอะมากก็เลยมีทั้งที่ส่งมาข้างหลังส่งผ่านจอแล้วก็ส่งมาในอินบ็อกซ์ด้วยเดี๋ยวชั่วโมงหน้าคุยกันต่อค่ะ108คำถามหัวใจในคลับ Friday ค่ะ
3: 108คำถามหัวใจถึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุด Music Day รู้สึกดีกับเพลงดีๆต่อเนื่องทุกเสาร์อาทิตย์โดยอาหารสุนัขฮาจิโกโดนใจน้องหมาต้องฮาจิโกไทยเชฟเขย่าคลุกโรยเข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะ
4: เพื่อนเป็นหมอกับหมอเพื่อนแพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
5: หมอเพื่อนครับคือแคร์เนี่ยรู้มาว่าอาการชามีหลายแบบฮะแต่อาการชาแบบไหนที่มันส่งสัญญาณเตือนว่าเกี่ยวกับปลายประสาทนะครับ
4: แยกง่ายๆแบบนี้ค่ะแคร์ถ้านั่งทับแล้วชาพอเราเปลี่ยนท่าขยับตัวแล้วดีขึ้นอันนี้เป็นแค่เรื่องของท่าทางค่ะแต่ถ้าเมื่อไหร่เริ่มรู้สึกหนาๆเหมือนใส่ถุงมือถุงเท้าตลอดเวลาหรือเจ็บแปลบเหมือนเข็มทิ่มเหมือนมดมาไต่ยิ่งเป็นบ่อยๆบริเวณปลายมือปลายเท้าแม้ว่าไม่ได้นั่งกดทับอะไรเลยอันนี้ต้องระวังเรื่องระบบประสาทส่วนปลายแล้วนะคะ
3: โดย Refine to Shine ปรับสมดุลสุขภาพเปล่งประกายอย่างมั่นใจที่ศูนย์สุขภาพผู้หญิงเครือโรงพยาบาลพญาไทโทร1772ผลิตภัณฑ์เมทิโคบอลตัวยามีโคบาลามินรักษาอาการชาจากปลายประสาทอักเสบ
6: ขับรถ EV ชาร์จไหนดีอะ
7: ชาร์จที่ EV Station Plus หาง่ายสุดละ
6: แล้วแอปชาร์จที่ใช้ง่ายๆล่ะ
7: ก็ EV Station Plus ไงง่ายสุดละ
6: อยากได้ที่รอชาร์จสบายๆอ่ะ
7: ก็ที่ EV Station Plus ง่ายสุดละ EV Station Plus หาง่ายกว่า 1,350 สาขาทั่วประเทศชาร์จง่ายเสียบชาร์จได้ทันทีระหว่างชาร์จก็ยิ่งง่ายจะพักจะกินจะช็อปก็ครบจบในที่เดียว EV Station Plus ง่ายสุดละ
8: เช็คลิสต์108ข้อแฟนดีเด่น2026 1. พาไปลองของอร่อย 2. ไปไหนก็รายงาน 3. วันสำคัญจำไม่ลืมแค่3ข้อยังทำให้ไม่ได้แล้วทำไมยังปล่อยให้เขาทำร้ายใจกันอยู่นะมาเช็คลิสต์ความสัมพันธ์กับพี่อ้อยพี่ชอดในคลับ Friday 108คำถามหัวใจลิสต์เรื่องราวของคุณส่งมาที่ Facebook Club Friday Fanpage ศุกร์นี้ 4 ทุ่มที่ Green Wave 106.5 FM และแอป A Time ฟังฟิน Green
9: News โดยยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบและ The Goodie ดีดีดีดีหมาแมวหม่ำแล้วแฮปปี้
10: มารออยู่แล้วค่ะดิฉันสุทินาทองชื่นแล้วก็เวลาของ Green News ด้วยนะคะกระทรวงอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศของจีนได้จัดทำมาตรฐานเกี่ยวกับ AI รวมแล้วเนี่ยเกือบ200ฉบับเลยนะคะเพื่อจัดระเบียบการพัฒนาอุตสาหกรรมทางด้านนี้ให้มีประสิทธิภาพแล้วก็เป็นระเบียบค่ะเพราะปัจจุบันนี้นะคะมีการเอา AI มาใช้ในห่วงโซ่อุตสาหกรรมทั้งหมดในวงกว้างครอบคลุมตั้งแต่เรื่องของการวิจัยและพัฒนาการออกแบบการผลิตการตรวจสอบคุณภาพไปจนถึงบำรุงรักษาในขณะที่หลายเมืองเนี่ยก็กำลังเดินหน้าทบทวนจริยธรรมด้าน AI แล้วก็แนวปฏิบัติด้านการให้บริการที่เกี่ยวข้องขณะเดียวกันนะคะในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติระยะ5ปีของจีนนะคะจีนบอกว่าจะเร่งผลักดันการพัฒนาเทคโนโลยีหลักด้าน 6G เพื่อที่จะส่งเสริมอุตสาหกรรม 6G ให้มีความพร้อมแล้วก็เติบโตเพื่อที่จะเอามาใช้งานในเชิงพาณิชย์ต่อไปค่ะเดี๋ยวส่งข่าวกันต่อนะคุณผู้ฟังรอบหน้าต้นชั่วโมงเรายังเจอกันนะคะ Green
9: News โดยเมื่อมีอาการจากแมลงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็นและ The Goodie The Goodie มัมแล้วแฮปปี้อาหารหมาแมวคุณภาพดีดีหาซื้อได้แล้วที่ Tops และ Pet

0: 108คำถามหัวใจ
1: ฟังข่าวกันไปเรียบร้อยแล้วนะคะกลับมาฟังข่าว Friday กันต่อนะติดตามกันได้ตลอดนะคะทั้งใน YouTube ของ Airtime ค่ะ TikTok ด้วยก็ได้ @greenwave1065 นะคะแค่ขอเสมอว่าเวลาคอมเมนต์เบาๆหน่อย บางคนที่เขามีปัญหาเนี่ยเขาก็เจอปัญหาหนักหนาอยู่แล้วเนาะบางทีเขามาอ่านย้อนหลังกับคอมเมนต์บางคอมเมนต์นะคะเราจะพูดง่ายแหละว่าชีวิตของคนอื่นทำไมเรื่องแค่นี้ต้องถามแต่จริงๆแล้วเวลาที่คนเราอ่อนแอใครสักคนนั่งฟังเราพร้อมจะเล่าและพร้อมจะถามนะคะใส่นี่ใส่นี่อ่ะคุณบีสวัสดีค่ะ
2: บีเจ๋อ
3: สวัสดีค่ะบียังอยู่ไหมเอ่ยโอเคค่ะ
2: จ้ะ
3: มีอะไรคุยกันคะวันนี้ร้อยแปดคำถามหัวใจ
2: บีว่ามาเลย
4: คือหนูกับแฟนนะคะคบกันมา4 ปีแล้วก
2: ็
4: เราคบกันมาตั้งแต่สมัยตอนเรียนค่ะแล้วตอนนี้เรามีปัญหากันซ
2: ึ
4: ่งมันก็เกี่ยวกับครอบครัวของเราทั้งสองคนด้วย
2: ค่ะ
4: ใช่ค่ะแล้วก็เริ่มแรกเลยก็คือมันปัญหาแรกมันเกิดขึ้นอยู่ประมาณตอนปี65ค่ะ
2: ค่ะ
4: ตอนนั้นคือหนูกับแฟนก็ไปประสบอุบัติเหตุด้วยกันแล้วก็เกิดทางครอบครัวของเราทั้งสองคนก็มีคุยกันไม่ลงตัวอะไรประมาณนี้ค่ะ
1: แต่ว่าก่อนหน้านั้นไม่ได้มีปัญหาหรอคะหมายถึงว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยครอบครัวของสองครอบครัวก็ดูคุยกันอย่างดีหรือเปล่า
4: เขาก็คุยกันได้ค่ะไม่ได้มีปัญหาค่ะคือปัญหามันเริ่มตั้งแต่ตอนเกิดอุบัติเหตุอะค่ะ
1: ตอนนั้นอุบัติเหตุคืออะไรคะพี่อ้อยถามได้ไหม
4: อุบัติเหตุทางรถจักรยานยนต์ค่ะ
1: รถจักรยานยนต์
4: ใช่เขาว่าหนูก็มีการเข้าขาหักแล้วก็เข้ารับการรักษาแล้วทีนี้ก็เกิดการพูดคุยไม่ลงตัวทางฝ่ายหนูเขาก็มีความคิดว่าทางบ้านหนูอยากจะให้เขาไปสำรับชอบแบบโหประมาณค่ะก็ว่าทีนี้ด้วยความที่ว่าเราไม่เมื่อตอนนั้นเราคุยกันไม่ลงตัวแล้วทางบ้านหนูก็เลยโอเคไม่เป็นไรถ้าอย่างนั้นในเรื่องความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวทางนี้ออกไปก่อนให้ก็ได้แล้วค่อยไปถือตั้งแต่หลัง
3: หมายถึงว่าเราไปประสบอุบัติเหตุที่ชนกันหรืออะไรนี้คือไม่มีคู่กรณีที่จะมาม
4: ีค่ะเพราะว่าทางฝ่ายโน้นเขาไปพูดคุยกับทางครอบครัวแฟนปากเปล่าว่าถ้ายอมรับผิดให้ไปรับผิดชอบเขาเนี้ยเขาจะเอาเงินอีกส่วนหนึ่งอ่ะมาจากค่ารักษาพยาบาลที่
1: คือให้มันเป็นความผิดของสองฝ่าย
4: ใช่ค่ะแต่พอไปถึงโรงพักจริงๆวอลค่ะทางคู่กรณีเขาก็บอกว่าไม่ได้ก็ในเมื่อคุณยอมรับผิดแล้วเขาจะให้ผมเอา
1: เงินไปทำไม
4: ก็แสดงว่าผมก็ผิด
3: ค่ะ
1: ตอนนั้นบีขาหักแล้วคนขับคือแฟนเราเป็นยังไงบ้าง
4: ก็มีแค่คิ้วแตกค่ะแล้วก็แผลถลอกนิดหน่อย
3: แต่พอมันกลายเป็นแบบนี้มันก็กลายเป็นว่าเราก็อาจจะต้องจ่ายอะไรบางอย่างเองกันเอง
4: ใช่ใช่
3: ค่ะ
4: ก็หลังจากนั้นมาก็ความสัมพันธ์ของครอบครัวทั้งสองฝ่ายก็เริ่มเห็นได้ชัดว่าก็เขาไม่ค่อยชอบกันแต่เขาก็ไม่ได้แบบว่าห้ามพวกหนูคบกันอะไรตอนนี้แล้วก็ปังเราก็คบกันมาเรื่อยๆค่ะก็มีทะเลาะกันบ้างแล้วมาถึงจุดหนึ่งที่หนูช่วงเมษาที่ผ่านมาหนูเพิ่งย้ายไปอยู่กับแฟนเป็นครั้งแรกที่ได้ใช้ชีวิตกันจริง
2: ๆ
4: เราทั้งคู่ก็ต่างคนต่างทำงานค่ะแล้วก็มันมีช่วงที่หนูจะต้องไปอบรมในกรุงเทพเราก็มีการทะเลาะกันแต่ว่าเป็นการทะเลาะที่อีกฝ่ายเป็นคนนิ่งเงียบใส่เหมือนไม่พยายามที่จะหันหน้ามาคุยฉันนี่แค่หนูที่พยายามที่จะพยายามแก้ปัญหาแล้วก็พยายามที่จะคุยกับ
1: หนูต้องไปอบรมหรืออะไรเงี้ยที่กรุงเทพแล้วทำไมมันถึงต้องเป็นปัญหาที่ต้องทะเลาะกันนะคะ
4: คือมันแบบว่าเขาก็ทำงานจนไม่มีเวลาให้หนูอะค่ะแต่ว่าหนูก็คิดอยู่ตลอดว่าคนเรามันมี24 ชั่วโมงเท่ากันมันอย่างน้อยมันก็ต้องมีสัก1 นาทีที่แบบว่าจะฮักหาเรากันเหมือนแต่ก่อนเรา
1: แบบแปลว่าเวลาน้อยลง
4: ใช่ค่ะมันน้อยลงมากๆแล้วทีนี้เราก็มีการพูดคุยแล้วก็ปรับตัวกันมีก็คือหนูต้องพยายามเข้าใจเขามากขึ้นว่าเขาทำงานต่างๆแบบนี
2: ้ค่ะค่ะ
4: แล้วก็พอหนูกลับจากอบรมมาแล้วก็มีการทะเลาะกันอีกเรื่องเวลาเหมือนเดิมเลยค่ะ
2: ค่ะ
4: จนหนูนี่ไปจับได้ว่าเขาแอบคุยกับ4 คนนึงคงเป็นแฟนเก่า แล้วหนูเห็นหนูก็เลยถามเขาว่าอันนี้คืออะไรทำไมเป็นแบบนี้ไปคุยกันตอนไหนอะไรอย่างนี้เขาบอกว่าก็ตอนนั้นเราทะเลาะกันจนเกือบจะเลิกกันหนูก็เลยแบบเลิกเกือบจะเลิกกันหรอคือมันจะเลิกกันตอนไหนอ่ะก็มันก็คนอ่ะไม่พยายามที่จะคุยกับฉันอะไรประมาณเนี้ยค่ะ
1: ค
4: ่
1: ะ
4: แล้ววันนั้นอ่ะเราก็ทะเลาะกันหนักมากแบบต่างฝ่ายต่างแบบว่าอารมณ์ร้อนตอนแต่ด้วยความที่ว่าเขาอารมณ์ร้อนกว่าหนูอยู่แล้วเหมือนกับว่าโกรธที่หนูจับได้อะไรประมาณนี้ในความรู้สึกของหนู
1: ค่ะ
4: หนูเสียใจแล้วก็ทำอะไรไม่ได้แล้ววันต่อมาเราก็มันเป็นช่วงวันเด็กพอดีค่ะของเราฟูแล้วก็ได้อยู่ด้วยกันก็เงียบใส่กันแต่ว่าก็ยังไปไหนด้วยกันแล้วก็หนูก็ไม่สามารถมูฟได้จากความรู้สึกแย่ๆแบบนี
1: ้
4: เขาแล้วเราก็มีการตกลงคุยกันว่าจะเอายังไงต่ออะไรประมาณนี้ค่ะก็หรือว่าจะอยู่กันต่ออะไรแบบนี้ก็คือให้อภัย
1: ค
4: ่ะผมเลือกที่จะให้อภัยคุณแล้วคุณจะทำให้มันดีกว่าเดิมใช่ไหมจะไม่มีแบบนี้ใช่ไหมเขาบอกว่าใช่จะไม่มีแล้วจะแบบปิดกั้นทุกอย่างจะไม่คุยแล้วอะไรอย่างนี้
1: เขาจะแอบการที่เขาไปแอบคุยกับคนเก่าเนี่ยคือเท่าที่น้องจับได้อ่ะเขาคุยกันในแง่ไหนคะ
4: ก็มีทักหาว่าทำอะไรกินข้าวยังเหนื่อยไหมมากอดไหมแล้วก็แบบมีช่วงที่คุยกันว่าเนี่ยจะเดี๋ยวจะไปหาแม่ที่ต่างจังหวัดนะเธอไปด้วยหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ย
1: ค่ะค่ะ
4: ใช่แล้วหนูก็เห็นแล้วก็รู้สึกไม่โอเคแล้วทีเนี้ยหนูก็รู้สึกเจ็บใจเพราะว่าหนูเป็นคนที่ดูพฤติกรรมเขามาตั้งแต่ตั้งแต่คบกันแรกๆจนถึงตอนเนี้ยค่ะว่าถ้าสมมติว่าการตัวเองเปลี่ยนไปเราก็จะรู้ทันทีว่ามันต้องมีอะไรโมโ
1: มค่ะ
4: วันมันก็มีจริงๆค่ะครั้งที่สองหนูก็จับได
1: ้
4: จับได้อีกแต่ว่าไม่เห็นบทสนทนารู้แค่ว่าเขาซ่อนแชทผู้หญิงก่อนถึงใหญ
1: ่กับคนเก่าอีกแล้วเหรอ
4: ใช่ค่ะคนเดิมนะคะ
1: คนเดิมเลยค่ะ
4: แล้วทีนี้หนูก็รู้ว่าถ้าหนูพูดไปโดยที่ไม่มีหลักฐานไม่มีอะไรเลยเขาก็คงไม่ยอมรับหนูก็เลยพยายามแคปทุกอย่างหรือถ่ายอะไรไว้เพื่อที่จะเป็นหลักฐานว่าพูดคุณจริงว่าคุณนั่นแหละทำจริงจริงเองไม่ต้องแบบโกหกอะไรอีกแล้วหนูก็เลยถามเขาในตอนเช้าว่ามีอะไรจะบอกกันไหมเขาบอกมีอะไรก็ไม่มีอะไรก็เพิ่งมาเดทว่าเปล่าก็แค่ถามว่ามีอะไรจะบอกกันหรือเปล่าซึ่งมันก็เหมือนกับว่าหนูให้โอกาสเขากู้เขาก็ยังไม่พูดแล้วหนูก็เลยถามลึกลงไปอีกว่าอันนี้โบใครนะว่าครั้งก่อนที่ไปถามจำไม่ได้ว่าชื่ออะไรเขาบอกว่าอ๋อเป็นเบอร์ของพี่สักซึ่งครั้งก่อนที่หนูถามเขาบอกว่าเป็นเบอร์ของน้
1: าเปลี่ยนไปเรื่อยๆทั้งที่เป็นเบอร์เดียวกัน
4: ใช่
1: ค
4: ่
1: ะ
4: แล้วหนูแล้วด้วยความที่ว่าเขามีทั้ง iPad แล้วก็แอคเคาท์เดียวกันเราเรามันเราสามารถดูประวัติได้ว่าทำไมมันแปลกๆเพราะในช่วง 4-5 ทุ่มทำไมเล็งโทรทั้งที่ก็อยู่บ้านเลย
1: ค่ะ
4: ใช่หนูก็เลยถ่ายเบอร์ไว้เผื่อกะว่าเดี๋ยวค่อยโทรไปถามแล้วทีนี้เขาก็ไปทำงานแล้วเขาอ่ะก็โทรไปหาผู้หญิงคนนั้น
1: ค่ะ
4: ในตอนเช้าแต่ว่าผู้หญิงคนนั้นไม่ได้รับแล้วช่วงสายหนูก็เลยตัดสินใจโทรไปตอนแรกอ่ะหนูทำเหมือนว่าโทรผิดค่ะแล้วก็ถามชื่อพอได้รู้ชื่อหนูก็อ๋อโอเคใช่อ่ะคนนี
1: ้
4: แล้วหนูก็ช่างใจแล้วก็โทรหาคุณพ่อว่าถามประมาณว่าถ้าวันนี้อันนี้เก่าแห่งนี้คุณพ่ออ่ะไม่อยากอยู่แล้วอยากกลับบ้านคุณพ่อให้กลับไงคุณพ่อก็บอกว่าต่อเลยตามสบาย
1: โทรหาพ่อใครคะโทรหาพ่อใคร
4: โทรหาคุณพ่อของหนูค่ะ
1: ถามคุณพ่อเราค่ะ
3: แล้วถ้าเกิดลูกอยากกลับบ้านพ่อจะว่าอะไรไหมพ่อบอกโอเคอยากกลับก็กลับ
4: ไปค่ะแล้วหนูก็เลยช่างใจโทรไปหาผู้หญิงคนนั้นอีกรอบแล้วก็บอกว่าหนูคือแฟนของคนนี้นะ
1: ค่ะ
4: แล้วผู้หญิงคนนั้นเงียบไปแล้วหนูก็เลยไปตะโกนว่าไม่เป็นไรค่ะพูดได้อันนี้โทรมาไม่ได้อยากจะหาเรื่องหรืออยากจะว่าอะไรเลยคืออยากฟังจากปากคุณว่ามันเป็นอย่างที่เราได้ยินจากแฟนไห
1: ม
4: เขาก็เลยเล่าให้ฟังว่าทางแฟนทางฝั่งแฟนหนูเนี่ยเป็นคนทักไปหาเขาก่อนอะไรประมาณนี
1: ้ค
4: ่
1: ะ
4: ใช่แล้วหนูก็ถามว่าแล้วไม่รู้หรอคะว่ายังคบกันกับหนูอยู่ซึ่งวันก็บอกว่าแฟนหนูไปบอกเขาว่าเลิกกันแล้ว
1: เพื่อเจตนานะจ๊ะ
4: ใช่ค่ะ
1: เจตนาสี อ
4: ืมเขาบอกว่าเลิกกันยังไงคะคือหนูก็ยังอยู่ด้วยกันเลยอะไรอย่างเงี้ย
1: ค่ะ
4: แล้วหนูก็เล่าให้ฟังว่าก็มีช่วงนึงที่เราไม่ได้อยู่ด้วยกันเพราะว่าไปส่งหนูที่กรุงเทพอะไรอย่างเงี้ยหนูไม่แน่ใจว่าวันไหนเขาบอกว่าเขาก็จำไม่ได้ว่าคุยกันวันไหน
1: ค่ะอาบีรายละเอียดมันจะเยอะคราวนี้ที่สุดแล้วหนูจับได้ว่าเขาคุยกับแฟนเก่า2ครั้งแล้วนะถูกไหม
4: ใช่ค่ะ
1: ค่ะแล้วจริงๆวันนี้108คำถามหัวใจหนูอยากถามว่าอะไร
4: หนูอยากจะให้พี่ๆให้แบบว่าแนวทางความคิดหนูในการจัดการความรู้สึกตัวเองในการจัดการปัญหาตรงนี้ค่ะเพราะว่าเราคุยเราตกลงกันแล้วว่าเขาพยายามที่จะแก้ไขแล้วเขาบอกว่าเลือกหนูแต่ตอนนี้หนูยังไม่เห็นการกระทำที่มันสื่อถึงว่าเป็นการเลือกหนูจริงๆแล้วก็ทำเพื่อหนูจริงๆนะคะ
3: กับอีกจุดนึงอะค่ะเขาวนกลับไปหาคนเดิมตลอดเลยคือแต่ถ้าเกิดสมมติว่าบอกว่าเป็นคนเจ้าชู้คุยทางโน้นคุยทางนี้เป็นคนอื่นแต่ตอนนี้นี่คือแฟนเก่าแล้วก็วนกลับไปหาคุยกันอยู่เรื่อยๆอ่ะพี่ก็เลยรู้สึกว่าแบบแปลว่าเขาก็ยังคงมีจิตมีใจอะไรกับแฟนเก่าเขาเยอะอยู่เขาเลิกกันเพราะอะไรอะคะ
4: เท่าที่ผู้หญิงคนนั้นเล่าให้ฟังเขาบอกว่าเลิกกันเพราะว่าทางแฟนไม่ได้เปิดตัวผู้หญิงคนนั้นค่ะเขาก็เลยตัดสินใจเลิก
1: อ
4: ่าแล้วหนูก็มีการถามกับแฟนหนูแล้วว่าแล้วถ้าแล้วรักคนนั้นอยู่ไหมแล้วถ้ารักอ่ะทำไมถึงยอมมาคบกับหนูล่
1: ะ
4: มาก่อนหนูเป็นแฟนนายเลยเขาบอกว่าก็ไม่ได้รักแล้วแต่ผมก็เลยว่าถ้าไม่รักแล้วไปคุยทำไมแล้วบอกเขาไม่ได้คิดอะไรนะผมไม่ได้คิดอะไรแต่ทำไมบทสนทนาเป็นอย่างนี
1: ้น้องเราเนี้ยนะเชื่ออะไรก็ยากหนูดูสิผู้หญิงคนนั้นบอกว่าฝ่ายชายไปบอกกับผู้หญิงคนนั้นว่าเลิกกับหนูแล้วเห็นป่ะหลอกไปหมดอะหลอกซ้ายทีหลอกขวาที
4: แล้วตอนแรกอะหนูกะว่าจะอยู่ต่อไม่ยังไม่กลับจนหนูก็มีการคุยกับผู้หญิงคนนั้นว่าเดี๋ยวหนูก็จะโทรไปอีกแต่ถึงแล้วหนูก็มีการคุยกับผู้หญิงคนนั้นก่อนหน้าแล้วค่ะถ้าแฟนหนูโทรไปหาผู้หญิงคนนั้นให้ผู้หญิงคนนั้นอะโทรมาหาหนูหนูอยากฟังด้วยว่าจะพูดอะไร
1: ก็คือจะคุยสามสายเงี้ยหรอคะ
4: ผู้หญิงคนนั้นมีโทรศัพท์สองเครื่องค่ะ
1: อ๋อโอเคจ้ะ
4: ใช่ค่ะแล้วหนูก็ให้ถามว่ากับแฟนได้ยังแล้วสิ่งที่ทำให้หนูรู้สึกว่าเหมือนตายทั้งเป็นค่ะเขาที่ตาหนูพูดว่าเลิกกันไปนานแล้วไม่ได้ร่วมไม่ได้ติดต่ออะไรกันแล้วทั้งที่แกยังอยู่กับหนูยังกินข้าวกับหนูอยู่ทุกวันยังนอนด้วยกัน
3: อยู่ตอนนี้หนูเห็นชัดเจนหรือยังนะคะบีตอนนี้หนูเห็นชัดเจนหรือยังว่าแฟนหนูเป็นคนยังไงใช่ปะ
1: ค่ะ
4: เห็นแล้วค่ะ
3: ตอนนี้มันชัดแล้วอะคือบังเอิญเรื่องของหนูมันชัดซะยิ่งกว่าชัดอีกนะไม่ว่าจะคุยกับผู้หญิงหรือจะให้ซึ่งหน้ากับแฟนเลยก็ตามแต่ตอนนี้ปัญหามันที่อยู่ที่เขาแล้วค่ะบีตอนนี้ปัญหามันอยู่ที่บีแล้วแหละว่าหนูจะตัดสินใจยังไง
4: คือใจหนูก็ยังอยากจะให้เขาเป็นแฟนกับหนูหนูยังอยากให้เขาอยู่ต่อเหมือนกับว่าหนูก็ยังหลอกไปเมื่อเขาจะเปลี่ยนไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่า
3: ถ้าเขายังเป็นแฟนกับหนูอยู่โอเคเขาเป็นแฟนกับหนูเขาไม่เป็นไหนแต่เขาก็ยังคุยกับคนอื่นแล้วมีคนอื่นไปด้วยหนูโอเคไหมคะ
1: ไหวหรอ
4: แบบก็ไม่ไหวค่ะแล้วปัญหามันก็มันมีเพิ่มเข้ามาอีกก็คือทางบ้านเขาใช่เขาทางบ้านเขาไม่ได้ชอบทางบ้านก็ไม่ได้ชอบหนูเขามองว่าหนูไปอยู่กับลูกเขาอย่างเงี้ยค่ะแล้วแบบหนูใช้งานลูกเขาไม่เข้าใจเรียกเขาว่าเรียกเขาทำงานเหนื่อย
3: ไม่หรอกพี่ว่าคนละเรื่องเรื่องครอบครัวนะพี่ว่าถ้าเกิดเรารักกันจริงอ่ะเดี๋ยวค่อยแก
1: ้ค่ะ
3: ไม่เอาใช่ไหมคะเพราะว่ามันมีคนเต็มเลยที่แบบรักกันแล้วที่บ้านไม่เห็นด้วยอะไรเงี้ยแต่เขารักกันมากเขาก็จะค่อยๆหาทางแก้ไขปัญหาไป
1: ค่ะ
3: อันนั้นอ่ะเอาวางไว้ก่อนได้แต่ปัญหาจริงๆมันไม่ใช่ที่บ้านไงตอนเนี้ยปัญหาที่บ้านนะถ้าเราสองคนจับมือกันนะก็ยังรู้ว่าจะสู้ยังไงแต่ตอนนี้มันเป็นปัญหาที่หนูที่เขาปล่อยมือกับหนูมากกว่าเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นปัญหาที่บ้านหรือปัญหาไหนๆมันจะสู้ไม่ได้หรอกเพราะว่าเขาพร้อมจะสู้กับหนูด้วยหรือเปล่าล่ะ
4: เขามองว่าทั้งปัญหาของเขาตัวนี้กับปัญหาที่บ้านอ่ะมันรวมเป็นเรื่องเดียวกัน
3: ใช่ค่ะเพราะเขากำลังหาเรื่องกันหนูไงค่ะ
4: แล้ว
3: เพราะฉะนั้นตอนนี้อะไรก็ไม่ดีทั้งนั้นแหละ
4: สร้างของแล้วก็มันแย่ตรงที่ว่าแม่เขาเป็นคนเอ่ยปากพูดกับเขาเลยว่าอยากให้เลิกกันกับหนู
3: ไม่หรอกมันไม่แย่ที่สุดหรอกค่ะบี พี่ยังย้ำอยู่ถ้าเกิดเขารักหนูนะต่อให้แม่เขาสั่งเขาไม่ทำก็ได้แต่ตอนนี้เขากำลังอ้างสาเหตุนี้นี่ไงเธอแม่ฉันยังไม่ชอบเธอเลยแล้วเนี่ยแม่เขาสั่งมาแล้วนะให้ฉันเลิกกับเธอบีอ่านเกมไม่ออกหรอคะว่าแฟนหนูกำลังตั้งใจทำสิ่งนี้เพื่ออะไรอ่ะ
1: พี่ว่าแย่ที่สุดไม่ใช่แม่เขาพูดแย่ที่สุดคือขนาดปัญหาทางบ้านก็หนักอยู่แล้วอะยังนอกใจฉันอีกเข้าใจไหมพี่กลับรู้สึกว่าตรงเนี้ยแรงกว่าอีกคนเรานะปัญหาอื่นๆนะถ้าเรายังรักกันนะคะจับมือกันต่อสู้เดี๋ยวเขาจะต้องทำให้แม่เขาเห็นว่าทำไมเขาถึงเลือกเราแต่ตอนนี้ขนาดปัญหากับครอบครัวสองครอบครัวก็เป็นปัญหาใหญ่แล้วนะเธอเฮ้ก็อย่างนอกใจ
3: สร้างปัญหาใหม
1: ่เราเลยไม่รู้ว่าจะต่อสู้เพื่ออะไรเลยอะสมมติบีต่อสู้บียังรักเขาค่ะบียังอยากเป็นแฟนกับเขาอยู่คำถามคือเขาอยากเป็นแฟนกับหนูอยู่หรอหรือถ้าเกิด
4: ไม่มั่นใจ
1: ใช่จ้ะและถ้าเกิดว่าเป็นแฟนกันก็ได้แต่ขอให้เขาคบกับอีกคนนึงด้วยนะเห็นป่ะเงื่อนไขจะเริ่มเยอะ
3: หรือต่อให้บอกว่าเป็นแฟนกับหนูก็ได้แล้วก็ไปแอบคุยกับอีกคนนึงอยู่นะอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นมันเลยยากที่บีมันเหมือนตอนนี้บีอยากสู้อยู่คนเดียว
1: ค่ะ
3: พี่ไม่รู้หนูสู้กับอะไรแน่เลยหนูไม่ได้สู้กับพ่อแม่เขาหรอกหนูไม่ได้สู้กับผู้หญิงที่เป็นแฟนเก่าเขาด้วย
1: ค่ะ
3: แต่แค่สู้กับเขาอะก็ไม่รอดละ
1: ปัญหาที่ยากสุดคืออะไรรู้ไหมปัญหาความไม่รักจะบีพี่ว่าเขาดูรักเราน้อยไปหน่อยคือถ้ามันมีความรักอยู่ในนั้นนะเขาจะหนึ่งไม่ทำให้หนูเสียใจเพราะเขารักหนูใช่ไหมคะแต่การแอบไปนอกใจไปคุยกับคนเก่าแล้วบอกคนเก่าด้วยนะว่าโอ๊ยเลิกไปแล้วไม่ได้อยู่ด้วยกันแล้ว
3: ซึ่งอันนี้หนูก็ได้ยินกับหูตัวเองด้วย
1: เออแปลว่าหนึ่งเขาไม่แคร์เลยนะว่าหนูจะรู้สึกยังไงพี่ว่านี่ก็เป็นโจทย์ใหญ่มากพอที่จะทำให้ปัญหาอื่นๆยิ่งดูหนักขึ้นไปอีกเพราะว่าดูเขาดูแฟนเราไม่รักเราเท่าไหร่อ่ะแล้วพอตอนจะไปนะ ยกสารพัดความหายนะที่เกิดขึ้นตอนนี้ถ้าคบกับหนูอะเธอแม่ฉันไม่ชอบเธอด้วยนะนี่แม่ยังมาบอกให้ฉันเลิกกับเธอเลยเขาเป็นผู้ชายแนวเนี้ยโกหกไปเรื่อยและไม่รับผิดชอบกับอะไรเลยโทษแม่ไปก่อนเพราะว่าโทษแม่แล้วเกิดอะไรขึ้นคะบีจะสู้ยังไงก็แม่เขาบังคับให้เลิกไงคือพี่แบบเห็นทรงนี้แล้วพี่รู้สึกว่าแล้วหนูจะสู้เพื่อให้ได้คนเหล่านี้ให้ได้คนคนนี้มาเป็นคู่ชีวิตจริงๆหรือ
4: หน
1: ู
4: ก็ม
1: ี
4: ความแบบครึ่งมันไม่มั่นใจแต่แบบใจหนึ่งแม่ก็อยากแบบว่าอยากต่อแต่อีกใจนั้นก็รู้ว่าเออถ้าไปต่อมันจะได้อะไร
3: ไปตอนเห็นค่ะว่าจะได้อะไรหนูจะได้ความเสียใจแน่นอน
1: ค่ะและถามว่าจะไปต่อกับใครเพราะดูเขาไม่ต่อกับหนูอะ
4: เขาแบบเหมือนลังเลครึ่งกลางๆเหมือนแบบกำลังถามว่าคุณหยอดจะอยู่กับไหมแล้วก็ไม่อยากอยู่อยากจะเสียเราไปไหมก็ไม่ได้อยากเสียก็ไม่ที่แบบ
1: คนเห็นแก่ตัวตอบได้หมดบีจริงๆไม่รู้นะพี่อยากให้เราตีสมการนี้ไปเลยถ้าถามว่าตกลงเธอจะเลือกใครอ๋อเลือกไม่ได้อ๋อแปลว่าเธอเลือกทางนู้นจ้ะเราคบกับเธอกี่ปีเธอดึงคนคนนั้นขึ้นมาให้มีคุณค่าเท่าเราเลยนะใช่ไหมคะเพราะนั้นถ้าถามว่าจะเลือกใครเนี่ยตอบง่ายจะตายรักฉันก็เลือกฉันก็ไม่อยากเสียเธอไป
3: ยังไม่รู้เพราะไม่อยากตอบ
1: ใช่ค่ะมากกว่าจะตอบความรู้สึก
3: ขี้เกียจ
1: จริงๆ
3: ไม่อยากตอบไม่ใช่หมายความว่าเขารักเราแล้วถนอมน้ำใจเราแล้วไม่อยากตอบนะไม่อยากตอบเพราะขี้เกียจต้องรับผิดชอบคำตอบตัวเอง
1: ใช่ค่ะและสิ่งที่เขาอยากได้คืออยู่ทั้งคู่ดี
3: นะ
1: มันก็อยู่ที่เราอะเราพร้อมจะเป็นวิตามินรวมกับคนอื่นหรอ
4: เราตอนนอนงมากค่ะ
1: ใช่ค่ะพี่อยากให้หนูรักตัวเองเยอะๆเลยค่ะรักตัวเองพาตัวเองไปอยู่ในที่ที่ดีๆเจอคนที่ดีเจอคนแย่ๆช่วยตัดเขาออกจากชีวิตก่อนเอาแค่นี้ก่อนหนูก็มีพ่อมีแม่นะพ่อแม่เขารักเขาอยู่ฝ่ายเดียวเหรอแล้วการที่บอกว่าหนูใช้ลูกเขาหนูใช้ลูกเขาขนาดนั้นหรือเปล่าคะ
4: ไม่ค่ะคือกลับบ้านมาหนูกลับมาบ้านก่อนทุกคนอยู่แล้วแล้วหนูก็ถ้ารู้ว่าวันนี้ต้องซักผ้าก็ซักให้หมด
1: แล้วหนู
4: ก็รู้ว่าวันนี้ต้องเก็บห้องหนูก็ทำเพราะว่าหนู
1: จ้ะป้าพี่ถามว่าก
4: ลับมาก่อน
1: แล้วหนูเข้าใจหรือยังว่าใครไปฟ้องแม
4: ่เขาไม่เป็นคนฟ้องค่ะแต่ว่าคนที่บ้าน
1: บ้านใคร
4: คนที่บ้านเขาก็ได้ตอนนั้นไปอยู่กับที่บ้านเขาด้วยค่ะกับอยู่กับพ่อนานา
1: แปลว่าเขาเห็นว่าหนูใช้แต่ผู้ชายเหรอ
4: ประมาณนั้นค่ะคืออยู่วันนั้นอ่ะหนูบอกเขาว่าเธอเขา เอาผ้าออกจากตู้อกให้หน่อยเกิดมีคนใช้ต่อแล้วจะก็เดี๋ยวซึ่งหนูก็บอกแล้วว่าทำไมถึงเดี๋ยวหนูก็ถามว่าทำไมถึงเดี๋ยวไม่ว่างอันนี้อยู
1: ่
4: ก็รอแล้วก็บอกเธอคะอย่าลืมเอาออกให้นะเผื่อมีคนใช้ต
1: ่อ
4: ก็ผ่านไปประมาณเกือบชั่วโมงค่ะก็ยังไม่ออกแล้วหนูก็เลยประหม่อคิดได้คนนี้เสียว่าทำไมยังไม่ทำสักทีวะ
1: แล้วหนูจำยังไง
4: นะจนหนูต้องไปทำเองแล้วก็บ่นว่าทำไมเธอไม่ทำแล้วก็อาจจะบอกแบบนั้นเขาก็เลยเห็นว่าหนูใช้เรียกเขาแล้วเขาก็เอาไปพูดให้แบบแม่เขาฟังที่บ้านเขาฟังว่าหนูจิกหัวใช้เรียกเขาแบบไม่เข้าใจเรียกเขาว่าลูกเขาเหนื่อยเราทำงานสบายกว่าเขาก็มีภาวะไหนจะค่ารถไหนจะค่าบ้านแล้วก็น้ำค่าไฟอย่างเงี้ยคือเขาพูดเหมือนเขาว่าหนูไม่ได้ช่วยแฟนหนูออกอะไรเลยไม่ต้องก็ม
1: า
4: ค่าไฟหนูไปอยู่ด้วยไม่ถึงหนึ่งเดือนหนูก็จ่ายหนูหารเท่าหมดหนูยอมมาให้หนูจ่ายเท่าไหร่หนูก็จ่ายหนูไม่รีเกี่ยวแต่ว่าค่ารถหนูไม่ได้เป็นคนยุ่งเพราะว่าเรามีการตกลงคุยกันก่อนหน้านั้นแล้วค่ะว่าถ้าเป็นเรื่องรถนะเธอบอกว่าเธออยากออกเองงั้นเธอรับผิดชอบได้ใช่ไหม
3: ใดๆก็ตามแต่นะคะอย่างที่บอกแหละพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าวันนี้หนูรีบเข้าไปอยู่ในบ้านเขาไวเกินไปหรือเปล่าทั้งที่รู้บ้านเขาก็ไม่ค่อยชอบเราเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวปะแต่ยังไงพี่ก็ยืนยันอยู่ดีนะว่าถ้าเกิดคนกลางเขารักหนูอะไอ้ปัญหาพวกเนี้ยเขาต้องพยายามช่วยหนูแก
1: เออเขาอาจจะบอกก็ได้ว่าไม่ใช่แบบนั้นแม่ใครจะไปเข้าใจอะไรแบบนั้น
3: ใช่ไหมแต่ตอนนี้
4: เขาพูดเขาบอกเขาพูดไปแล้วค่ะแต่ว่าทางโน้นก็ยังมองว่ามันเป็นความผิดพลาดของ
1: เวลาที่เกิดปัญหาอะไรแบบเนี้ยค่ะเรารับรู้เรื่องของแม่เขาผ่านเขาป่ะใช่แม่เขามาว่าหนูโดยตรงไหม
4: มีวันหนึ่งที่หนูตัดสินใจคุยกับแม่เขาค
1: ่ะ
4: เขาก็พูดประมาณนี้
1: ค่ะแล้วคนกลางช่วยอะไรเราได้บ้าง
4: ก่อนหน้านั้นก็เขาก็มีการคุยกับที่บ้านเขาว่าไม่มันไม่ใช่แล้วมันก็ทำช่วยกันอะไรแต่ว่าที่บ้านเขาก็มองว่าหนูก็ใช้ลูกเขาบ้างเขาเหมือนมีแนวคิดประมาณว่าผู้หญิงนี้ต้องทำงานบ้านอะไรประมาณ
1: นี้นี่เป็นแฟนเนี่ยยังไม่มีใครช่วยเลยนะอีกหน่อยถ้าเกิดบังเอิญไปเป็นสะพายเขาจริงๆหนูคิดว่าหนูจะสู้อยู่คนเดียวหรือเปล่าล่ะ
4: สู้อยู่คนเดียวค่ะแต่ว่าหนูก็มีการให้คุยกันแล้วว่าถ้าถึงว่าวันหนึ่งเราต้องแบบเป็นครอบครัวเดียวกันจริงๆอ่ะเราไม่อยากบ้านเธอได้ไหมเราแบบไปอยู่ยอดกองดีกว่าแบบไปอยู่บ้านของเราสองคนเองไม่ว่าเขาก็เหมือนกับว่าโอเคแล้วข้อหลังๆมันมีอะไรหลายอย่างเพื่อนเขาก็ลังเลว่า
1: พี่พูดจริงๆนะ
4: โสดแต่เขาก็อยากอยู่บ้านเขา
1: วันนี้หนูอย่าฝันถึงขั้นไกลขนาดนั้นเลยเพราะวันนี้ดูเขาก็ไปพิรีพิไรกับคนเก่าของเขาอยู่เลยค่ะหรือนั่นคือคนที่เขาอยากอยู่บ้านเดียวกันไม่ใช่เรา
4: หนูเองก็ไม่รู้ค่ะแต่ว่าหนูก็มีเมสถามผู้หญิงคนนั้นว่ายังได้คุยกันอยู่ไหมก็ยังคำตอบที่มาว่าไม่ได้คุยกันแล้วก็คือบล็อกอะไรกันหมดแล้ว
3: หนูก็
4: แต่ว่าหนูก็ไม่ได้เชื่อเขาทั้งหมดหนูคิดว่าพวกคนมันพยายามที่จะไปไกลเสียงก็ต้องหาทางพยายามคุยกันได้
1: แต่สิ่งหนึ่งที่หนูลืมมองนะบีพี่ไม่เกี่ยวกับว่าเขาจะบล็อกผู้หญิงแฟนเก่าหรือเปล่านะแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือเขานอกใจไปต้องสองครั้งแหละแปลว่าหนึ่งเขาไม่ได้
4: มากกว่านั้นค
1: ่
4: ะ
1: ใช่อาจมากกว่านั้นอีกแปลว่าหนึ่งเขาไม่ได้รักหนูมากพอจะหยุดที่หนูอยู่แล้วอะเพราะนั้นถ้าเกิดจบจากผู้หญิงคนนี้แปลว่าก็มีความรู้สึกอาจจะอยากเดินหน้าต่อเพราะอะไรคะเพราะความรักที่เขามีให้เราเขาก็ไม่ได้รักเรามากพอจะซื่อสัตย
4: ์
1: จบจากผู้หญิงคนนี้ไปอาจจะมีคนอื่นอีก
4: เขาให้เหตุผลที่ได้ยินแล้วฟังนักดนตรีก็บอกว่าเบื่อสนุกไม่ได้คิดอะไรแล้วก็เราถามว่าแล้วไม่ได้คิดอะไรแล้วตอนทำมีสักแวมไหมที่แบบว่ามันมีหน้าเราขึ้นมาแล้วแบบเห็นกลับมาบ้านเห็นหน้าเราอ่ะ
1: ค่ะ
4: แบบสงสารกันไหมว่า
1: เขาตอบว่า
4: ก็มีแวบขึ้นมาสงสาร
1: แวบแล้วไม่ตอบ
4: แล้วก็แต่ไม่บอกความจริงว่าฉันทำแบบนั้นกับเธอความรู้สึกผิ
1: ด
4: เขาแค่ขอโทษแล้วก็แค่ขอโทษไม่มีอะไรที่เป็นชิ้นเป็นอันว่าเออฉันจะเปียกแล้ว
3: เพราะเขาไม่ได้รู้สึกอย่างนี้ค่ะบี
1: ที่ตั้งคำถามไปเรื่อยๆเนี่ยให้บีได้ทบทวนตัวเองเฉยๆเออให้ปีใช้ทุกคน
3: ฟังพี่ก็ฟังเฉยๆพี่ก็พยายามฟังเนาะพยายามเอาใจช่วยแต่พี่ก็ยังมองไม่เห็นเหมือนกันว่าเราควรจะกลับไปยังไงเพราะดูเหมือนกับว่าอย่างที่บอกเลยค่ะสุดท้ายปัญหามันก็มาจบลงตรงที่ว่า เขาดูไม่ค่อยรักเราเท่าไหร่แหละบีต่อให้เรารักเขาขนาดไหนต่อให้เราทำต่อให้เราแต่พอคนกลางไม่ได้รักมันปัญหาอย่างอื่นมันก็เลยแบบมันก็ดูเป็นเรื่องไปหมดอ่ะ
2: ค่ะ
3: ใช่ไหมคะเนาะหนูลองทบทวนดูดีๆก็ได้ค่ะบีอาจจะยังไม่ได้ต้องตัดสินใจภายในวันนี้เดี๋ยวนี้แต่สุดท้ายแล้วสิ่งที่หนูเจอมันก็จะไม่จบมันก็จะเจ็บไม่จบไปเรื่อยๆหนูไหวหรือเปล่า
2: ค่ะ
3: นะถ้าวันนี้อยากมีเขาอยู่ในชีวิตมันไม่ได้มาเพราะกับตัวเขาคนเดียวมันมาด้วยออปชันเสริมด้วยความทุกข์อีกมากมายนะหนูไหวหรือเปล่าต้องถามตัวเองดู
2: ค่ะ
3: นะเพราะคนตัดสินใจดีที่สุดคือตัวหนูเองไม่ใช่เขาด้วยเพราะวันนี้เหมือนเขาตัดสินใจของเขาแล้วแต่เราอ่ะจะตัดสินใจยังไงสำหรับตัวของเราเองเพื่อตัวเอง
2: ค่ะ
3: นะ
2: ขอบคุณ
3: ขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ
2: สว
3: ั
2: สดีค่ะ
4: ค่ะ
2: บ้านเขาไม่ชอบนี่ก็ยากอยู่แล้วนะ
3: คะ
2: แทนที่เราต่อสู้กันดันนอกใจอีกโอ้โหจะสู้เพื่ออะไรอันนี้ต้องวนกลับมาถามตัวเองเหมือนกันนะคะบอกแล้วที่ไหนมีรักที่นั่นมีทุกข์แต่ที่ไหนมีทุกข์ยิ่งต้องมีความรักค่ะโดยเฉพาะความรักในตัวเองนะเบรกแป๊บนึงกลับมาส่งท้ายกันค่ะ108คำถามหัวใจในครับ Friday ค่ะ
0: ร้อยแปดคำถามหัวใจ
5: LifeMate อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดทอล์คข่าวสุดปังเติมพลังก่อนไปทำงาน 7:00 นทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ Green Morning Show โดยนึกถึงข้าวโอ๊ตนึกถึงแมกกาเรตข้าวโอ๊ตแมกกาเรตกินกับอะไรอะไรอะไรอะไรก็อร่อยแลคโตซอยงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากโปเต้ปาปิก้าคอนเน่โปปาคอน everyday กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ธัญพืชพริกไทยเครื่องเทศจากธรรมชาติคัดสรรด้วยความชำนาญในบรรจุภัณฑ์สะอาดจนถึงครัวคุณปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โคดทะเบียนรถเลขสวยจากกปท.รายได้ช่วยเหลือผู้พิการและสร้างความปลอดภัยบนถนนคลิกทะเบียนรถ.com
6: กินกับโยเกิร์ตกินกับนมกินกับเค้กกินกับอาหารเช้ากินกับโจ๊กกินกับน้ำเต้าหู้นมสดนมหวานนมร้อนนมเย็นสลัดหมูสลัดปลาสลัดไก่ไม่ว่าจะอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรก็กินกับข้าวโอ๊ตอบแมคกาแรดได้อร่อย
7: ว้า wow.
6: แถมมีประโยชน์เพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใยไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอล 0% มีเบต้ากลูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตอบแมคกาแรดมีชิ้นลองเข้าไปดูที่เพจแมคกาแรด

0: 108คำถามหัวใจ
1: นี่ถ้านั่งนับดูจริงๆในค่ะ Friday ที่ตั้งแต่วันแรกถึงวันนี้มันมีมากกว่า108มันเยอะมากอ่ะแล้วมันก็มีความซับซ้อนขึ้นเรื่อยๆคนนั้นอย่างนี้คนนี้อย่างนั้น
2: รายละเอียดดีเทลอาจจะต่างกันค่ะแต่ว่าประเด็นสำคัญที่เราเจอกันวันนี้เมนหลักๆน่าจะเป็นเรื่องของการนอกใจ
1: ค่ะเราอนุญาตให้ตัวเองทำผิดด้วยเหตุผลสารพัด
2: ค่ะ
1: ค่ะ
2: ซึ่งเมื่อไหร่ก็ตามที่มันมีความนอกใจเข้ามาเกี่ยวอ่ะพี่อ้อยมันเป็นแล้วเจ้าของเรื่องมักจะรู้สึกว่าแต่หนูอยากอยู
1: ่
2: แต่หนูรักเขาปัญหาแบบนี้มันจะตอบยาก
1: หนูอยากเดินหน้าต่ออ
2: ่าเพราะว่าเจ้าของเรื่องยังอยากอยู
1: ่ค่ะ
2: ถ้าที่ความเป็นจริงแล้วมันไม่ควรอยู่อย่างเงี้ยค่ะเนี่ยป่ะแต่สุดท้ายเราก็ต้องให้สิทธิ์เจ้าของเรื่องเขาเป็นคนตัดสินใจเพราะว่านั่นคือชีวิตเขาพี่อ้อยพี่ชอดก็เป็นแค่กองเชียร์เน
1: า
2: ะเป็นคนที่แบบอ่าเป็นโค้ชค่ะซ้ายหรือขวาดีหรือจะยิงหรือจะอะไรอย่างเงี้ยเนาะแต่สุดท้ายบอกยิงเลยยิงเลยยิงมันเขาไม่ยิงมันก็ทำอะไรไม่ได้
1: ค่ะแล้วก็อยากจะช่วยกันสะท้อนปัญหาด้วยนะคะว่าเอ้ยมุมนี้หรือเปล่าลืมคิดอันนี้หรือเปล่าลืมคิดอันนั้นหรือเปล่าคือแน่นอนแหละถ้าไม่ฟังเหตุผลใดก็หนูอยากจะเดินหน้าต่ออย่างเมื่อกี้สายเมื่อกี้แล้วเดินหน้าต่อกับใครพอเขาดูไม่ค่อยอยากต่อกับเราอะนะเอาแต่ใจตัวเองไม่ได้จริงๆสายนี้ค่ะคุณทีสวัสดีค่ะทีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: ได้ยินไหมจ๊ะทีได้ยินไหมคะฮัลโหล
3: ครับได้ยินครับ
2: โอเคค่ะร้อยแปดคำถามหัวใจค่ะทีมีอะไรมาคุยคะ
3: ผมกับแฟนตอนนี้คือภรรยาผมกับภรรยาครับมีลูกด้วยกันหนึ่งคน
2: ค่ะ
3: คบกันมาก็ประมาณ10 ปีแล้วครับ
2: ก็นานเน
3: า
2: ะค่ะ
3: ครับแล้วเราสองคนครับเหมือนอยู่ในหมู่บ้านเดียวกันครับก็คือเหมือนในแถบภาคอีสานครับก็คืออยู่ในหมู่บ้านเดียวกันผมจะอยู่อีกฝากหนึ่งของหมู่บ้าน
2: ค่ะ
3: ภรรยาอยู่อีกฝากหนึ่งของหมู่บ้านครับแล้วเราครับเคยแยกทางกันมาแล้วครั้งหนึ่งครับเขาก็เหมือนแบบยืนยันแล้วครับพูดว่าจะไม่เอาไม่ไปต่อแล้วไม่ขอเดินต่อ
2: ตอนนั้นปัญหาของเขาคืออะไรอะคะ
3: ตอนนั้นเนี่ยผมก็จะด้วยตัวที่ของผมนะครับเพราะว่าเขาจะไม่ค่อยชอบอธิบายแต่เขาก็พูดมาบางประโยคครับบางเรื่องครับอย่างผมก็จะชอบผมจะชอบมันแบบผมไม่ค่อยอยู่กับเขาอะไรอย่างเงี้ยครับช่วงนั้น
1: ไม่ค่อยอยู่กับเขาแปลว่าอะไรคะเวลาของเราอะเหรอคะหรือเราไปทำงานอย่างเงี้ยเหรอคะ
3: ใช่ครับคือตอนถ้าย้อนกลับไปตอนนั้นนะครับครั้งแรกครับคือเราทำงานด้วยกันอยู่ที่ในตัวเมืองครับแล้วคราวเนี้ยผมจะชอบกลับมาที่บ้านหมู่บ้านโดยที่ไม่ได้พาเขากลับมาด้วยอะไรเงี้ยครับแต่ว่าพอผมมาเลื่อนมาอะไรเงี้ยผมก็กลับไปนอนไปอยู่เดิมแบบไม่ได้มานานเป็นวันเงี้ยครับเหมือนมาแค่2-3 ชั่วโมงก็กลับไปเงี้ยครับ
1: ไม่ค่อยเข้าใจทีนิดหน่อยอย่างสมมติว่าเราบอกว่าเรากลับมาหมู่บ้านแปลว่าหนึ่งเราถามเขาไหมคะว่าอยากไปด้วยกันไหม
3: ก็มีบางครั้งที่ถามบางครั้งที่ไม่ได้ถามครับเพราะว่าบางท
2: ี
3: เขาจะติดงานเงี้ยผมก็จะเขาทำงานผมก็ไม่ได้ถามเราเลือกไม่ตรงกันเลือกงานไม่ตรงกันด้วยอย่างเงี้ยครับ
1: ค่ะหลังจากนั้นตอนที่เลิกกันนะเลิกกันนานแค่ไหนคะ
3: ประมาณครับเกือบเดือนครับผมแต่ว่าในระหว่างที่เลิกกัน1 เดือนเนี้ยครับผมก็พยายามไปตามง้อไปตามติดต่อเขาอยู่เรื่อยๆเพื่อแบบอยากจะเห็นความเคลื่อนไหวของเขาแล้วก็ไปตามง้อเขาคืนมาด้วยอย่างเงี้ยครับ
1: ค่ะค่ะ
3: ก็สามารถเขาก็ทำเหมือนช่วงที่แบบเขาลังเลครับแล้วก็ผมก็เริ่มแบบเหนื่อยแล้วผมก็ไม่อยากตามแล้วอะไรเงี้ยครับก็เลยแบบไม่ตามแล้วก็เหมือนแบบเขาก็โทรมาพูดคุยเรื่องลูกเรื่องอะไรเงี้ยก็เลยแบบว่าทำให้สามารถกลับมาเริ่มใหม่กันได้อีกครั้งหนึ่งครับ
1: ค่ะตอนที่เลิกกันนั้นลูกอยู่กับเขา
3: ตอนเลิกกันลูกอยู่กับฝั่งแม่ครับฝั่งแม่ของเขา
1: ครับแม่กับว่าค่ะ
3: ใช่ครับผมกับภรรยาจะไปทำงานที่ในตัวเมืองครับ
1: อ๋อแล้วคนนี้พอกลับไปคบกันนะคะเราแก้ปัญหาเดิมไหม
3: แก้ครับก็คือเราก็พยายามปรับจูนเข้าหากันแล้วก็
1: ค่ะ
3: พอเราตัดสินใจว่าจะกลับไปอยู่บ้านเนี่ยครับผมก็คือส่วนตัวผมทำงานเป็นฟรีแลนซ์ว่าทำงานที่ไหนก็ได้
1: ค
3: ่
1: ะค่ะ
3: แล้วก็ออกจากงานที่เดิมเป็นงานประจำแล้วก็มาทำเป็นฟรีแลนซ์แล้วก็เขาก็อยู่กับผมก็มีงานตามหมู่บ้านอะไรเงี้ยเล็กๆน้อยรับจ้างทั่วไปครับ
1: ค่ะ
3: แล้วช่วงหลังๆเนี่ยช่วงนี้ครับก่อนนั้นเนี่ยเขาได้เป็นเหมือนเขาเรียกงานจ้างจากอบต.เนี่ยครับให้เขาไปเป็นครูพี่เลี้ยงอะไรเงี้ยครับผม ก็ทำมาได้สักประมาณ3-4เดือนแล้วครับแล้วก็มาจากนั้นเราก็มาอยู่เป็นบ้านหลังเดียวกันอยู่บ้านเดียวกันผมเขาแล้วก็ลูกครับแล้วก็ผมก็จะแอบมีแบบนิสัยเดิมหน่อยก็คือแบบช่วงเย็นเนี่ยครับหลังจากที่ทำงานทั้งวันว่าช่วงเย็นว่าจะชอบแบบไปนั่งเล่นกับเพื่อนแต่ก็ไม่ได้นานนะครับประมาณสักทุ่มสองทุ่มเนี่ยก็
2: กลับบ้านเหมือนเดิ
3: มใช่ครับแล้วก็ทำงานก็ผมก็อันนี้ในส่วนตัวผมก็คิดว่าผมอาจจะละเลยในส่วนนี้ไปครับเหมือนกลับมาผมก็ยังนั่งทำงานต่
4: อ
3: จนกว่าถึงประมาณสักตีหนึ่งตีสองครับค่อยนอน
2: ค่ะ
3: ใช่ครับก็เลยแบบว่าอาจจะเป็นช่วงที่แบบละเลยเข้าไปหน่อยเนี่ยครับอันนี้ก็คือของความติดของฝั่งผมแต่ก่อนที่เขาจะขอแยกเนี่ยผมก็ไปแอบเห็นแชทในโทรศัพท์เขามีชายทักมาเลยครับผมก็เลยแต่ผมยังไม่ได้พูดอะไรครับก็จนถึงช่วงหนึ่งช่วงสิ้นเดือนก่อนเนี่ยครับก่อนกรกฎาคมเขาก็แบบขอกลับไปอยู่กับแม่ผมก็โอเคให้ไปผมก็ไม่ได้คิดว่าเขาจะขอแยกทางไงครับจนแบบผมก็เห็นเขามีคุยอื่นก็พอมันรู้สึกคลาคลางใจครับผมได้ประมาณสัก4วันครับที่เขากลับไปอยู่บ้านแม่ผมก็เลยถามเขาตรงๆว่าจริงๆแล้วที่แบบแยกมาเนี่ยจะเอายังไงกันต่อเงี้ยครับเพราะว่ามีมันประมาณ2วันหลังจากที่แยกนั้นครับเขาไม่โทรหาผมไม่ติดต่ออะไรมาเลยผมก็เลยแบบเป็นกังวลใจด้วยความที่แบบหมู่บ้านเราไม่ได้อยู่ไกลกันมากครับก็เลยแบบไปถามเขาไปคุยเขาเขาก็บอกว่าเขารู้สึกเฉยๆกับผมแล้วเขาอยากจะเดินหน้าไปต่อไปเดินตามเส้นทางใหม่ที่เขาเลือกไงครับแต่เขาก็จะพูดเหมือนครั้งก่อนนะครับครั้งนี้ก็พูดเหมือนเดิมว่ามันไม่ได้เกี่ยวที่ว่าเขามีคนใหม่ที่เขาทำให้เขาต้องตัดสินใจแบบนี้ครับ
2: ค
3: ือผมก็เลยว่าถ้าไม่เกี่ยวแล้วทำไมต้องมีคนใหม่ผมก็เลยยิ่งผมก็ฟังรายการที่เราไปช็อตมาผมเลยบอกว่าก็ใช้คำถามที่ถามเขาครับว่าทำไมไม่จบก่อนแล้วค่อยไปเริ่มใหม่แล้วทำไมต้องมีแบบมีคุยไว้ก่อนแล้วค่อยมาจบกับผม
2: ค่ะค่ะ
3: แต่ที่ผมไม่มีใครนะผมมีบ้านอยู่บ้านคนเดียวครับแม่ผมทำงานที่กรุงเทพหรอกแล้วผมก็ถามเขาว่าแล้วถ้าจะเอาแบบนี้เนี่ยจะไม่ไปต่อจริงๆก็คือเลิกกันจริงๆครับมันชัดเจนอยู่ในคำตอบของมันแล้วแต่ว่าผมเป็นคนที่อยากให้เขาอธิบายให้เขาพูดให้ชัดเจนนะครับแล้วเขาเป็นคนไม่ค่อยชอบพูดด้วยครับ
2: ค่ะคือทีวันนี้พี่อ้อยว่านะในที่สุดการที่เราบอกว่าผมก็ละเลยเขานิดนึงไอ้คำว่านิดของเราอ่ะพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าในระหว่างทางนั้นเนี่ยเขาได้พยายามเยียวยาตัวเองขนาดไหนเพราะเมื่อกี้ถึงถามไหมคะว่าตอนกลับมาคบกันอ่ะเราแก้ปัญหาเดิมหรือยังเพราะตอนปัญหาเดิมก็คือการละเลยอีกแล้วเหมือนกันนะใช่ไหมคะแล้วพอมากลับมาเพื่อคบกันใหม่อ่ะพี่กลับรู้สึกว่ามันต้องชดเชยเวลานั้นอ่ะอย่างน้อยต้อง 2-3 เท่าเลยนะแล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่เคยเลิกกันไปแล้วอ่ะเขาจะเริ่มรู้สึกว่าก็อยู่ได้นี่นาเพราะนั้นเราอุตส่าห์งอแทบตายงอพอที่สุดป้าบกลับมาโอ้น้องไปปาร์ตี้กับเพื่อนนิดหน่อยต่อให้น้องบอกว่ากลับทุ่มนึงแต่น้องใช้เวลาอยู่กับงานถึงตีหนึ่งตีสองอ่ะพี่ก็เลยไม่รู้ว่าในจังหวะตรงนั้นเป็นจังหวะที่มีคนใหม่เข้ามาพอดีหรือเป็นจังหวะที่เฮ้ยเขาเริ่มรู้สึกทำใจจนหมดใจแล้วหรือเปล่าอ่ะมันเกิดอะไรแบบนี้ได้หมดแต่ทีพยายามจะไปหาคำอธิบายพูดมาชัดๆสิคำว่าหมดใจอ่ะมันอธิบายชัดๆยากและถ้าเกิดบังเอิญเขาบอกว่าอ๋อก็เขาพูดแล้วไงว่าก็ไม่รักเหมือนเดิมแล้วอ่ะทำไมล่ะอีกเราก็ยังไปพยายามหาสิ่งที่มันเป็นคำอธิบายทั้งที่อธิบายไปความหมายโดยรวมเหมือนเดิมคือหมดใจอะที
3: ครับ
2: แล้วมาถึงตอนนี้หมายถึงว่าก็ยังอยู่ในจุดที่เขาก็ยังยืนยันที่จะแยกทางนี่แหละค่ะ
3: ใช่ครับแต่ว่าคือช่วงเนี้ยเขาแต่แรกๆเราไม่แทบจะไม่ได้คุยเลยครับแต่หลังมาเขาก็พยายามแบบคุยเรื่องลูกด้วยแล้วก็แบบคุยเรื่องใช้ชีวิตเล็กน้อยอย่างเงี้ยครับแล้วพอทุกครั้งที่ผมจะยิงคำถามอะไรที่แบบเกี่ยวกับชีวิตเขาอย่างเงี้ยเป็นยังไงบ้างเนี่ยเขาจะไม่ค่อยตอบก็จะแค่แบบส่งสติ๊กเกอร์ลูกโป้มาแล้วก็หายไปเลยครับ
2: ค่ะมันแอบค่อนข้างชัดเจนเหมือนกันเนาะวันนี้แล้วที่อยากถามอะไรพี่ว่าพี่ชอตอะคะ
3: ตอนด้วยความแบบเราจะในหมู่บ้านเดียวกันครับผมก็ใช้ยุ่งของเขาใช้ยุ่งของเขามันก็จะมีต้องเจอกันนะครับแล้วก็ด้วยลูกด้วยครับแล้ว ผมพยายามห้ามตัวเองไม่ให้รู้สึกครับแต่ทุกทีที่เห็นหน้าเขาก็จะรู้สึกมันก็ด้วยความผมยังรักด้วยนะแล้วก็เลยว่าไม่ได้อยากจะออกจากความสัมพันธ์นี้ก็ผมทำยังไงถึงจะหยุดความคิดนี้แล้วผมจะต้องวางตัวยังไงเพื่อให้ตัวเองไม่ต้องแบบคิดมากหรือเจ็บปวดเวลาเราไปเห็นเขาซึ่งถ้ามองถึงอนาคตครับเขาอาจจะแบบมีคนใหม่แล้วก
2: ็
3: ยังนึกว่าในการผมจะทำใจยังไง
2: เชื่อไหมคะที่ถ้าเกิดพี่อ้อยพี่ช็อตมีสิ่งที่บอกได้เนอะว่าทำงี้ดิแล้วแบบจะหายเจ็บอ่ะโ
4: อ
2: ้ป่านนี้พี่สองคนต้องรวยมากเพราะต้องมีคนทุกคนอยากจะแบบหายเจ็บด้วยกันทั้งนั้น
4: ต่อไป
1: อุ้ยฮัลโหลฮัลโหล
2: สายเสียงสาย
1: โอเค
2: ค่ะ
1: ที่บอกแบบนั้นเพราะว่าสิ่งที่น้องทีอยากได้สูงสุดนั้นเป็นความผิดธรรมชาติจ้ะทีความผิดธรรมชาติคืออะไรก็อยู่กันมาเป็น10ปีอะเนาะลองแล้วจากกันไปก็แล้วกลับมาก็แล้วแล้ววันนี้เธอพูดกับฉันชัดเจนมากว่าเธอไม่รักฉันเท่าเดิมแล้วยังไงก็เจ็บถูกไหมนะคะมันเหมือนกับน้องถามพี่อ้อยว่าทำยังไงดีโดนชนกระแพงหัวแตกพี่ช่วยบอกวิธีหน่อยว่าทำยังไงไม่ให้เจ็บมันเป็นไปไม่ได้ค่ะธรรมชาติก็ต้องเจ็บคนเราเวลารักไม่เท่ากันเราเองยังผูกพันกับวันเก่าๆอยู่เลยแต่เขาอยากจะไปสร้างปัจจุบันกับคนอื่นแล้วยังไงก็ตามคนที่ยัง move on ไม่ได้ก็เจ็บกว่าอยู่ดีเพียงแต่พี่แค่อยากให้เราค่อยๆยอมรับความจริงแล้วก็อยู่กับเวลาโอ้ยทำไงดีอยู่หมู่บ้านเดียวกันอ่ะอีกหน่อยถ้าเกิดเขามีคนใหม่ฉันต้องเจ็บแน่เลยก็ใช่ก็ต้องเจ็บมันเหมือนกับเราบอกว่าพี่ทำไงดีอ่ะน้ำท่วมอ่ะไม่อยากน้ำท่วมแล้วอ๋อไม่ได้ค่ะน้องน้ำท่วมตอนนี้ต้องเป็นทุกปีแล้วก็ต้องยอมรับกับสิ่งนี้ให้ได้ค่ะทีก็ในเมื่ออยู่เขาเองไม่มีความสุขและเราเองคงทุกข์มากถ้าทำให้คนที่อยู่ข้างๆเราไม่มีความสุขอ่ะก็ต้องแยกย้ายเป็นมีความสุข
2: บางทีมันก็เป็นแค่วิธีคิดอะค่ะ
1: ค่ะ
2: วันนี้กับคนหนึ่งที่เขาอาจจะรักเราน้อยลงหรือหมดรักเราไปแล้วอย่างเงี้ยเนาะเราก็ไม่สามารถไปบังคับใจใครได้ใช่ไหมคะเพราะบังคับให้เขาอยู่และรักเราในขณะที่เขาไม่รักก็อย่างที่พี่อ้อยบอกแหละเขาก็ทุกข์เราก็ทุกข์เป็นความรักเป็นเรื่องคนสองคนที่ต้องรู้สึกตรงกันและอยากจะเดินไปด้วยกันแต่ว่าคนนึงยังอยากเดินต่อแต่อีกคนนึงอยากพอแล้วเนี่ยมันก็จะไปต่อไม่ได้ก่อนอื่นต้องยอมรับความจริงก่อนว่าความรักของเราไปต่อไม่ได้เพราะเหตุผลนี
1: ้ค่ะ
2: เนาะสิ่งใดก็ตามที่มันเกิดขึ้นในอดีตมันก็อาจจะเป็นสิ่งที่ทำให้เราเรียนรู้ได้ว่าเออเนาะมาก่อนหน้านี้ที่เราบอกว่าเออนิดหน่อยต่างๆนั้นเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าไอ้นิดหน่อยของเรามันใหญ่หลวงขนาดไหนสำหรับเขาแต่เราก็ได้ผ่านช่วงเวลานั้นมันย้อนกลับไปแก้อดีตไม่ได้เพราะฉะนั้นวันนี้มันเลยความจริงมันก็มีแต่แค่ว่าทำใจแล้วก็ยอมรับความจริงกันนะเป็นสิ่งที่ยากสุดเนาะแต่มันไม่มีทางอื่นแล้วจริงๆและเวลาที่พี่อ้อยบอกอะค่ะเวลาช่วยได้มีคนเยอะมากเลยค่ะทีรักกันมาอยู่ในที่ทำงานเดียวกันนั่งโต๊ะทำงานติดกันด้วยซ้ำตอนรักกันก็ดีอยู่พอเลิกรักต้องนั่งเห็นหน้ากันทุกวันทำงานร่วมกันมีอะไรมีตั้งเยอะตั้งแยะเลยแต่ในที่สุดแล้วอะทุกคนก็จะค่อยๆผ่านพ้นสิ่งเหล่านี้ไปจนได
1: ้ค่ะ
2: มันไม่มีวิธี1 2 3 4 5ทำอย่างนี้ดีแล้วเดี๋ยวเราจะลืมเร็วทำอย่างนั้นดีแล้วเดี๋ยวเราจะยอมรับได้เวลาเขามีคนอื่นมันไม่มีหลักสูตรนั้นเลยแต่ละคนต่างก็ต้องมีหาวิธีของตัวเองในการที่แบบบางคนนะใช้วิธีเผชิญหน้าเห็นไปเลยเจ็บที่สุดหยุดได้เองให้มันเห็นชัดๆไปเลยบางคนใช้วิธีหลบโอเคต่ออยู่กันหมู่บ้านเดียวกันแต่เธอมาฉันไปเธอมาซ้ายฉันไปขวาพอรู้ว่าถ้าเจอแล้วฉันจะเจ็บอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันมีวิธีอะไรแค่นี้จริง
1: ๆ
2: มันดูเหมือนมันไม่มีแบบหลักสูตรอะไรหรือวิธีคิดอะไรที่มันแบบมหัศจรรย์พันลึกไปกว่านี้จริงๆนะคะที
1: และบางสูตรก็ไม่ได้ใช้ได้กับทุกคนแต่เพียงแต่นิดนึงนะพี่อ้อยว่าทีกับภรรยาอาจจะภรรยาเก่าก็ได้เราพูดถึงลูกน้อยมากนะคะทั้งที่เราก็มีลูกด้วยกันนะ

0: ลูกอาจจะเจ็บปวดจากการที่อ๋อพ่อแม่ก็อยู่คนละที่แล้วอ๋ออยู่กับยายอย่างเดียวโลกของเขามีแต่ยาย
1: ดูแลลูกบ้างไม่งั้นเราก็จะหมดแต่เจ็บปวดกับความรักของผู้ใหญ่จนกระทั่งลืมนึกถึงหัวใจเด็ก
0: ค่ะ
1: นะคะซึ่งบางทีถ้าเราเอาใจไปวางไว้ที่ลูกบ้างเราอาจจะรู้สึกดีขึ้นมาได้ก็ได
0: ้ค่ะและตอนนี้แต่ละวันมีอะไรให้ทำก็ทำไปค่ะต้องทำงานก็ไปทำงานร้องไห้เสียใจว่ะพี่ก็ร้องไห้เสียใจไปใช้ชีวิตในแต่ละวันแต่ละวันพอเวลามันค่อยๆเคลื่อนตัวไม่แน่นะคะรู้สึกตัวอีกทีเราอาจจะไม่เจ็บเท่าวันแรกแล้วก็ได้นะ
2: นะคะว่าอย่างนี้ครับผม
0: แล้วยิ่งถ้าเราไปพยายามนะทีเอาจริงพยายามหาวิธีพยายามหาวิธีเหมือนกับทีกำลังตอกย้ำว่าเราต้องคิดถึงเขาตลอดเวลา
1: พยายามจะต้องลืมสิจะต้องลืมสิยิ่งคิดว่าจะลืมมันยิ่งจำ
0: แม่นหนักกว่าเดิมอีก
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะคะ
1: เอาใจช่วยให้ผ่านพ้นละกันนะทีนะคะ
0: ค่ะ
1: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะค่ะอันนึงมันอาจจะเป็นวิธีคิดก็ได้นะคะความพอดีกันเนี่ยบางทีมันต้องสร้างเหมือนกันนะเช่นแบบก็ผมก็แบบเนี้ยผมก็ไปกับเนี่ยนิดเดียวเองอะพี่นิดเดียวก็กลับมานะแต่บังเอิญอย่างที่บอกนะคะบางทีกับบางเรื่องความสำคัญต่างกันมาก
1: ค
0: ่ะน่าจะเป็นสายส่งท้ายมุกจ๋าสวัสดีค่ะ
1: ฮัลโหล
0: มุกค้าสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
1: ค่ะมุกมีอะไรคุยกันคะ
0: ค่ะมันจะเป็นเวลาสั้นๆนะมุกนี่เดี๋ยวลองสรุป
1: พอดีว่าเป็นสายสุดท้ายพอดีเลย
0: ใช่ค่ะ
3: ได้ค
0: ่
3: ะ
0: โอเคอ่ะเจออะไรมาคะ
3: พอดีอยากถามนะ
0: ได้เลยค่ะ
3: คือว่าสักคนนะ
0: ได้เลยค่ะได้เลยไม่เป็นไร
3: คือว่าพอดีอยู่แต่งงานแต่ไม่ได้จดทะเบียนกับแฟนนะคะอยู่กินกันมา15-16ปีแล้วมีลูกด้วยกัน2คนนะคะ
0: ค่ะ
3: แล้วลูกก็โตแล้วอีกคนนึงก็ไม่ค่อยสบายเป็นคนไข้จิตนะคะแล้วก็แฟนวันนึงมาจับได้ว่าแฟนนอกใจกับเพื่อนร่วมงานนะคะ
0: เพื่อนร่วมงานเขา
3: ค่ะแล้วผู้หญิงเขาก็รู้ว่าแฟนมีลูกมีแม่อยู่แล้วแต่ผู้หญิงไม่หยุดค่ะคือจะเอาแฟนให้ได้เพราะแฟนมีตำแหน่งขึ้นด้วยแล้วแฟนในแฟนเขาเป็นแฟนเขาเคยเป็นคนที่รักครอบครัวมากรักลูกมากแฟนจะเป็นคนที่ว่าติดเรามากค่ะแล้วอยู่ดีวันนึงแฟนเปลี่ยนไป
0: ค่ะ
3: เราที่โป๊ะแตกล่าสุดเลยก็คือแอบรู้มาว่าเขาแอบไปเป็นเพื่อนสมรสกันเขามีอะไรกันเขาผู้หญิงวันนั้นมาตีเราถึงหน้าบ้าน
1: ฮะมาตีเรา
3: ใช่ค่ะต่อหน้าลูกเราแล้วให้แฟนเราเรียกลูกลุงเราลูกเราลงมา
0: คือนะตอนที่เขาตีเราแล้วแฟนเราอยู่ตรงไหนคะ
3: แฟนก็อยู่ด้วยค่ะ
0: แล้วก็ยอมให้เขาตีเราเนี่ยนะ
3: ใช่ทีเราด่าลูกเราดูถูกเราดูถูกลูก
0: โอ้โห
3: ก็เลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นอะทำไมผู้ชายคนที่เปลี่ยนไปขนาดนี้
0: เดี๋ยวนะเราแฟนเราเจ้าเรื่องว่าเป็นสามีแหละเนาะอยู่กันมาตั้ง15ปีเราไม่มีทะเบียนสมรสกับสามีใช่ไหมคะ
3: ไม่ได้จดค่ะ
1: แต่ถ้าไม่อยู่กันมาตั้ง15ปีแล้วไม่ได้จดทะเบียนกัน
3: ไม่ได้แบบหมองถูกกันแบบไม่ได้คิดอะไรมากค่ะแบบว่าแต่ว่าอยู่กินกันมา15-16ปีแต่งงานแบบบ้านๆนะคะ
0: คือบางคู่เขาก็อาจจะไม่จดถ้าเกิดบังเอิญรู้สึกว่าเอ้ยมันมีเรื่องธุรกิจเดี๋ยวก็ต้องถูกลากลงไปกันหมดบางทีก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยถ้าเรารักกันเน
1: า
0: ะ
1: แต่คู่มันอาจจะแบบ
0: ใช่ที่เขาตกลง
3: แล้วก็ทีนี้พอวันที่โป้แตกก็เลยคือลูกชายคนโตอ่ะเพราะจะเป็นคนที่รักพ่อมากเขาเชื่อพ่อทุกอย่างเขาไว้ใจพ่อทุกอย่างจนเหตุการณ์ทีนั้นทำให้เขาไม่เชื่อใจพ่อเขาอีกเลยเพราะว่าแทนที่คนที่พ่อเขาจะปกป้องจากมือคือเป็นลูกของเขาอย่างน้อยไม่ปกป้องแม่ปกป้องลูกก็ได้แต่พ่อเขาเลือกไปจับมือผู้หญิงคนนั้นให้ผู้หญิงคนนั้นยืนด่ายืนว่ายืนดูถูกเรา
0: ตอนแรก
3: ผู้หญิงคนนี้ไม่กล้านะคะตัวมกเคยไปโวยวายที่โรงแรมตอนจับได้ไม่มีใครกล้าออกมาแต่พอวันที่เขาไปจดทะเบียนผู้หญิงก็เลยมั่นถือว่าฉันมีใบสมรสก็เลยท้าทายมาถึงหน้าบ้านเลยค่ะแต่ตอนแรกไม่กล้านะคะตอนแรกไม่กล้าผูกหัวมา
0: เขามาด่าหนูว่าอะไรคะคือพี่ไม่เข้าใจว่า
1: คนเป็นแบบนี้จะมาด่าเมียหลวงเขาได้
3: เพราะว่าใช่มาตีด้วยด่าด้วยว่าแบบว่าคือแบบว่ามาแบบว่าเหมือนจะมาเคลียร์ว่าแม่ว่าแฟนเราไม่เอาแล้วคือแบบผู้ชายก็ไม่อยากได้แล้วยังหน้าด้านอะไรแบบนี้ผู้หญิงพาเพื่อนมาด้วย
0: ค่ะดีนะยิ่งเห็นแบบเนี้ยยิ่งเห็นเลยว่าผู้ชายของเรา15ปีอ่ะควรค่าจะเป็นคู่ชีวิตหรือเปล่า
3: ค่ะก็เลยพอหลังจากเหตุการณ์คืนนั้นไปเขาขอโทษเขาบอกว่าเขาไปคุยกับผู้หญิงคนนั้นแล้วว่าไปทำลูกฉันทำไมไปตีเขาทำไมอะไรประมาณนี้แหละคือผู้หญิงเขามั่นหน้าประมาณว่าเขาเป็นคนมีเงินแล้วก็มั่นหน้าแล้วก็ประมาณว่าเขามีใบสมรส

0: เขาจะทำอะไรก็ได้ประมาณนี้ค่ะแล้วก็พอสิ้นปีแฟนไปทำงานแล้วก็ไม่กลับมาเลยหนีไปอยู่กับเขาครึ่งปี5เดือน
1: แล้ว
0: ไปอยู่กับเขาแล้วก็ยังติดต่อกันอยู่นะคะแล้วแฟนก็บอกเขาขอโทษเขาสำนึกสิ่งที่เขาทำเขาบอกเขาทำผิดครั้งยิ่งใหญ่ทำผิดกับลูกทำผิดกับมกครั้งยิ่งใหญ่เขาบอกว่าเขาขอโทษให้โอกาสได้ไหม
1: ฮะให้โอกาสยังไงล่ะคะถ้าเป็นสมรสเธอยังจดกับคนนั้นอยู่เลยใช่ไหมอ่ะ
0: ใช่ค่ะ
1: คือเขาคือพี่แค่เห็นภาพคือพี่ไม่ได้รักสามีของมุกเจ้าที่มุกรักพี่เข้าใจแต่เพียงแต่พี่แค่เห็นผู้ชายคนหนึ่งซึ่งแบบทำไมแต่และใช้คำนี้ดูกระจอกมากเลยอ่ะหนึ่งตอนที่เขามาตบตีภรรยาในวันนั้นปกป้องอะไรไม่ได้เลยแต่พอวันนี้ปั๊บเธอฉันสำนึกแล้วสำนึกแล้วล่ะฉันขอโทษจริงๆนะขอโอกาส
2: แล้วมุกคิดจะให้โอกาสเขาไหมคะ
0: คือตอนนี้มุกให้โอกาสเขากลับมาแต่เขาบอกว่าเขาขอเวลาเคลียร์ตัวเองเพราะว่าลูกคนเล็กก็ป่วยเป็นจิตอะค่ะลูกคนเล็กอาละวาดต้องพาพ่อหมอจิตเวชอาละวาดคือลูกคนเล็กเอาแต่พ่อเขาคนเดียวค่ะเหตุการณ์ของพ่อทำให้ลูกป่วยหนัก
1: โอ้โหเพราะฉะนั้นสาเหตุมาจากวันนั้นน่ะเหรอคะ
0: ค่ะลูกรับไม่ได้ค่ะลูกคนเล็กรับไม่ได้จนตอนเนี้ยเขาก็ตอนเนี้ยต้องคือสาเออมุกให้โอกาสเขาแล้วก็เขาดีขึ้นนะคะเขาไม่มีปฏิกิริยาแบบอาละวาดทุกวันเมื่อก่อนดูลูกแค่คนเดียวเพราะว่าลูกอาละวาดทั้งกลางส่วนใหญ่ลูกอาละวาดตอนกลางคืนนะคะแล้วทำงานด้วยเลี้ยงลูกด้วย
1: แล้วผู้หญิงคนนั้นน่ะทะเบียนสมรสเขายังมีอยู่นี่ค่ะ
0: ใช่ค่ะแต่ว่าเหมือนว่าเขาตกลงอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าแฟนบอกว่าเขาต้องกลับมาดูเลยลูกเขาขอจบกับผู้หญิงคนนั้น
1: เอาแล้วถ้าขอจบก็ต้องไปหย่า
0: ใช่แต่ผู้หญิงคนนั้นยังไม่ยอมหย่าให้ค่ะ
1: ไม่งั้นถ้าเขาฟ้องชู้เนี่ยมุกก็โดนฟ้องนะ
0: ใช่ไหมคะแต่เขาแยกกันอยู่กันแล้วแต่เนี่ยตอนนี้มุกเครียดมากเพราะว่าพยายามจะไม่พูดถึงเรื่องนี้รอให้เขาเคลียร์ตัวเอง
2: เรื่องที่เขาบอกว่าที่เขาบอกว่าเขาขอเวลาเคลียร์ตัวเอง
1: ค่ะ
2: เขาบอกไหมคะว่าการเคลียร์ตัวเองของเขาคือยังไง
0: อะไรนะคะ
2: ที่สามีมุกเขาบอกว่าเขาขอเวลาเคลียร์ตัวเองเขาบอกไหมคะว่าเขาจะเคลียร์ยังไง
0: เขาบอกเขากำลังจัดการอยู่ค่ะเขาไม่ยอมบอกว่าจะเคลียร์ยังไง
1: พี่ไม่อยากให้มุกอยู่กับความคลุมเครือแบบนี้นะอันนี้พี่พูดตรงๆพี่รู้แหละว่ามุกรักเขาแล้วก็อยากจะแบบเดี๋ยวลูกคนเล็กอย่างนั้นอย่างนี้แต่ตามกฎหมายไม่มีใครเขามารู้หรอกนะคะว่าตอนนั้นเขาบอกเขาแยกกันอยู่แล้วแต่ตามกฎหมายมันยังถือสิ่งนี้อยู่อ่ะซึ่งสิ่งเหล่านี้มันจะนำพาความเดือดร้อนมาให้หนูได้นะและผู้ชายคนนี้ก็อาจจะแก้ปัญหาง่ายๆว่าไม่หรอกเพราะขนาดเขามาตบฉันอยู่ตรงบ้านตบต่อหน้าลูกจนลูกป่วยขนาดเนี้ยเธอยังยืนเงินเงิน
2: คือจริงๆอ่ะพี่ฟังคือผู้หญิงเราทุกคนจะเป็นแบบนี้อย่างหนึ่งก็คือเวลามีเหตุการณ์แบบนี้ค่ะสิ่งที่เราโทษอ่ะเราจะโทษผู้หญิงอีกคนนึงเนาะเพราะเมื่อกี้ที่มุกพูดใดๆก็ตามมุกก็จะบอกว่าเขารู้นะคะว่ามีลูกมีเมียเขายังจะมาเอาเขามาตีเราเขาใดๆก็ตามเนาะแต่สิ่งนึงมุกต้องไม่ลืมนะคะว่าผู้หญิงคนนั้นเขาเป็นคนอื่นเขาอาจจะทำอะไรก็ได้เราไม่รู้จักเขาด้วยซ้ำแต่คนที่อยู่กับเรามา15ปีอะค่ะคือสามีเราต่างหากที่เป็นต้นเหตุของการที่นำพาเขาให้มาเข้ามาสู่แบบบ้านเราที่มาตีเรามาตีลูกอะไรนั้นอะจริงๆแล้วถ้าสามีเราอะไม่เปิดโอกาสให้เขามาเขาคงไม่มาหรอกเพราะฉะนั้นอย่ามัวแต่คิดว่าแบบเพราะผู้หญิงคนนี้เชียร์ละโทษแล้วถ้าเกิดผู้หญิงคนนี้ไปแล้วพ้นเนี่ยทุกอย่างมันจะแบบกลับมาสวยงามเหมือนเดิมอะค่ะเนาะเพราะอันนี้คือพี่เข้าใจในสิ่งที่อ่ะวันนี้มุกอาจจะต้องมีความจำเป็นในการที่ต้องแบบเปิดรับเข้ามาช่วยดูลูกหรืออะไรใดๆก็ตามแต่ในขณะเดียวกันก็ไม่อยากให้มุกจะเรียกว่าอะไรดีคะแบบไปโทษคนอื่นโดยคิดว่าพอไม่มีคนอื่นแล้วก็แปลว่าทุกอย่างจะจบอะไรเงี้ยค่ะก็ระวังตัวแล้วก็คงต้องคุยกับเขาให้ชัดๆว่าคำว่าเคลียร์ตัวเองของเขาคือเขาจะไปเคลียร์อะไรและที่สำคัญที่สุดคือเขาจะไปเคลียร์ได้เมื่อไหร
1: ่ค่ะ
2: เนาะเพราะว่าอย่างที่พี่อ้อยบอกบางเรื่องที่เราอาจจะรู้สึกว่าไม่เป็นไรแต่มันอาจจะนำพาซึ่งความเดือดร้อนได้เพราะมันเป็นเรื่องของกฎหมาย
1: และลูกไม่ควรจะต้องเจ็บซ้ำๆนะคะมุกในภาพนั้นกลายเป็นภาพที่หลอนใจเขาต้องไปพบกับจิตแพทย
2: ์
1: ก็รักษาไปแต่ไม่ใช่ว่าวนกลับมาแล้วกลายเป็นว่าภาพเดิมๆกลับมาอีกแล้วผู้หญิงคนนั้นเป็นผู้หญิงนอกบ้านจะเข้าบ้านเราไม่ได้เลยถ้าสามีไม่เปิดประตูค่ะแต่สามีเราเปิดประตูนะ
0: ค่ะ
2: เพราะฉะนั้นถ้าเกิดสมมติว่าคำว่าเคลียร์ของเขาคือต้องไปจบเรื่องนี้ก็ใช่ค่ะเขาต้องรับผิดชอบด้วยการไปจบเรื่องนี
1: ้ค่ะ
2: มาให้เราให้ได้เนาะเพราะว่าเขาเป็นคนนำเอาปัญหานี้เขามาสู่ในบ้านแต่ในระหว่างที่เขายังเคลียร์ไม่จบพี่ก็อยากให้มุกมีสติให้เยอะๆนะคะมีสติในการที่จะแบบว่าเราต้องดูแลลูกเนา
1: ะ
2: ยิ่งลูกไม่ค่อยสบายแบบนี้ด้วยคุณแม่ก็ยิ่งต้องแบบทุ่มเทดูแลลูกแหละนะคะเพราะฉะนั้นก็อย่าเพิ่งไปแบบคิดว่าทุกอย่างมันจะแบบสวยหรูกลับมาแบบเหมือนเดิมหรืออะไรใดๆก็คือพี่ไม่ได้อยากให้หนูไม่สบายใจหรือหนูต้องเครียดเนาะแต่ว่าอยากให้ยอมรับความจริงนะคะว่าความจริงมันยังเป็นสิ่งนี้อยู่เนาะวันนี้กลายเป็นผู้หญิงอีกคนหนึ่งเขามีทะเบียนสมรสละตอนนี้เราอ่ะกลายเป็นใครก็ไม่รู้อยู่แล้วถ้าเกิดมันมีเรื่องทางกฎหมายอะไรขึ้นมาปุ๊บเดี๋ยวเราและลูกจะเดือดร้อน
1: ค
2: ่
1: ะ
2: นะคะเพราะฉะนั้นต้องดูดีๆด้วยนะ
1: ค่ะน
0: ะ
1: ขอบคุณมากที่มาแชร์กันนะนะ
2: ขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ
1: ค่ะ
0: สวัสดีค
1: ่ะเข้าใจมุกนะคะสามีกลับมาอย่างเงี้ยคงดีใจอ่ะแต่กลับมาพร้อมที่เป็นสมรสกับผู้หญิงอีกคนหนึ่งในวันที่เขาทำให้เราเจ็บขนาดนั้นผู้ชายยืนนิ่งๆไม่ทำอะไรเลยไม่ได้ค่ะต่อให้เป็นเพื่อนยังต้องออกมาปกป้องกันเลยอ่ะนี่สามี15ปีของฉันทำแบบนี้ได้ยังไงเนาะรับแบบการทำหัวใจขอบคุณทุกสายในการมาแชร์กันด้วยนะคะเดี๋ยวสุขต่อไปค่ะรักที่ต้องจ่ายฟังดูมีความร่ำรวยอยู่ในนั้นอะไรแบบว่ารักแท้ต้องเปย์อย่างเงี้ยเหรอคะประมาณนั้นหรือเปล่านะเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามไม่แน่นะมันอาจจะไม่ใช่เงินที่ต้องจ่ายแต่มันคืออะไรก็ตามที่เราต้องแลกมาด้วยความเจ็บปวดนั่นคือราคาของชีวิตเราที่เราต้องจ่ายด้วยเช่นกันนะคะส่งเรื่องราวมาได้ก่อนใน Club Friday Fanpage นะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้ Club Friday Show เปิดเรื่องจริงจากหัวใจคนดัง 10:00 นเช้า Alex Lendell ค่ะมาติดตามกันได้ทางช่องวันนะ 10:00 นค่ะดูแลสุขภาพด้วยและเดี๋ยวเราเจอกันนี่เป็นสุขส่งท้ายของเดือนนี
2: ้เร็วมากเลยอะ
1: เร็วนะสุขหน้าคือสุขที่4กันยาแล้วอะเข้าสู่กันยายนกันแล้วนะคะเดินหน้าด้วยสติไม่ว่าจะเป็นเรื่องการใช้ชีวิตหรือความรักก็ตามสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
3: ร้อยแปดคำถามหัวใจ อาหารแมวกินโนะเรียลมีทฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร

0: พลงใหม่ให้คุณได้ฟังก่อนใครทุกช่วงดีเจโดย100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกอย่าให้การบอกรักสะดุดด้วยการไอยาแก้ไอพรอสแพนจากเยอรมนีหาซื้อได้ที่ร้านขายยาทั่วประเทศเคล็ดลับปิดผมขาวด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายสีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
1: ชีวิตยุคนี้มีเทคโนโลยีสุดสมาร์ทช่วยคุณได้ทุกอย่างเปิดไฟ
2: Smart Light On
1: นำทาง
2: Smart Turn Left
1: แล้วถ้าอยากให้ช่วยตอนเจอโรคร้ายช่วยตอนลูกป่วยช่วยให้เกษียณอย่างมั่นใจ
2: ฉันช่วยไม่ได้ค่ะแต่ Smart Insurance ช่วยได้
1: อย่างซัมซุงประกันชีวิตที่มีผู้เชี่ยวชาญช่วยวิเคราะห์ความเสี่ยงตั้งแต่เรื่องสุขภาพการเงินภาษีไปจนถึงชีวิตหลังเกษียณให้ชีวิตสมาร์ททุกโมเมนต์ซัมซุงประกันชีวิตเราคิดมาอย่างสมาร์ทเพื่อคุณ

0: E20 S-Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: เลือกสิ่งดีๆเป็นความสุขได้พี่อ้อยว่าจริงนะคะเลือกสิ่งดีเป็นความสุขได้ก็แฮปปี้เพราะสิ่งดีๆทำให้ความสุขเพิ่มขึ้นเพราะการเลือกสรรมาให้คุณรับประทานคือความสุขของเราจะนำแอปเปิ้ลไซเดอร์ออร์แกนิกจะสเปรย์ทาขนมปังครีมถั่วลิสงครีมแมคคาเดเมียครีมงาดำครีมอัลมอนด์ยิ่งเลือกดีแฮปปี้ยิ่งมีความสุขพบเราได้ที่ www.happymadefood.com
2: เพราะความปลอดภัยคือความหรูหราในแบบ Volvoขอเชิญสัมผัส Volvo EX 90รถไฟฟ้า SUV 7ที่นั่งพร้อมสิทธิประโยชน์สูงสุด 900,000 บาทและ Volvo ES 90รถไฟฟ้าซีดานพร้อมรับประกันภัยชั้น1นาน3ปีที่งาน Big Motor Sale by Tech บางนาและที่โชว์รูม Volvo ทุกสาขาระหว่างวันที่21ถึง30สิงหาคมนี้
3: 1 2 3 go
4: Airtime Showbiz พาทุกคนทวนเข็มนาฬิกากับคอนเสิร์ตรวมเพลงรักปีลึกความรู้สึกเดิมใน Remaster Concert พบกับ7ศิลปินระดับมาสเตอร์ดีแต่งเจี๊ยบเฉลียงเฉพาะกิจสาวสาวสาวเบิร์ดกะฮาร์ดปั้นไพบุญเกียรติตุ๊กวิยดาก้อยสรัญญาและกบทรงสิทธิ์10ตุลาคม2026พารากอนฮอลล์รอบเดียวเท่านั้นจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ไทยทิกเก็ตเมเจอร์

0: เฮ้ยทัวนี่ผู้ช่วยใหม่ของคุณหอมเจียว
1: เดี๋ยว
2: คุณมีกินหืนไหม
1: ไม่มีแล้วพี่อ่ะเต็มเม็ดเหรอ
0: พวกคุณจะทำอะไรกันอ่ะ
3: ขั่วไงถั่วลิสงขั่วหอมเจียวหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดไม่ถั่วลิสงขั่วหอมเจียว
0: เคี้ยวมันเต็มเม็ด
3: จากไรทิพย์
4: ทุกเช้าที่รีบจะต้องมาพร้อมกับฝนฝนตกอากาศเปลี่ยนอาจทำให้เป็นไข้หวัดคัดจมูกบรรเทาอาการคัดจมูกชั่วคราวจากไข้หวัดด้วยออกซิโนสตัวยาออกซิเมทาโซลีน

0: ชาวที่รีบจะต้องมาพร้อมกับฝนฝนตกอากาศเปลี่ยนอาจทำให้เป็นไข้หวัดคัดจมูกบรรเทาอาการคัดจมูกชั่วคราวจากไข้หวัดด้วยออกซิโนสตัวยาออกซิเมทาโซลีน
1: นานแค่ไหนที่คุณแคร์ใครมากกว่าใจตัวเองทอล์กโชว์ครั้งแรกในรอบ33ปีดีเจพี่อ้อยก้าวเดียวจับไมค์ชวนคุยทุกเรื่องของใจแบบครบรถที่สุดดีเจพี่อ้อย One Stand Up Empathy มาเติมพลังบวกกับพี่สาวผู้หิวใจ12กันยายนนี้ที่สยามพิกฮอลล
2: ์บัตรโซเอาแล้วทั้ง2รอบการแสดงนะคะขอบคุณทุกคนจากหัวใจเลยแล้วเรามาเจอกันนะคะ
1: ร่วม Empathy โดย AIS เครือข่ายอัจฉริยะอันดับ1ของไทย AstraZeneca ประเทศไทยขับเคลื่อนวิทยาศาสตร์เพื่อพลังใจและคุณภาพชีวิตผู้ป่วยบอกลาวิตามินเต็มบ้านบลูมรวมมาให้แล้วบลูมผลิตภัณฑ์เสริมอาหารครบจบใน2บลูม BLUUMโอไฮโอเต้าหู้ญี่ปุ่นสูตรต้นตำรับแบบกล่องเจ้าแรกในไทยอร่อยง่ายๆได้สุขภาพทุกวัน Green News โดยและไวต้าฟู้ดเอเชีย 2-4 กันยาที่ศูนย์สิริกิติ
3: ์เวลาของ Green News นะคะเรายังคงติดตามได้กันต่อกับดินสุทินาทองชื่น Google Korea ค่ะเขาเปิดข้อมูลโดยอ้างอิงจากผลสำรวจของ Public First บริษัทที่ปรึกษาด้านกลยุทธ์ในลอนดอนที่มีการสำรวจความคิดเห็นของชาวเกาหลีใต้ในวัยผู้ใหญ่ 1,057 คนช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมาค่ะปรากฏว่า 40% บอกว่าบริษัทต่างๆให้ความสำคัญกับคนสมัครงานที่มีความสามารถด้าน AI ในกระบวนการคัดเลือกบุคลากรนะคะ 74% บอกว่าสนใจที่จะเรียนรู้เพื่อพัฒนาความสามารถของตัวเองในด้าน AI นอกจากนี้ยังมีการศึกษาผลของการเรียนรู้เกี่ยวกับ AI ที่มีต่อผลิตภาพของแรงงานด้วยบอกว่าการเรียนรู้เกี่ยวกับ AI คาดว่าจะช่วยเพิ่มผลิตภาพการทำงานคิดเป็นมูลค่าประมาณ 2.3 ถึง 4.7 ล้านวอนต่อคนต่อปีค่ะเรายังเจอกันอยู่นะคุณผู้ฟังรอบหน้าต้นชั่วโมงส่งข่าวเหมือนเดิมนะคะ

0: นำทั่วประเทศ
1: และวิต้าฟู้ดเอเชีย2026รวมทุกสิ่งเพื่อแบรนด์เสริมอาหารพบกัน 2-4 กันยาที่ศูนย์สิริกิติ
2: ์ Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆ
3: ถึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave

ให้การฟังเพลงโปรดของคุณคมชัดทุกความหมาย Connect ผ่าน Android Auto หรือ Apple CarPlay บนรถยนต์เปิดแอป A-Time ฟังฟินชัดใสระดับ Premium HD

0: ดย Go Wholesale ศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหารที่มีความสดใหม่ตลอดเวลาเพื่อผู้ประกอบการและอย่าเฉยกับอาการชาใช้ Rebiford วิตามิน B1 6 12รักษาอาการเหน็บชาจากการขาดวิตามิน B Life Made อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ด
1: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
2: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
4: วิธี Save Energy แบบ
5: สวัสดีค่ะตุ๊กดวงตาตุงนะคะพออายุมากขึ้นก็ยิ่งรู้ว่าความพอดีเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญมากๆนะคะเพราะฉะนั้นใช้ไฟเท่าที่จำเป็นซื้อของเท่าที่ใช้ทุกอย่างให้คุ้มค่าที่สุดนะคะโลกนี้ก็เหมือนบ้านของเราถ้าเราช่วยกันดูแลรักษาบ้านให้ดีๆวันข้างหน้าบ้านก็ยังน่าอยู่สำหรับลูกหลานเรานะคะ
4: ดูแลโลกดูแลใจไปกับ Green Wave มีความสุขทุกวันนะครับ
6: ถึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุด Music Day รู้สึกดีกับเพลงดีๆต่อเนื่องทุกเสาร์อาทิตย์

0: นี้ต้องคาร์โฟแคชพร้อมใช้เพิ่มวงเงินให้สูงสุด 140% ทั้งรถยนต์และมอเตอร์ไซค์
1: โปได้ยิ่งจ่ายยิ่งลดยิ่งจ่ายยิ่งลด
0: ให้คุณโปได้ยิ่งจ่ายดอกเบี้ยยิ่งลด
1: และใกล้และใกล
0: ้ขอกู้กับคาร์โฟแคชได้ใกล้พักษาขาใกล้

0: แฟชที่แอปโกบักกรุงศรีออโต้หรือโทร027407400
1: A-Time Showbiz เตรียมสะกดทุกโสดสัมผัสกับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในโหมดหูเคลือบทอง Rookie Divos Concert พบกับ7เมนโวคอลรุ่นใหม่แห่งวงการทีป๊อปว.วรรณรัตน์ต้าอู่พิทยาเก่งหฤทธิ์แจ็คกี้จักรินนูนิวชวรินทร์มาร์คคริสและคอปเปอร์จากวงบัสวันเสาร์ที่26กันยายนที่ Bytech Live ขายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิกเก็ตเมเจอร
2: ์สนับสนุนโดยให้ชีวิตจริงวันเดอร์ฟูลได้ทุกวันที่คอนโดสุภาลัยดีน่านมถั่วเหลืองเปลี่ยนโฉมใหม่อร่อยสูตรเดิมเลือกดื่มสิ่งดีๆมันต้องดีน่าอวดผิวสวยสู้แดดด้วยกันแดดจุฬาเฮิร์บ
3: โดย Happy Made Tempeh สดอุดมด้วยพรีและโปรไบโอติกเมื่อเริ่มเจ็บคออย่ารอให้เป็นหนักใช้คามิโลซานเอ็ม
4: มารออยู่แล้วค่ะดิฉันสุทินาทองชื่นและเวลาของ Green News ด้วยนะคะรัฐบาลสหรัฐค่ะได้สั่งระงับการนัดหมายขอวีซ่าสำหรับผู้สมัครจากทั่วโลกเป็นการชั่วคราวโดยอ้างว่ากระทรวงการต่างประเทศสหรัฐได้เริ่มโครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่กงสุลที่สถานทูตและก็สถานกงสุลของสหรัฐทุกแห่งทั่วโลกเลยทำให้มีการปรับตารางนัดหมายสำหรับการให้บริการด้านวีซ่าเพื่อรองรับการฝึกอบรมครั้งนี้ค่ะโดยเน้นย้ำนะคะว่าการฝึกอบรมเนี่ยมีจุดประสงค์ก็เพื่อช่วยให้เจ้าหน้าที่กงสุลคัดกรองผู้สมัครที่อาจมีแนวโน้มจะต้องพึ่งพาสวัสดิการสาธารณะของสหรัฐรวมทั้งทำให้มั่นใจว่าการประเมินผู้ที่ยื่นขอวีซ่าเป็นไปอย่างครอบคลุมและสม่ำเสมอโดยประธานาธิบดีทรัมป์นะมีนโยบายผลักดันการเนรเทศและปราบปรามผู้อพยพผิดกฎหมายอย่างเข้มงวดซึ่งก็รวมถึงการเพิกถอนวีซ่าและกรีนการ์ดเพื่อยกระดับความมั่นคงภายในสหรัฐค่ะช่วงหน้าต้นชั่วโมงเดี๋ยวติดตามกันต่อกับเวลาของ Green Update นะคะ
3: Green News โดย Happy Made Tempeh ผลิตได้มาตรฐานด้วยประสบการณ์มากกว่า20ปี Healthy Makes Happy เมื่อเริ่มเจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคออย่ารอให้เป็นหนักใช้ Camilozan M
5: Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆ
6: ถึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็

Connect สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับ Premium HD บนเว็บไซต์และแอป Airtime ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลก

ง Green Wave ระดับ Premium HD ผ่านแอป A-Time ฟังฟินคมทุกความหมายชัดใสทุกเพลงดาวน์โหลดฟรีที่ App Store และ Play Store

0: Life Made อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดเมื่อบทเพลงที่คุณคุ้นเคยจะกลับมาก้องกังวานในความรู้สึกของคุณอีกครั้งการรวมตัวของศิลปินระดับประเทศที่พร้อมจะเปลี่ยนทุกตัวโน้ตให้เป็นผลงานชิ้นเอกเพียงหนึ่งเดียว Cover Night Live ค่ำคืนธรรมดาจะกลายเป็นความทรงจำที่ไม่มีวันจางหายสัมผัสความพิเศษนี้ได้ที่เดียว Green Wave 106.5 FM โดยใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลและอาหารแมวคานิว่าโดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆผ่าตัดอุ่นใจที่โรงพยาบาลกรุงเทพโทร1719
1: แวะติดตามกันต่อนะคะเวลาของ Green Update กับดินสุทินาทองชื่นคลองปานามาค่ะซึ่งเป็นเส้นทางเดินเรือพาณิชย์เชื่อมมหาสมุทรแอตแลนติกและมหาสมุทรแปซิฟิกจะเริ่มลดจำนวนเรือที่ผ่านคลองแห่งนี้ตั้งแต่วันที่3กันยายนนี้นะคะจากเดิมที่ให้ผ่านวันละ36ลำก็จะเหลือวันละ34ลำและตั้งแต่วันที่15กันยายนเป็นต้นไปจะลดลงเหลือวันละ32ลำเนื่องจากระดับน้ำในทะเลสาบเทียม2แห่งที่ปล่อยน้ำเข้าสู่คลองปานามาอยู่ในระดับต่ำค่ะหลังจากภูมิภาคอเมริกากลางเจอภัยแล้งอย่างรุนแรงจากปรากฏการณ์ของเอลนีโญมีข้อมูลขององค์การบริหารคลองปานามานะคะเขาบอกว่าปริมาณฝนในพื้นที่ลุ่มน้ำของคลองปานามาช่วงระหว่างเดือนพฤษภาคมจนถึงสิงหาคมต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเดิมถึงร้อยละ34แล้วก็อาจจะมีการออกมาตรการจำกัดการเดินเรือเพิ่มนะคะถ้าปริมาณน้ำฝนอีกหลายสัปดาห์ข้างหน้ายังอยู่ในระดับต่ำค่ะเดี๋ยวกลับมานะคุณผู้ฟังยังคงส่งข่าวกันอยู่ต้นชั่วโมงนะคะ Green
0: Update โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวผลิตจากหอยนางรมแท้กลิ่นหอมอร่อยคู่ครัวไทยกว่า40ปี Surgery Master เปลี่ยนกังวลเป็นอุ่นใจที่โรงพยาบาลกรุงเทพฟรีตรวจความพร้อมก่อนผ่าตัดถึง31ธันวาคมนี้ Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกวันหยุดเพลงเพราะที่

ให้การฟังเพลงโปรดของคุณคมชัดทุกความหมาย Connect ผ่าน Android Auto หรือ Apple CarPlay บนรถยนต์เปิดแอป A-Time ฟังฟินชัดใสระดับพรีเมียม HD

0: แอฟเมดอาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ด
1: เพื่อนเป็นหมอกับหมอเพื่อนแพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรีย
2: ิ่งอายุมากขึ้นก็ยิ่งต้องดูแลตัวเองนะหมอเพื่อน
1: ถูกต้องค่ะพี่เฟียสพออายุมากขึ้นความสามารถในการซ่อมแซมตัวเองของเซลล์ก็จะลดลงตามวัยค่ะและอีกเรื่องที่หลายคนไม่รู้คือร่างกายเราจะดูดซึมวิตามิน B12 ได้น้อยลงด้วยค่ะซึ่งวิตามิน B12 จะมีบทบาทสำคัญในการทำงานของระบบประสาทมากเลยค่ะเพราะฉะนั้นอายุที่เพิ่มขึ้นจึงเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญที่ทำให้เราเริ่มมีอาการชาหรือรู้สึกผิดปกติที่ปลายมือปลายเท้าได้ด้วยค่ะ
3: เพื่อนเป็นหมอ
0: โดย Refine to Shine ปรับสมดุลสุขภาพเปล่งประกายอย่างมั่นใจที่ศูนย์สุขภาพผู้หญิงเครือโรงพยาบาลพญาไทโทร1772ผลิตภัณฑ์เมทิโคบอลตัวยามีโคบาลามินรักษาอาการชาจัดปลายประสาทอักเสบถึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุด Music Day รู้สึกดีกับเพลงดีๆต่อเนื่องทุกเสาร์อาทิตย์

0: โดยยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบและ The Goodie ดีดีดีดีหมาแมวหม่ำแล้วแฮปปี
1: ้ไว้มาเจอกันนะคะมี Green News มารออยู่กับดิฉันสุทินาถทองชื่นหน่วยงานกำกับดูแลตลาดพลังงานของออสเตรเลียคาดการณ์นะคะว่าความต้องการใช้ไฟฟ้าเพื่อป้อนให้กับศูนย์ข้อมูลหรือ Data Center ในออสเตรเลียมีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นเกือบ7เท่าในช่วง10ปีข้างหน้าโดยสัดส่วนการใช้ไฟฟ้าของ Data Center ในตลาดไฟฟ้าแห่งชาติจะเพิ่มขึ้นจากระดับ 3% ของปริมาณไฟฟ้าที่จ่ายในปัจจุบันไปสู่ระดับ 13% ค่ะเนื่องจากว่าภาคธุรกิจและครัวเรือนใช้ไฟฟ้ามากขึ้นบวกกับการขยายตัวของศูนย์ข้อมูลด้วยภายใต้ข้อบังคับที่รัฐบาลกลางนำเสนอสำหรับศูนย์ข้อมูลโครงการพัฒนาใหม่เนี่ยจะต้องมีการผลิตหรือกักเก็บพลังงานสะอาดเพื่อชดเชยความต้องการไฟฟ้าและต้องร่วมจ่ายค่าโครงสร้างพื้นฐานด้านการส่งและจำหน่ายไฟฟ้าด้วยค่ะช่วงหน้ายังกลับมาติดตามด้วยกันได้นะคุณผู้ฟังต้นชั่วโมงกลับมาเจอกันเหมือนเดิมนะคะ
0: โดยเมื่อมีอาการจากแมลงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็นและ The Goodie The Goodie มัมแล้วแฮปปี้อาหารหมาแมวคุณภาพดีดีหาซื้อได้แล้วที่ Tops และ Pet and Me
2: Green Wave เพลงดีดีกับความรู้สึกดีดี
3: ถึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave

Connect สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับ Premium HD บนเว็บไซต์และแอป Airtime ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลก

0: ิ่งกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
1: ช่วงนี้พี่รู้สึกว่าชาตามมือตามเท้าบ่อยๆไปอ่านมาเขาบอกว่าอาจจะกำลังขาดวิตามิน B12
0: เป็นไปได้สูงค่ะพี่อันเพราะวิตามิน B12 มีบทบาทสำคัญต่อระบบประสาทมากแถมร่างกายเรายังสร้างเองไม่ได้นะคะนอกจากเจ้าจุลินทรีย์จะสร้างให้ต้องกินไปจากโปรตีนอย่างเดียวเลยค่ะที่สำคัญต้องอาศัยระบบทางเดินอาหารที่ดูดซึมได้อย่างสมบูรณ์ร่วมด้วยถ้าระบบย่อยหรือลำไส้เราทำงานได้ไม่เต็มที่ร่างกายก็จะไม่สามารถรับวิตามิน B12 ได้ดีเลยค่ะแล้วนำไปสู่ภาวะขาดวิตามินมีอาการชาได้ค่ะ
2: เพื่อนเป็นหมอ
3: โดย Refine to Chai ปรับสมดุลสุขภาพเปล่งประกายอย่างมั่นใจที่ศูนย์สุขภาพผู้หญิงเครือโรงพยาบาลพญาไทโทร1772ผลิตภัณฑ์เมทิโคบอลตัวยามีโคบาลามินรักษาอาการชาจากปลายประสาทอักเสบLife Made อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดถึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุด Music Day รู้สึกดีกับเพลงดีๆต่อเนื่องทุกเสาร์อาทิตย์

ังกรีนเวฟระดับพรีเมียม HD ผ่านแอป Airtime ฟังฟินคมทุกความหมายชัดใสทุกเพลงดาวน์โหลดฟรีที่ App Store และ Play Store

0: และไวต้าฟู้ดเอเชีย 2-4 กันยาที่ศูนย์สิริกิติ
1: ์นี่คือเวลาของ Green News นะคะเรายังติดตามด้วยกันกับดินสุทินาทองชื่นรัฐมนตรีต่างประเทศของอิหร่านนะคะอับบาสอารักชีได้ส่งจดหมายถึงอันโตนิโอกูเตเรสเลขาธิการสหประชาชาติเรียกร้องให้ร่วมกันประณามมาตรการคว่ำบาตรรอบใหม่ของสหรัฐค่ะโดยมาตรการเหล่านี้เขาบอกว่ามุ่งขยายขอบเขตบังคับใช้กฎหมายและนโยบายต่างประเทศนอกเหนืออำนาจอธิปไตยของสหรัฐขณะเดียวกันนะคะก็ขอให้กูเตเรสประเมินเกี่ยวกับผลกระทบด้านมนุษยธรรมและสิทธิมนุษยชนที่เกิดจากมาตรการนี้รวมถึงผลกระทบต่อการเข้าถึงอาหารยารักษาโรคระบบสาธารณสุขพลังงานของประชาชนชาวอิหร่านพร้อมกับย้ำนะคะว่าอิหร่านขอสงวนสิทธิ์ที่จะทำทุกวิถีทางเพื่อเรียกร้องความรับผิดชอบค่าชดเชยและก็การเยียวยาจากปฏิบัติการของสหรัฐค่ะเรายังเจอกันนะคุณผู้ฟังรอบหน้าต้นชั่วโมงติดตามด้วยกันนะคะ

0: ชั้นนำทั่วประเทศ
1: และ Vita Food Asia 2026รวมทุกสิ่งเพื่อแบรนด์เสริมอาหารพบกัน 2-4 กันยาที่ศูนย์สิริกิติ
2: ์ Green Wave เพลงดีดีกับความรู้สึกดีดี
3: ถึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็

ให้การฟังเพลงโปรดของคุณคมชัดทุกความหมาย Connect ผ่าน Android Auto หรือ Apple CarPlay บนรถยนต์เปิดแอป A-Time ฟังฟินชัดใสระดับ Premium HD

0: Life Made อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ด
1: วิธี Save Energy แบบ
2: สวัสดีค่ะแม่ไก่มัมมี่ชิกกี้นะจ๊ะแม่ไก่ของน้องมะลิค่ะวิธีดูแลโรคของแม่ไก่นะจ๊ะก็คือเวลาเราแปรงฟันกับลูกค่ะเราก็ไม่ต้องไปเปิดน้ำคาเอาไว้นะคะก็คือแปรงนะคะแล้วก็แปรงให้ลูกแล้วก็พอถึงเวลาเนี่ยเราก็ค่อยเปิดน้ำนะจ๊ะเป็นการประหยัดด้วยจ้ะหรือจะเป็นวิธีการทิ้งขยะก็คือขวดก็ไว้ขวดพลาสติกก็ไว้ส่วนพลาสติกจะได้สั่งสอนลูกสาวเราด้วยในการทิ้งขยะนะจ๊ะเด็กเนี่ยเขาเรียนรู้จากสิ่งที่เราเป็นมากกว่าสิ่งที่เราพูดนะจ๊ะถ้าเราเริ่มดูแลโรคให้เขาเห็นตั้
1: ดูแลโลกดูแลใจไปกับ Green Wave มีความสุขทุกวันนะครับ
0: เมื่อบทเพลงที่คุณคุ้นเคยจะกลับมาก้องกังวานในความรู้สึกของคุณอีกครั้งการรวมตัวของศิลปินระดับประเทศที่พร้อมจะเปลี่ยนทุกตัวโน้ตให้เป็นผลงานชิ้นเอกเพียงหนึ่งเดียว Cover Night Live ค่ำคืนธรรมดาจะกลายเป็นความทรงจำที่ไม่มีวันจางหายสัมผัสความพิเศษนี้ได้ที่เดียว Green Wave 106.5 FM โดยใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลและอาหารแมวคานิว่าโดย Happy Made เทมเป้สดอุดมด้วยพรีและโปรไบโอติกเมื่อเริ่มเจ็บคออย่ารอให้เป็นหนักใช้คามิโลซานเอ็ม
3: เวลาต้นชั่วโมงแบบนี้ละค่ะติดตาม Green News ด้วยกันกับตินสุที่น่าทองชื่นรัฐบาลสหรัฐค่ะกำลังพิจารณาเรียกเก็บภาษีรอบใหม่สำหรับเซมิคอนดักเตอร์ที่นำเข้ามาใช้ในประเทศซึ่งมาตรการใหม่นี้อาจจะครอบคลุมสินค้ากลุ่มเทคโนโลยีที่ใช้ชิปเป็นส่วนประกอบในวงกว้างขึ้นนะคะอย่างเช่นคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กเซิร์ฟเวอร์สำหรับศูนย์ข้อมูลแล้วก็อุปกรณ์สำหรับการเล่นเกมแต่เขาบอกว่ามาตรการนี้ยังอยู่ในขั้นเริ่มต้นก็อาจจะมีการปรับเปลี่ยนในรายละเอียดค่ะก่อนหน้านี้เมื่อปีที่แล้วประธานาธิบดีทรัมป์เคยประกาศนะคะว่าจะเรียกเก็บภาษีเซมิคอนดักเตอร์และชิปในอัตรา 100% แต่ว่าจะยกเว้นบริษัทที่เข้ามาตั้งฐานการผลิตในสหรัฐแต่อย่างก็ตามนะคะมาตรการนี้ยังไม่ได้มีผลบังคับใช้จนเดือนมกราคมที่ผ่านมาสหรัฐได้เรียกเก็บภาษี 25% สำหรับชิป AI บางประเภทค่ะรอบหน้าต้นชั่วโมงเดี๋ยวกลับมาพร้อมกับเวลาของ Green Update นะคะ
0: Green News โดย Happy Made Tempeh ผลิตได้มาตรฐานด้วยประสบการณ์มากกว่า20ปี Healthy Makes Happy เมื่อเริ่มเจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคออย่ารอให้เป็นหนักใช้ Camilo San M
4: Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆ
1: ถึงวันหยุดเพลงเพราะที่

Connect สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับ Premium HD บนเว็บไซต์และแอป Airtime ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลก

0: Life Made อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ด
1: ปวดหัวเรื่องบินค่าไฟหายจำวันจ่ายไม่ได้ไฟดับไม่รู้จะบอกใครเจิดจ้ามาแล้วให้ MEA E-Service พลังดีๆที่เจิดจ้าจัดให้เลยจะเจิดจ่ายบินค่าไฟง่ายๆคลิกแอป MEA Smart Lifeจะเจอแจ้งไฟดับหรือรับข่าวสารทักไลน์ MEA Connect หรือจะเจอจบทุกงานบริการไฟฟ้าเข้าเว็บ mea.or.th เลย MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ
2: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้

0: เลือก LifeMate Natural Superfoods สูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์เสริมภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องหมาน้องแมวตัวโปรด LifeMate เพื่อนคู่ชีวิตทุกช่วงวัย
1: เร่งรีบตอนนี
2: ้เกสรบัวหลวง
1: ดอกสารพี
2: ดอกพิกุล
1: ดอกมะลิและอื่นๆรวมกันเป็นยาหอมเทพจิตรา5หมาแก้ลมบำรุงหัวใจใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ดหรือละลายกับน้ำสูบยาหอมเทพจิตรา5หมาอมแล้วชื่นใจ

0: าชิโกโปรตีนสูงอร่อยเต็มที่กับเพื่อนซีทุกกิจกรรม
1: Love you mama Love you papa
0: เมื่อมีอาการไอ
1: ใช้ยาแก้ไอพรอสแพน
0: อ่ะลองร้องอีกรอบนึง
1: I love you mama I love you papa
0: อย่าให้การบอกรักสะดุดด้วยการไอยาแก้ไอพรอสแพนช่วยบรรเทาอาการไอที่มีสาเหตุมาจากเสมหะข้นเหนียวหาซื้อได้ที่ร้านขายยาชั้นนำทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้

0: าชิโกโปรตีนสูงอร่อยเต็มที่กับเพื่อนซีทุกกิจกรรม
1: ถึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุด Music Day รู้สึกดีกับเพลงดีๆต่อเนื่องทุกเสาร์อาทิตย์

0: ลักตาซอยงาดำหอมงาดำเค็มมีเซซามิวิตามินและแร่ธาตุ15ชนิดแคลเซียมสูงน้ำตาลน้อยกว่าลักตาซอยผสมงาดำเค็มโปรตีนจากพืชแพลนเบสประโยชน์ทุกคำลักตาซอยงาดำอร่อยมาก
1: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
2: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
1: โดนครับซื้อครับ
3: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
4: ไปเข้าศูนย์กัน
5: 0
4: 0 0% กับเล็กตะซอย 0% น้ำตาลทรายประโยชน์เต็มๆผลเหลืองแท้สูตร 0% น้ำตาลทรายแต
5: ่อร่อยมาก
4: ดื่มเล็กตะซอยสูตรน้ำตาลทราย 0%
6: อร่อยเกินต้าน

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB417/69A
1: เฮ้ยผัวนี่ผู้ช่วยใหม่ของคุณหอมเจียว
2: ดี
3: คุณมีกลิ่นหืนไหม
2: ไม่มีแล้วพี่อ่ะเต็ม

0: เม็ดหร
1: อพวกคุณจะทำอะไรกันอ่ะ
2: ขั่วไงถั่วลิสงขั่วหอมเจียวหอมเคี้ยวมันเต็มไม่ถั่วลิสงคั่วหอมเจียว
1: เคี้ยวมันเต็มเม็ด
2: จากไรทิป
3: โลแลนเนเจอร์โค้ดแชมพูปิดผมขาวอ่อนโยนจากธรรมชาติด้วยพลังสารสกัดข้าวหอมนิ่มย้อมบ่อยก็มั่นใจผ่านการทดสอบการระคายเคืองจากผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังปราศจากแอมโมเนียเพราะเป็นธรรมชาติมันเลยดีปิดผมขาวแนบสนิทสีติดนาน42สระปิดผมขาวอย่างอ่อนโยนสนิทถึงโคนผมด้วยขวดปลายแหลมสะดวกง่ายบำรุง2เท่าผมนุ่มไม่แห้งเสียสระเลยด้วยโลแลนเนเจอร์
4: Inspiration จากโอภัจจิรา
5: เราทำดีที่สุดในพาร์ทของเราแล้ววันหนึ่งถ้าเราไม่ประสบความสำเร็จมันก็อาจจะไม่ใช่ความผิดของเราทั้งหมดเพราะฉะนั้นเราก็ควรที่จะอนุญาตให้ตัวเราเองมีความสุขเชื่อสิทุกอย่างมันจะโฟลว์วันนี้ต่อให้กินข้าวมื้อหนึ่งกับลูกได้นั่งมองหน้าเขาได้เห็นเขาเติบโตโอเชื่อว่ามันมีความสุขได้ถ้าเราเลือกที่จะมีความสุขนะ
6: ครับInspire Day เปิดมุมมองใหม่ค้นหาความหมายของแรงบันดาลใจไปกับ DJ อั๋นภัวนาทุกคืนวันพุธ 3:00 น. ถึง 4:00 น.ที่ Greenwave 106.5 FM on air ทาง Facebook Greenwave 1065และ YouTube A-Time โดยอาหารแมวมีมี่แบรนด์ที่แมวญี่ปุ่นหลงรักซองนี้หอมอูมามิกินแล้วเฮลตี้แค่มีมีมี่ดีๆทุกมื้อ

0: Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆ Community ที่ใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อมสนใจลงโฆษณาติดต่อ02-669-9461
1: แกงเขียวหวานแกงไก่แกงเผ็ดขาหมูกระเพราปลาทอดผัดพริกแกงคั่วกลิ้งไก่ทอดหาดใหญ่ต้มยำปลากระป๋องหมูเห็ดเป็ดไก่เนื้อย่างไก่ย่างขาหมูต้มเลือดหมูไม่ว่าจะอะไรเนี่ยก็กินกับข้าวโอ๊ตหุงแมกกาแรตได้อร่อยแถมมีประโยชน์ด้วยเพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใหญ่ไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอลก็ 0% มีเบต้ากลูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตหุงแมกกาแรตไม่เชื่อก็ลองเข้าไปดูได้ที่เพจแมกกาแรต

0: ยูนิชาประเทศไทยจำกัดอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้
1: จะสร้างแบรนด์เสริมอาหารวัตถุดิบต้องหาแพคเกจจิ้งต้องดีไซน์ OEM เจ้าไหนดีเขามีเทรนด์อะไรใหม่ๆ Vita Foods Asia 2026รวมทุกสิ่งเพื่อแบรนด์เสริมอาหารพบนวัตกรรมซัพพลายเออร์พร้อมสัมมนาโดยผู้เชี่ยวชาญจากทั่วโลกจะปั้นแบรนด์หรือต่อยอดก็จัดให้ครบจบที่เดียว 2-4 กันยายนนี้ที่ศูนย์สิริกิติ์ลงทะเบียนเลยเข้างานฟรี Vita Foods Asia 2026จัดโดย Informa Markets

0: าประเทศไทยจำกัดอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช
1: ้ 1 2 3 go
2: เอทามโชว์บิสพาทุกคนทวนเข็มนาฬิกากับคอนเสิร์ตรวมเพลงรักปีลึกความรู้สึกเดิมใน Remaster Concertพบกับ7ศิลปินระดับมาสเตอร์ดีแต่งเจี๊ยบเฉลียงเฉพาะกิจสาวสาวสาวเบิร์ดกะฮาร์ดปั้นไพบุญเกียรติตุ๊กวิยดาก้อยสรัญญาและกบทรงสิทธิ์10ตุลาคม2026พารากอนฮอลล์รอบเดียวเท่านั้นจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ไทยทิกเก็ตเมเจอร
3: ์ฉันจะได้ไม่ลืม
4: การลงทุนมีความเสี่ยงความรักก็เหมือนกันบางครั้งสิ่งที่ต้องจ่ายอาจไม่ใช่เงินเพราะลงทุนด้วยรักแต่ขาดทุนด้วยน้ำตา Club Friday รักที่ต้องจ่ายรักครั้งนี้คุ้มไหมที่จะลงทุนหากสงสัยส่งเรื่องราวมาได้ที่ Facebook Club Friday Fanpage ฟังพร้อมกันศุกร์นี้4ทุ่มที่ Green Wave 106.5 FM และแอป A-Time ฟังฟิน
2: โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆผ่าตัดอุ่นใจที่โรงพยาบาลกรุงเทพโทร1719
5: ยังคงติดตามด้วยกันนะคะเวลาของ Green Update ค่ะกับเต็นสุที่หน้าทองชื่นหลายสัปดาห์แล้วนะคะที่อินโดนีเซียต่อสู้กับไฟป่าและตอนนี้หมอกควันจากไฟป่าก็กำลังสร้างความเดือดร้อนให้คนในพื้นที่มีหลายพันคนเลยค่ะต้องเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลขณะที่กระทรวงสาธารณสุขอินโดนีเซียบอกว่าประชาชน 3,400,000 คนใน7จังหวัดบนเกาะบอร์เนียวและสุมาตรามีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อทางเดินหายใจนะคะเนื่องจากการสูดดมควันจากไฟป่าเนี่ยละค่ะที่เมืองไปกันบารูนะคะซึ่งเป็นเมืองหลวงของจังหวัดเรียวหมอกควันปกคลุมหนาทึบเลยค่ะก็ทำให้ต้องประกาศปิดโรงเรียนหลายสิบแห่งยิ่งในช่วงกลางคืนหมอกควันก็ยิ่งหนาขึ้นทำให้เมืองเนี่ยแทบจะกลายเป็นเมืองร้างเลยทีเดียวเนื่องจากว่าชาวบ้านต่างก็เก็บตัวอยู่แต่ในบ้านนอกจากนี้นะคะหมอกควันจากไฟป่ายังลอยเข้าไปสู่ประเทศเพื่อนบ้านอย่างมาเลเซียแล้วก็สิงคโปร์ด้วยค่ะต้นชั่วโมงหน้าเรายังติดตามด้วยกันต่อนะคุณผู้ฟังอีกชั่วโมงเดียวกลับมาค่ะ
2: Green Update โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวผลิตจากหอยนางรมแท้กลิ่นหอมอร่อยคู่ครัวไทยกว่า40ปี Surgery Master เปลี่ยนกังวลเป็นอุ่นใจที่โรงพยาบาลกรุงเทพฟรีตรวจความพร้อมก่อนผ่าตัดถึง31ธันวาคมนี
3: ้ Green Wave เพลงดีดีกับความรู้สึกดีดี
6: ถึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave

ให้การฟังเพลงโปรดของคุณคมชัดทุกความหมาย Connect ผ่าน Android Auto หรือ Apple CarPlay บนรถยนต์เปิดแอป A-Time ฟังฟินชัด

ย66ปีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไฟฟ้าอัจฉริยะเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนและซีคอนตัวจริงเรื่องสร้างบ้านที่คุณวางใจได้สร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391อาหารแมวกินโนะเรียลมีทฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหารและ

ดาวน์โหลดแอป A-Time ฟังฟินสู่การฟัง Green Wave ที่เพราะที่สุดคุณภาพเสียงดีที่สุดในระบบ Premium HD ดาวน์โหลดฟรีที่ App Store และ Play Store

0: ดหัวเรื่องบินค่าไฟหายจำวันจ่ายไม่ได้ไฟดับไม่รู้จะบอกใครเจิดจ้ามาแล้วให้ MEA e-service พลังดีๆที่เจิดจ้าจัดให้เลยจะเจิดจ่ายบินค่าไฟง่ายๆคลิกแอป MEA Smart Life จะเจิดแจ้งไฟดับหรือรับข่าวสารทัก LINE MEA Connect หรือจะเจิดจบทุกงานบริการไฟฟ้าเข้าเว็บ mea.or.th เลย MEA e-serviceการไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ
1: เอฟด่วนมาแล้วจ้าใครอยากลดค่าไฟเชิญทางนี้เลยแม่คุ้มที่1สินเชื่อบ้านโซลารูฟท็อปจากทอสซื้อปลูกสร้างพร้อมติดตั้งดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% ต่อปีคุ้มที่2ผ่อนเริ่มต้นหลานละ 3,600 บาทและยังช่วยค่าติดตั้งด้วยนะดีลนี้ไม่มีในตะกร้าแต่มีที่ทอสทุกสาขาหรือ TH Bank Social Media ทุกช่องทางมากกว่าการปล่อยกู้ทอสคือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Beyond Housing Bank กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

0: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
1: ๆ What makes a thinking school student unique?
2: We ask questions and think why.
3: We listen to different ideas and look for the reasons behind them.
4: That's how we learn to think for ourselves.
0: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยศิลป์

0: A-Time Showbiz เตรียมสะกดทุกโสดสัมผัสกับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในโหมดหูเคลือบทอง Rookie Divorce Concert พบกับ7เมนโวคอลรุ่นใหม่แห่งวงการทีป๊อปวอวรรณรัตน์ต้าอู่พิทยาเก่งหฤทธิ์แจ็คกี้จักรินนุนิวชวรินทร์มาร์คคริสและคอปเปอร์จากวงบัสวันเสาร์ที่26กันยายนที่ Bytech Live ขายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิเก็ตเมเจอร
1: ์สนับสนุนโดยให้ชีวิตจริงวันเดอร์ฟูลได้ทุกวันที่คอนโดสุภาลัยดีหน้านมถั่วเหลืองเปลี่ยนโฉมใหม่อร่อยสูตรเดิมเลือกดื่มสิ่งดีๆมันต้องดีหน้าอวดผิวสวยสู้แดดด้วยกันแดดจุฬาเฮิร์บ
2: งานติดขัดธุรกิจมีอุปสรรคหรือชีวิตกำลังดวงตกมาขอพรที่พระนารายณ์ทรงครุฑเสริมบารมีหนุนงานหนุนเงินขจัดปัดเป่าสิ่งไม่ดีเปิดทางสู่ความสำเร็จพลิกดวงชีวิตให้กลับมารุ่งเรืองในขชาพาไปมูวันเสาร์นี้16:45ไทยรัฐทีวีช่อง32และดูย้อนหลังได้ที่ YouTube เอทามดูดี Facebook และ TikTok ขชาพาไปมู
1: ร่วมมูโดยขชาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอลันแจกปังปังแจกทองคำ2ล้านบาท Hilux Travel Greater Together กาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบก็จัดเลยเบอร์ดี้โรบัสต้าเข้มเต็มรสกาแฟและไม่ต้องพิสูจน์รสชาติเพราะมหาชนเลือกแล้วผลิตภัณฑ์ตราชั่วฮะเสง
3: นานแค่ไหนที่คุณแคร์ใครมากกว่าใจตัวเองทอล์คโชว์ครั้งแรกในรอบ33ปีดีเจพี่อ้อยก้าวเดียวจับไมค์ชวนคุยทุกเรื่องของใจแบบครบรถที่สุดดีเจพี่อ้อย One Stand Up Empathy มาเติมพลังบวกกับพี่สาวผู้หิวใจ12กันยายนนี้ที่สยามพิกฮอลล
4: ์บัตรโซเอาแล้วทั้ง2รอบการแสดงนะคะขอบคุณทุกคนจากหัวใจเลยแล้วเรามาเจอกันนะคะ
3: ร่วม Empathy โดย AIS เครือข่ายอัจฉริยะอันดับ1ของไทย AstraZeneca ประเทศไทยขับเคลื่อนวิทยาศาสตร์เพื่อพลังใจและคุณภาพชีวิตผู้ป่วยบอกลาวิตามินเต็มบ้านบลูมรวมมาให้แล้วบลูมผลิตภัณฑ์เสริมอาหารครบจบใน2บลูม BLUUMโอไฮโอเต้าหู้ญี่ปุ่นสูตรต้นตำรับแบบกล่องเจ้าแรกในไทยอร่อยง่ายๆได้สุขภาพทุกวัน
5: วิธีเซฟเอเนอร์จีแบบ
6: สวัสดีค่ะตุ๊กดวงตาตุงนะคะพออายุมากขึ้นก็ยิ่งรู้ว่าความพอดีเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญมากๆนะคะเพราะฉะนั้นใช้ไฟเท่าที่จำเป็นซื้อของเท่าที่ใช้ใช้ทุกอย่างให้คุ้มค่าที่สุดนะคะโลกนี้ก็เหมือนบ้านของเราถ้าเราช่วยกันดูแลรักษาบ้านให้ดีๆวันข้างหน้าบ้านก็ยังน่าอยู่สำหรับลูกหลานเรานะคะ
5: ดูแลโลกดูแลใจไปกับ Green Wave มีความสุขทุกวันนะครับ
7: เมื่อบทเพลงที่คุณคุ้นเคยจะกลับมาก้องกังวานในความรู้สึกของคุณอีกครั้งการรวมตัวของศิลปินระดับประเทศที่พร้อมจะเปลี่ยนทุกตัวโน้ตให้เป็นผลงานชิ้นเอกเพียงหนึ่งเดียว Cover Night Live ค่ำคืนธรรมดาจะกลายเป็นความทรงจำที่ไม่มีวันจางหายสัมผัสความพิเศษนี้ได้ที่เดียว Green Wave 106.5 FM โดยใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลและอาหารแมวคานิว่าโดยยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบและ The Goodie ดีดีดีดีหมาแมวมัมแล้วแฮปปี
8: ้มารออยู่แล้วค่ะนี่คือเวลาของ Green News นะคะกับตินสุทินาทองชื่นกรมบริการสุขภาพของบังกลาเทศเขาเปิดข้อมูลนะคะในเดือนสิงหาคมเพียงแค่เดือนเดียวบังกลาเทศพบผู้ป่วยไข้เลือดออกถึง 16,000 รายค่ะโดยในปีนี้นะคะบังกลาเทศพบผู้ป่วยไข้เลือดออกสะสมกว่า 31,380 รายแล้วก็มีคนที่ชีวิตเนี่ย88รายเนื่องจากว่าช่วงฤดูมรสุมระหว่างเดือนมิถุนายนจนถึงกันยายนเป็นช่วงที่ในบังคลาเทศมีการระบาดของโรคไข้เลือดออกนะคะแล้วก็ยังเป็นหนึ่งในประเทศที่มีความเสี่ยงสูงต่อโรคที่มียุงเป็นพาหะด้วยค่ะคุณผู้ฟังยังติดตาม Green News กันต่อนะคะช่วงหน้ากับคุณแพรไพลินธรรมนาวันค่ะ
7: โดยเมื่อมีอาการจากแมลงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็นและ The Goodie The Goodie มัมแล้วแฮปปี้อาหารหมาแมวคุณภาพดีๆหาซื้อได้แล้วที่ Tops และ Pet and Me
9: Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆ
10: ถึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็มี